0: นักเรียนทั้งหมดทำครบ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระไอ้
2: ไม
1: ้ไม้ม้วนสระไอ้ไม้ม้วนมีทั้งหมดกี่ม้วนคะ20ม้วนนั่นเองนะคะซึ่งต้นชั่วโมงนี้นะคะครูแหม่มอยากพาเด็กๆมาขยับร่างกายค่ะรวมทั้งทบทวนบทเรียนของเราในเรื่องของสระไอ้ไม้ม้วนโดยการร้องเพลงดีไหมคะ
2: ด
1: ีไหมคะเด็กๆปลายทาง
2: ด
1: ีนะคะเราจะได้ขยับร่างกายนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยมาร้องเพลงประกอบจังหวะเหมือนเดิมเลยเพลง20ม้วนชวนจำพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ1 2 3ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดมิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะ20ม้วนของเราใครจะยกตัวอย่างกลุ่มละ1คำก็พอค่ะเด็กๆปลายทางยกตัวอย่างให้คุณครูด้วยนะคะกลุ่มแรกที่จะได้ยกตัวอย่างคือกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ขอคำที่ประสมด้วยสระไอ้ไม้ม้วน1คำค่ะ
3: คำว่าใบครับ
1: คำว่า
3: ใบครับ
1: ใบสะกดคำว่าใบพร้อมกันค่ะกลุ่มที่5 1 2 3
4: บอไอใบไม้เท่า
1: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ยกตัวอย่างก็คือกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ยกตัวอย่าง1คำค่ะ
5: ใช่ค่ะ
1: ใช่กลุ่มที่1สะกดคำว่าใช่ค่ะ
2: ชอไอใช่ไม่ถูกใช่
1: ยังไม่ถูกนะคะถ้าชอไอชัยไม่โทจะเป็นคำว่า
2: ใช
1: ่แต่ถ้าคำว่าใช่ต้องเป็นวรรณยุกต์อะไรคะ
2: ไม
1: ่สะกดหนูยกตัวอย่างคำว่าอะไรคะดาเนีย
6: ใคร
1: ใครออกเสียงให้ถูกอีกหนึ่งครั้งค่ะใคร
6: ใคร
1: เด็กๆสะกดคำว่าใครพร้อมกันค่ะ1 2 3
2: ขอขอใครใครไม่เห็นไม่
1: เห็นเอาใหม่ค่ะให้กลุ่มที่1ตั้งสติอีก1ครั้งสะกดคำว่าใครพร้อมกันค่ะ1 2 3ยังไม่ถูกนะคะคอรอไอใครไม้ไม้เอกใครนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ยกตัวอย่างก็คือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ขอคำที่ประสมด้วยสระไอ้ไม้ม้วน1คำค่ะ
3: ใบ
1: คำว่า
3: ใบ
1: ใบได้ได้กลุ่มที่4สะกดคำว่าใบ1 2 3
3: บอใบใบ
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ยกตัวอย่างก็คือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คำที่ผสมด้วยสระไอ้ไม้ม้วนคือ
5: ให้ค
1: ่
5: ะ
1: ให้กลุ่มที่กดคำว่าให้พร้อมกันค่ะ1 2 3พยัญชนะต้นขึ้นมาก็ผิดแล้วค่ะกลุ่มที่2คำว่าให้พยัญชนะต้นเป็นตัวอะไรคะ
6: ห
1: อหีบสะกดใหม่อีก1ครั้งค่ะ1 2 3เก่งมากค่ะและกลุ่มสุดท้ายของเราวันนี้ก็คือกลุ่มที่3ค่ะขอ1คำค่ะกลุ่มที่3
5: ใต
1: ้ใต้เด็กกลุ่มที่3สะกดคำว่าใต้พร้อมกันค่ะ1 2 3ขออีก1ครั้งแบบมั่นใจสุดๆค่ะสะกดคำ

0: ค่ะ1 2 3เก่งมากค่ะประมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระไอไม้ม้วนไปแล้วสระไอไม้ม้วนต้องคู่กับอะไรคะสระไอไม้มาลายนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือในเรื่องของบทร้อยกลองไม้มาลายนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือยกตัวอย่างคำที่ผสมสระไอไม้มาลายได้จำแนกคำที่ผสมสระไอไม้ม้วนและสระไอไม้มาลายได้รวมทั้งอ่านและเขียนคำที่ผสมสระไอไม้มาลายเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะถ้าเด็กๆจำสับสนระหว่างคำนี้ใช้สระไอไม้ม้วนหรือใช้สระไอไม้มาลายอาจจะทำให้การสื่อสารเนี่ยเรียกว่าไม่สมบูรณ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะเพื่อแยกคำที่เป็นสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มาลายนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะนี่เลยรูปร่างของสระไอไม้มาลายนี่สระไอไม้มาลายเขียนอยู่ที่ไหนคะเด็กๆตอบพร้อมกันได้เลยค่ะเขียนอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนสระไอไม้มาลายให้เด็กๆดูนะคะเริ่มจากที่แรกเราจะต้องเริ่มจากเส้นไหนก่อนคะเส้นล่างเราเรียกว่าเป็นเส้นอะไรคะเส้นฐานเก่งมากเริ่มที่เส้นฐานเขียนหัวที่เส้นฐานแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะขึ้นไปเลยเส้นหลักของเราไปนะคะขึ้นไปอีก2ช่องนะคะแล้วก็ทำหยักแบบนี้ขอเขียนใหม่อีก1ครั้งนะคะนี่เลยหัวที่เส้นฐานขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่ก็คือสระไอไม้มาลายให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเขียนสระไอไม้มาลายกลางอากาศค่ะต้องเริ่มจากที่ไหนก่อนคะหัวเส้นล่างนะคะมัวขึ้นไปแล้วก็เป็นเส้นหยักหัวแตกออกแบบนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาเรียนรู้บทร้อยกลองสระไอไม้มาลายนะคะเดี๋ยววันนี้มีให้โยกท่าทางด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันอ่านบทร้อยกลองบทนี้ก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแข่งขันกันเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้อ่านทีละวรรคดีไหมคะไล่ไปเลยนะคะกลุ่มไหนเสียงดังฟังชัดรับ1คะแนนนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1ไล่ไปถึงกลุ่มที่5เลยนะคะ1 2 3
2: ใช่ใช่
0: น้องใช้ไมค์ด้วยนะคะทุกกลุ่มใช้ไมค์นะคะถือไมค์1คนค่ะแต่ว่าทุกคนต้องช่วยกันออกเสียงนะคะ1 2 3
3: ใช่ไม้ใส่ไม้ไว้
0: เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3ช่างไม้ใส่ไม้ไว้กลุ่มที่2ค่ะ
4: จุดเทียนค่ะ
0: ถือไมค์ด้วยค่ะ
5: จุดเทียนไขไฟลุกจ้าก
0: ลุ่มอื่นค่ะ1 2 3จุดเทียนไขไฟลุกจ้าต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
6: ทำไร่และไถนาก
0: ลุ่มที่3พร้อมกันอีก1ครั้งค่ะ
7: ทำไร่และไถนา
0: เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะทำไร่และไถนากลุ่มที่4ค่ะ
8: ไก่ไข่มาได้5ฟอง
0: กลุ่มนี้รับจากคุณแหม่มไป2คะแนนเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเด็กเอาเสียงตามค่ะ1 2 3ไก่ไข่มาได้5ฟองกลุ่มที่5ค่ะ
9: หนูฟางหุ่นไฟเก็บม้าไฟ
0: กลุ่มนี้รับ2คะแนนค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะหนูไฟเก็บม้าไฟกลุ่มที่1ค่ะ
10: ข้างต้นไผ่ไกลลำคลอง
0: เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะข้างต้นไผ่ไกลลำคลองกลุ่มที่2ค่ะ ออกเสียงให้ถูกค่ะ
5: ลำไยรดน้ำร้อน
0: รับ2คะแนนค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะลำไยรดน้ำร้อนวรรคสุดท้ายให้ช่วยกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปเราจะมาเพิ่มจังหวะได้ไหมคะเด็กๆ เตรียมตัวโยกได้เลย1 2 3ช่างไม้ใส่ไม้ไวจุดเทียนไขไฟลุกจ้าทำไร่และไถนาไก่ไข่มาได้5ฟองหนูไฟเก็บมะไฟข้างต้นไผ่ไกลลำคลองลำไยรดน้ำรองหนูช่วยมองหาคำไอ้เก่งมากๆเลยนะคะขอให้เด็กๆออกเสียง1ครั้งว่ามีคำที่เป็นสระไอไม้มาลายคำไหนบ้างเริ่มจากที่วรรคแรกเลยคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
1: ไม
0: ้ไม้เด็กๆเสียงคำไม้
1: ไม
0: ้สาย
1: ไว
0: ไข
1: ่
0: ไฟ
1: ไ
0: ร่
1: ไ
0: ข่
1: ไก
0: ่ไข่ได ้ไฟ
1: ไ
0: ฟไข่ไกล
1: ยาย
0: ไอ้ผู้บรรยายมีคำถามคำว่าไกลใช้สระไอไม้ม้วนคำว่าไกลตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ
11: ใกล
0: ้แล้วคำว่าใกล้ล่ะคะเราใช้อะไรเอ่ย
11: สระไอ
0: ้ไม้ม้วนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวตอนช่วงจบเราจะมีเซอร์ไพรส์ถ้าเด็กๆทำตัวดีคุณครูจะให้ร้องเพลงประกอบท่าทางอีกหนึ่งรอบดีไหมคะ
12: ด
0: ีไหมคะ
12: ด
0: ีนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาเรียนรู้มารู้จักคำที่ประสมด้วยสระไอ้ไม้มาลายกันว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกค่ะเด็กๆเสียงพร้อมกันค่ะ
13: ไกลบ้าน
0: เด็กๆเสียงค่ะไกลบ้าน
13: ไกลบ
0: ้
13: าน
0: คำที่สองค่ะ
13: ไข่เค็ม
0: ไข่เค็ม
13: ไข่
0: ไหนใครชอบรับประทานไข่เค็มบ้างน้องน้องชอบรับประทานไข่เค็มกับอะไรคะข้าวต้มคุณครูก็ชอบรับประทานนะคะไหนใครมีเมนูอื่นอีกบ้างนอกจากข้าวต้มน้องวันใหม่ค่ะหนูชอบรับประทานไข่เค็มกับอะไรคะ
14: ข้าวค่ะ
0: ข้าวนะคะมีใครเอาไปทำเมนูอื่นอีกไหมคะเคยกินยำไข่เค็มไหมคะยำไข่เค็มก็อร่อยนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
15: ตะไคร
0: ้อ่านว่า
15: ตะไคร้
0: ตะไคร้ยังไม่ถูกคอรอไอใครไม่โทษใครได้เสียงค่ะตะไคร้
15: ตะไคร
0: ้ตะไคร้
15: ตะไคร
0: ้ตะไคร้คืออะไรคะ
15: ค
0: ือ
15: ผ
0: ัก คือสมุนไพรนะคะมีกลิ่นยังไง
15: หอม
0: นะคะมีประโยชน์ด้วยตะไคร้นอกจากเป็นสมุนไพรประกอบอาหารแล้วยังเป็นเรียกว่าสมุนไพรที่ใช้ไล่ยุงได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี
15: ้
0: เอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะไฉไล
15: ไ
0: ฉไลไฉไลแปลว่าง ามยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
15: ชายเท้า
0: คืออะไรคะ
15: ผัก
0: รูปร่างลักษณะเหมือนอะไรคะ
15: เหมือนแครอท
0: เหมือนแครอทแต่ว่ามีสีอะไรเอ่ย
15: ขาว
0: เป็นผักที่เป็นหัวนะคะลักษณะสีขาวทำเมนูอะไรคะ
15: ต้มจ
0: ื
15: ด
0: ต้มจืดยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
15: ไ
0: ซเด็กๆเสียงค่ะไซไส้คืออะไรคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดักปลานะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
15: ได้ยิน
0: เดี๋ยวเสียงค่ะได้ยิน
15: ได
0: ้
15: ย
0: ิน ไตปลาเนี่ยเขาก็คืออวัยวะหนึ่งของปลาก็คือไตอีกความหมายหนึ่งก็คือการที่เรานำเรียกว่าเป็นอวัยวะในช่องท้องเนี่ยมาประกอบเป็นอาหารเป็นเมนูอะไรคะแกงไตปลาเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคุณครูจะสุ่มเลขที่เด็กๆอ่านออกเสียงคำคนแรกขอผู้ชายเลขที่6

0: ใครเอ่ยน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ไถนาครับ
0: ออกเสียงดังฟังชัดอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ไถนา
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะไถนา
2: ไถนา
0: ไถนา
2: ไถนา
0: เด็กๆถ้าเด็กๆยังอ่านเป็นคำไม่ได้ลองสะกดในใจสะกดในใจท้อไอไถนออานารวมกันเป็น
2: ไ
0: ถนาเก่งมากๆเลยเด็กๆปลายทางอ่านออกเสียงสะกดคำด้วยนะคะต่อไปผู้หญิงบ้างค่ะเลขที่23ใครเอ่ย23จับไม้ได้เลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ไทดำค่ะ
0: เก่งมากค่ะได้ออกเสียงค่ะไทดำ
2: ไทดำ
0: ไทดำ
2: ไทดำ
0: ไทดำหมายถึงคนชาติพันธุ์ชาติพันธุ์หนึ่งที่ชื่อว่าไทยดำนะคะต่อไปเลขที่8ค่ะ8ค่ะคำนี้เอาเสียงว่าอะไรคะ
1: ตะใบค่ะ
0: เก่งมากค่ะได้ออกเสียงค่ะตะใบ
2: ตะใบ
0: ตะใบตะใบคืออะไรเป็นเครื่องเป็นที่ทำเล็บใช่ไหมคะตะใบเล็บต่อไปผู้หญิงคำนี้ยาวหน่อยเลขที่24ค่ะใครเอ่ยน้องเปรมมี่ค่ะคำแปลอ่านว่า
1: ไบรษณี
0: ย์เก่งมากค่ะได้ดาวเสียงค่ะไบรษณีย์
2: ไบรษณ
0: ี
2: ย
0: ์ไบรษณีย
2: ์
0: ต่อไปผู้ชายเลขที่5ใครเอ่ยน้องกุลน้องกุลคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
3: ไผ่ครับ
0: สะกดค่ะ
3: พอไอไผ่ไม่เอกไผ
0: ่พอไอไผ่ไม่เอกไผ่เยอะแยะมากๆเดี๋ยวเราเสียงขับไผ่
2: ไผ
0: ่ไผ่ต่อไปเลขที่11ค่ะใครเอ่ยถือไม้เลยเลขที่11น้องประกรณ์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: ไฟครับ
0: เดี๋ยวเสียงตามค่ะไฟ
2: ไฟ
0: ไฟเก่งมากๆเลยนะคะพูดคำเสร็จมีการถอนหายใจด้วยนะคะต่อไปสองพยางเลขที่30ค่ะคำนี้ค่ะน้องกิ่งก้าวคำนี้ออกเสียงว่า
4: ไพเราะค่ะ
0: เก่งมากค่ะได้ดังเสียงค่ะไพเราะ
2: ไพเราะ
0: ไพเราะ
2: ไพเราะ
0: ไพเราะหมายถึงอะไรคะพูดจาไพเราะอะไรอีก
2: ร
0: ้องเพลงไพเราะเก่งมากเลยนะคะต่อไปเลขที่10ค่ะใครเอ่ยใครเลขที่10คะน้องทีทัศน์จิตใจลอยไปไหนเอ่ยน้องทีทัศน์คำนี้ออกเสียงว่า
4: ไฟฟ้าครับ
0: เก่งมากค่ะได้ดังเสียงค่ะไฟฟ้า
2: ไฟฟ
0: ้
2: า
0: ไฟฟ้า
2: ไฟฟ
0: ้
2: า
0: ตอนนี้คุณครูขอเรียกสติเด็กๆต้นทางก่อนนะคะมือจับหัวไหล่เอวไหล่หัวไหล่เอวยกเอวสติมาหรือยังคะสติมาเมื่อไหร่ปัญญาจะเกิดเมื่อนั้นนะคะต่อไปเลขที่29ค่ะใครเอ่ยใครคะน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: ไพรินค่ะ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะไพรินไพรินแปลว่ากลองนะคะต่อไปค่ะขอให้ทำท่าด้วยเลขที่ที่โชคดีเลขที่8ค่ะซ้ำไปแล้วเลขที่9ค่ะใครเอ่ยน้องชัยพฤกษ์คำนี้ออกเสียงว่า
5: ไม่ครับ
0: เก่งมากได้เสียงคำ
2: ไม่
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปผู้หญิงค่ะสองพยางค์เลขที่17ใครเอ่ย17ไม่มา18ค่ะน้องค่ะคำนี้ค่ะ
4: อยากใ
0: หญ่ได้เสียงค่ะอยากใหญ
2: ่อยาก
0: ใหญ
2: ่
0: อยากใหญ่คำว่าใหญ่ใช้สลายไม้มาลายมีวรรณยุกต์คือไม้เอกแต่ถ้าคุณแม่บอกว่าคุณแม่อยากเขียนคำว่าใยแมงมุมค่ะเด็กๆคุณแม่ต้องเขียนแบบไหนคะสลายไม้ม้วนตามด้วยไม่ใช่ตามด้วยแมงมุมค่ะตามด้วยตัวอะไรคะยอยักษ์นั่นเองค่ะต่อไปผู้ชายเลขที่4ค่ะใครเอ่ยน้องเจ้านายค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: ไรนา
0: ได้ยินเสียงค่ะไรนา
2: ไรนา
0: ต่อไปเลขที่ คำนี้ค่ะ
5: ไล่เลี่ย
0: เด็กๆเอาเสียงตามค่ะไล่เลี่ย
2: ไล
0: ่เลี่ยต่อไปเลขที่8ไปแล้วใช่ไหมคะเลขที่13น้องค่ะน้องชนกกมลค่ะคำนี้เอาเสียงว่า
6: ไวรัส
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะเก่งมากค่ะไวรัส
2: ไวร
0: ั
2: ส
0: ต่อไปคำนี้ใครชอบกินจะต้องอ่านให้ถูกอ่านเอาเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3
2: น้ำแข็งใส
0: อีก1ครั้งค่ะ
2: น้ำแข็งใส
0: น้ำแข็งใสต่อไปคำนี้ค่ะเอาเสียงพร้อมกันค่ะ
2: ไหว้คร
0: ูไหว้ครูนะคะต่อไปค่ะ
2: หายปลา
0: ร้าหมายถึงอะไรได้บ้างหายปลาร้าน้องปลื้มค่ะหมายถึงอะไรได้บ้างคะหายปลาร้า
7: หายใส่ปลาร้าครับ
0: หายที่ใช้หมักใส่ปลาร้าเก่งมากมีหนึ่งความหมายค่ะคืออะไรคะน้องดาเนียค่ะ
8: กระดูกหายปลาร้าค่ะ
0: กระดูกหายปลาร้าอยู่บริเวณไหนเอ่ยบริเวณลำคอของเราต้นคอของเรานะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะไหนลองจับสิคะหัวไหล่อยู่ตรงไหนเอ่ยหัวไหล่นะคะต่อไปค่ะไอโอดีนเดี๋ยวเสียงค่ะไอโอดีน
2: ไอโอด
0: ี
2: น
0: ไอโอดีนนะคะเป็นธาตุชนิดหนึ่งหาได้จากในเกลือมีความสำคัญต่อต่อมไทรอยด์ของเราถ้าเด็กๆเนี่ยรับประทานไอโอดีนไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นโรคคอพองได้นะคะแต่ถ้ารับประทานเกลือมากไปหรือเค็มมากไปจะทำให้เราเป็นอะไรคะ
2: โรคไต
0: โรคไตนั่นเองต่อไปค่ะคำนี้เราเสียงพร้อมกันค่ะ
2: ไอศกร
0: ี
2: ม
0: ไอศกรีม
2: ไอศกร
0: ีมเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูคำที่ผสมด้วยสระไอแต่พิเศษมียอยักษ์อยู่ด้วยด้านหลังใครจะยกตัวอย่างได้บ้างเด็กๆน่าจะยกตัวอย่างถูกนะคะคือคำว่าอะไรคะ
2: ไทย
0: ไทยเก่งมากๆมาดูคำศัพท์ของคุณแหม่มคุณแหม่มเตรียมคำว่าอะไรมาบ้างคำแรกนะคะเด็กๆ
2: ชัย
0: นี้หมายถึงอะไรใครรู้บ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะ
9: ประเทศครับ
0: ประเทศยังไม่ถูกค่ะชัยนี้หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรคะชัยแปลว่าดีกว่าเจริญกว่าค่ะต่อไปค่ะไทย
2: ไทย
0: ไทย
2: ไทย
0: ต่อไปค่ะใส
2: ใส
0: ใส
2: ใส
0: นี้หมายถึงอะไรคะน้องปลื้มค่ะคำนี้หมายถึงอะไร
10: เอาก้อนน้ำแข็งไปขูดกับไม้ครับ
0: ถ้าเอาก้อนน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งใสจะไม่มีตัวยอยักษ์ข้างหลังค่ะเด็กๆใส่นี้นะคะหมายถึงคาถาอาคมคูณใสแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านออกเสียงว่า
2: อธ
0: ิ
2: ปไตย
0: อธิปไตยเด็กๆเสียงค่ะอธิปไตย
2: อธ
0: ิ
2: ปไตย
0: อธิปไตยหมายถึงอำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐหรือว่าประเทศนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ใครอ่านได้บ้างมีคนอ่านถูกด้วยนะคะเด็กๆต้นทางคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องดาเนียค่ะ
11: อสงไขยค
0: ่
11: ะ
0: อสงไขยเก่งมากเด็กๆออกเสียงค่ะอสงไขย
2: อ
0: สงไขยนี้แปลว่าจำนวนที่นับไม่ถ้วนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้คำสุดท้ายแล้วค่ะสาไถเดี๋ยวเสียงค่ะสาไถ
2: สาไถ
0: สาไถคือการแกล้งทำให้เข้าใจผิดมักจะใช้คู่กับคำหนึ่งใครรู้บ้างมักจะใช้คู่กับคำว่ามารยาเป็นมารยาสาไถก็คือการแกล้งทำให้เข้าใจผิดนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและความหมายมันก็จะต้องต่างกันเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้ให้ดีนะคะแล้วก็นำไปเขียนนำไปใช้ให้ถูกด้วยนะคะคำแรกค่ะ
2: ใจใหม่
0: นี้ไม่ได้ถามว่ามีใจให้ครูใหม่หรือว่าอะไรนะคะใจนี้หมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึงสิ่งที่ทำหน้าที่รู้สึกนึกหรือว่าคิดหรือว่าหัวใจนั่นเองนะคะต่อไปใจ

0: นี้นะคะเด็กๆหมายถึงได้หรือไหมที่แยกจากเขตแล้วมัดผูกไว้เพื่อไม่ให้ยุ่งแบบนี้นะคะเด็กๆใจไหมเป็นลักษณะแบบนี้นะต่อไปคำที่สองคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ไต
0: ้ไต
1: ้ไต
0: ้คำที่สองค่ะ
1: ข
0: ี้
1: ไต
0: ้คำไหนที่หมายถึงทิศหมายถึงภาคคำไหนหนึ่งหรือว่าสอง
1: หน
0: ึ่งนะคะคำว่าใต้นี้หมายถึงทิศที่อยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือนะคะแล้วขี้ใต้แบบนี้หมายถึงอะไรใครรู้บ้างใครทราบบ้างคะเด็กๆปลายทางมีใครทราบไหมเอ่ยขี้ใต้นี้นะคะหมายถึงส่วนของใต้ที่ใช้เป็นเชื้อไฟหรือส่วนที่ทำให้ติดไฟง่ายแบบนี้เวลาที่เราจุดเตาที่เป็นเตาถ่านสำหรับรับประทานหมูกระทะนี่นะใครชอบรับประทานหมูกระทะบ้างบางที่ก็จะจุดขี้ใต้แบบนี้หรือว่าใช้จุดในการประกอบอาหารก็ได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้เด็กๆเสียงค่ะ
1: ใน
0: ใน
1: ใน
0: ในปลาในในนี้หมายถึงอะไรข้างในในนี้หมายถึงคำที่ตรงข้ามกับนอกนอกกับในแบบนี้แล้วปลาในปลาในก็คือปลาน้ำจืดนี่ลักษณะของปลาในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นปลาสีอะไรเอ่ย
2: ส
0: ีออกดำๆน้ำเงินน้ำเงินใช่ไหมคะนี่เรียกว่าปลาในนะคะต่อไปนี่นอกจากปลาในแล้วยังมีคำที่ออกเสียงเหมือนกับคำว่าในเป็นออกเสียงเดียวกับคำว่าในก็คือในปั่นได้
1: ในปั่นได
0: ้ในปั่นได้คือเครื่องปั่นได้ด้วยมือและถ่ายได้นะคะที่ทำเป็นจายหรือเข็ดแล้วเข้าในหลอดนะคะเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องสมัยก่อนนะคะในการปั่นได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะออกเสียงว่า
1: ให
0: ้ให้ร้องให
1: ้ร
0: ้องให้ที่แปลว่าไม่มีความสุขเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนหรือไม้มะลาย
1: ไม
0: ้มะลายเก่งมากให้นี้นะคะเด็กๆหมายถึงมอบเช่นครูแมมให้ของขวัญแก่เด็กๆก็คือครูแมมมอบของขวัญให้แก่เด็กๆใช่ไหมคะส่วนร้องไห้หมายถึงอาการที่น้ำตาเนี่ยไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้าอาจจะแบบว่าร้องไห้อาจจะไม่ได้เจอแต่เรื่องที่ไม่ดีอาจจะดีใจจนร้องไห้ก็มีแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปคำนี้ค่ะ
1: หลงไหล
0: หลงไหลคำที่สองค่ะ
1: ไหล
0: คำไหนที่หมายถึงการคลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งไหนหลงไหลหมายถึงคลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะส่วนคำว่าไหลนี้มีหลายความหมายเลยนะคะความหมายแรกก็คือปลาที่รูปร่างลักษณะยาวคือปลาอะไรคะ
1: ปลาไหล
0: ปลาไหลต่อไปเคลื่อนไปอย่างของเหลวเช่น
1: น
0: ้ำไหลนะคะอีกหนึ่งความหมายก็คือโลหะชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าเอาไฟเทียนลนก็ไหลย้อยออกได้คืออะไรคะเหล็กไหลเคยได้ยินเปล่าต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทำกิจกรรมยกตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสระไอไม้มาลายนะคะโดยตอนนี้นะคะคุณครูแจกกระดาษกับเด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเขียนยกตัวอย่างคำที่ผสมสระไอไม้มาลาย1คํา1บรรทัดนะคะ1ช่องแบบนี้นะภายในเวลา2นาทีให้เขียนให้ได้มากที่สุดและมีความหมายใครเสร็จแล้วยกมือค่ะ2นาทีเท่านั้นค่ะเขียนได้เลยคนอื่นช่วยกันลุกออกมาได้เลยค่ะกลุ่มนี้ช่วยกันลุกมาคิดได้เลยค่ะกลุ่มนี้มาช่วยกันคิดเร็วค่ะมีคำว่าอะไรบ้างเว้นบักด้วยนะคะเว้นบักด้วย
3: ไว
0: ไวมาค่ะลุกออกมาได้เลยค่ะเด็กๆทุกคนต้องช่วยกันนะคะงานของเราจะได้ประสบความสำเร็จนะคะไปช่วยเพื่อนได้เลยค่ะลุกจากเก้าอี้นะคะช่วยเพื่อนได้เลยกลุ่มอื่นเขียนไปได้3คำแล้วค่ะเขียนตัวใหญ่ๆค่ะคุณครูสาทำบรรทัดให้ใหญ่นะคะ

0: 30วินาทีค่ะ30วินาทีค่ะไม่ดูของกลุ่มอื่นนะคะใช้ความสามารถของกลุ่มตัวเองนะคะเหลือเวลาอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1วางดินสอหมดเวลาค่ะเอามือจับหัวเอามือจับแขนเอามือจับขาเอามือจับหัวเอามือจับเอวเอาละค่ะเด็กๆประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเด็กๆแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอคำศัพท์โดยที่กลุ่มอื่นห้ามหยิบดินสอมาเขียนและฟังเพื่อนให้ดีนะคะช่วยกันตรวจสอบว่าเด็กๆเนี่ยเขียนคำศัพท์ถูกต้องหรือไม่พร้อมไหมคะกลุ่มแรกที่จะได้ออกคือกลุ่มที่เด็กๆปลายทางฟังให้ดีนะคะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่2ค่ะนี่มาค่ะ2คนนะคะมาติดด้านหน้าก็ได้ค่ะติดด้านหน้านะคะหนึ่งคนชี้ค่ะอีกหนึ่งคนพูดก็ได้ค่ะหนึ่งคนชี้หนึ่งคนพูดนะคะเด็กๆประมือให้กลุ่มที่สองค่ะประมือให้กลุ่มที่สองประมือให้กลุ่มที่สองค่ะนี่ก็คือตัวแทนของกลุ่มที่สองนะคะคำแรกค่ะชี้เลยออกเสียงว่า
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆเสียงค่ะไม่
2: ไม่
0: ไม่
2: ไม่
1: ไทยค่ะ
0: ไทยเดี๋ยวเสียงขาดได
2: ้ได
0: ้ได
2: ้
0: คำนี้เด็กๆต้องออกเสียงให้ถูกด้วยถ้าเด็กๆออกเสียงยาวได้ได้จะหมายถึงอะไร
2: ได
0: ้
2: เส้นได้
0: เส้นได้เพราะฉะนั้นเขียนให้ถูกแล้วต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะ
1: ไถค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเสียงขาดไถ
1: ไถ
0: ไถ
2: ไถ
1: ไก่
0: ไก่
2: ไก่
0: ไก่
1: ไก่
0: ต่อไปค่ะ
1: ไข
0: ่เดี๋ยวเสียงขาดไข่
1: ไข
0: ่ไข
1: ่ไข่ไป
0: ไป
2: ไป
0: ไป
2: ไม
1: ้ไ
0: ม้ไ
2: ม้
0: ไม้
2: ไม้
0: กลุ่มนี้ได้กี่คะแนนเอ่ย8คะแนนประมือให้กลุ่มที่2ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทดคะแนนไว้ในใจก่อนกลุ่มอื่นค่ะกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่2คือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาเลยกลุ่มที่3มาเลยค่ะกลุ่มที่3คนไหนเป็นคนพูดคะคนพูดยืนอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆประมือให้กลุ่มที่3หันไปประมือให้กลุ่มที่3ค่ะคำแรกค่ะ
1: ไม่ครับ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะไม่
2: ไม่
0: ไม่
2: ไม
0: ่คำที่2ค่ะ
1: ได้ครับ
0: เอาเสียงให้ถูกค่ะ
1: ได้ครับ
0: ได้
1: ได้
0: ได้
2: ได้ได
0: ้ต่อไปค่ะ
1: ไม้ครับ
0: ไม้
1: ไม้
0: ไม้
1: ไม้ไผ
0: ่เดี๋ยวเสียงค่ะไผ่
2: ไผ่
0: ไผ่
2: ไผ
1: ่ไฝ
0: ่ไฝ
2: ่ไ
0: ฝ่ไ
2: ฝ่ไ
1: ข่
0: ไข่
2: ไข่
0: ไข่
2: ไข
1: ่ไก่
0: ไก
2: ่ไก
0: ่ไก่
2: เ
0: ขียนถูกต้องครบทุกคำเลยกลุ่มนี้รับกี่คะแนนเอ่ย7คะแนนปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะทำอย่างไรเอ่ยเวลาเพื่อนปรบมือให้ทำยังไงคะหันไปทางเพื่อนนะคะปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่1ค่ะมาได้เลยค่ะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1มาได้เลยค่ะมาค่ะน้องกุลน้องกุลชี้นะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนออกเสียงนะคะคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงว่า
1: ชัย
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะชัย
2: ช
0: ั
2: ย
0: ชัย
2: ช
1: ั
2: ย
1: ไหล
2: ไหล
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะไหล
2: ไหล
1: ไทย
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะไทย
2: ไทย
1: ร้องไห
2: ้ร้อง
1: ไห
0: ้คำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะดูดีๆค่ะพยัญชนะคืออะไรคะ
1: ไฟ
0: ไฟได้ได้เสียงค่ะไฟ
2: ไฟ
0: ไฟ
2: ไฟ
0: เด็กๆคะฟอฟันเวลาเขียนเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะต้องลากมาถึงเส้นหลักข้างบนเลยนะคะนะเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะไฟ
2: ไฟ
1: ไฟ
2: ไฟ
0: เด็กๆเสียงค่ะไฟ
2: ไฟ
0: ส่วนตัวฟอฟ้าตรงกลางนะคะเราจะขึ้นไปเพียงแค่เล็กน้อยไม่ขึ้นไปถึงเส้นหลักนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
1: ไฉไร
0: ได้ดังเสียงค่ะไฉไร
2: ไฉไร
1: ไม่
0: ไม่
2: ไม
1: ่ไม
0: ้ไม
1: ้ไม
0: ้ได้ดังเสียงค่ะไม
1: ้ไม
0: ้กลุ่มนี้ได้กี่คะแนนเอ่ย9คะแนนนะคะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะโค้งคำนับด้วยนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะมาเลยเด็กๆประมือต้อนรับกลุ่มที่5ค่ะนี่คือกลุ่มที่5นะคะน้องปลื้มชี้น้องปลื้มไปอยู่ใกล้ๆค่ะได้ค่ะคำนี้ค่ะเอาเสียงว่า
1: ไวๆ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะไวๆ
2: ไว
0: ๆ
2: ไ
0: วๆไวนี้ไวๆนี้หมายถึงอะไรคะ
3: มาม
0: ่
3: า
0: อ่ะยี่ห้อเรียกว่าเป็นยี่ห้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งนะคะต่อไปค่ะ
1: ไข่เค็ม
0: เดี๋ยวเสียงค่ะไข่เค็ม
2: ไข่เค็ม
1: ไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า
2: ไฟฟ้า
1: ไก
3: ่ไก
0: ่ออกเสียงค่ะ
2: ไก
0: ่เก่งมากๆกลุ่มนี้รับกี่คะแนนเอ่ย4คะแนนประมือให้กลุ่มที่5นะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4เชิญค่ะมาเลยใครจะเป็นคนชี้คะ
3: ไม
0: ่คำแรกค่ะเด็กๆไม
2: ่
1: ไม
0: ่ไม
1: ่ไม
0: ่คำที่2ค่ะคำที่2ค่ะ
1: ได
0: ้เดี๋ยวเสียงค่ะได้
1: ได้
0: ได้
1: ได้
0: คำที่3ค่ะ
1: ไม
0: ้ไม
1: ้ไม
0: ้ไม
1: ้ไทย
0: ไทย
1: ไป
0: ไป
2: ไป
1: ไหมไหม
0: ดูดีๆค่ะตัวสะกดคือตัวอะไรตัวพยัญชนะต้นตัวที่2คือนอหนูออกเสียงว่า
1: ไหน
0: ได้ออกเสียงค่ะไหน
1: ไหน
0: นี่เหมือนประโยคเลยไทยไปไหนเป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะประมือให้กลุ่มที่4รับไปเลย6คะแนนค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ชนะก็คือกลุ่มที
2: ่
0: 1ประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับกิจกรรมยกตัวอย่างคำสระไอไม้มาลายนะคะต่อไปถึงเวลาของเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือการทำใบงานที่2เรื่องเติมคำสระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มาลายนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูให้เด็กๆเติมคำศัพท์ยังไม่ต้องระบายสีคำที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวในชั่วโมงนะคะให้เด็กๆระบายคำศัพท์เช่นข้อแรกมีน้ำใจใจต้องใช้ใจนี้สระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มาลายคะไม้ม้วนหนูก็เขียนคำว่าใจสระไอไม้ม้วนยังไม่ต้องระบายสีกลับไปบ้านค่อยระบายสีคำที่เป็นสระไอไม้ม้วนแบบนี้เข้าใจไหมคะเป็นคำตอบของเรานะถ้าพร้อมแล้วคุณแม่ให้เวลา5นาทีไม่ยากนะคะ10ข้อ

ได้สองใจใจไหนเอ่ยใจที่หมายถึงการได้ที่การเป็นการเก็บได้เป็นการม้วนไว้ไม่ให้ได้เนี่ยยุ่งเหยิงต้องเขียนอะไรเอ่ยใจไหนสลายไม้ม้วนหรือสลายไม้มาลายใครได้5ข้อแล้วบ้างคะมีไหมเอ่ยใครได้เกิน5ข้อแล้วมีไหมคะมีไหมเอ่ยน้ำแข็งใสใสที่หมายถึงการแบบว่าเอนไปข้างหน้าต้องเป็นใสแบบไหนเอ่ย

ตเดี๋ยวเราจะเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมต่อไปนะคะนี่สวยงามเลยนะคะใครเสร็จแล้ววางดินสอวางดินสอนับ5 4 3 2 1เอามือจับหัวเอามือจับแขนเอามือจับขาเอามือจับหน้าเอามือจับเอวยกเอวยกเอวยกเอวมาดูเฉลยของครูแหม่มบ้างว่าเราจะต้องเติมคำว่าอะไรเข้าไปนะคะเอาละค่ะประโยคแรกข้อความแรกมีน้ำ

0: คะเอาใหม่ยายไม่มาใช้สระไอไม้
1: มาลาย
0: มาลายนะคะต่อไปมีเยื่อใยใช้สระไอไม้ม้วนเก่งมากๆค่ะต่อไปให้รางวัลใช้สระไอไม้ม้วนได้นั่นเองนะคะฉันร้องไห้ไม้มาลายเก่งมากๆค่ะต่อไปใต้จุดไฟที่เป็นเชื้อเพลิงใช้อะไรเอ่ย
1: ไม
0: ้มาลายนะคะใต้จุดไฟและสุดท้ายใต้บันไดใช้อะไรเอ่ย
1: ไม
0: ้ม้วนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวประมือให้ตัวเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะวันนี้บทเรียนของเราก็คือสระอายไม้มาลายนะคะเขียนอยู่หน้าพยัญชนะต้นก็คือคำศัพท์ที่นอกเหนือจากคำที่ใช้สระอายไม้ม้วน20คำนะคะต่อไปให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเก็บแบบฝึกหัดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะนับ5 4 3 2 1เดี๋ยวคุณครูจะมีภาพมาให้เด็กๆนี่ไอไม้ม้วนอ่ะลองทำไอไม้ม้วนไอไม้มาลายใช้อะไรดีนะคะมาดูภาพแรกถ้าภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นไม้ม้วนก็ให้เด็กๆม้วนแต่ถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นไม้มาลายก็ให้ทำแบบนี้ลำไยใช้สระไอไม้ม้วนหรือไม้มาลาย
1: ไม
0: ้มาลายเก่งมากๆเลยนะคะต่อภาพต่อไปเด็กๆดูดีๆนะหัวใจใช้สระอายไม้ม้วนเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนี่หัวใจใช้สระอายไม้ม้วนนะคะต่อไปเทียนไขใช้สระอายไม้มาลายเก่งมากๆเลยนะคะเทียนไขต่อไปภาพนี้นี่เป็นเครื่องประดับเป็นกำไลใช้สลายไม้ม้วนหรือไม้มาลาย1 2 3ไม้มาลายเก่งมากๆเลยนะคะกำไลใช้สลายไม้มาลายนะคะต่อไปเรือใบใช้สลายไม้ม้วนเก่งมากๆเลยนะคะเรือใบใช้สลายไม้ม้วนต่อไปน้ำไหลใช้สลายไม้มาลายเก่งมากๆเลยนะคะน้ำไหลต่อไปค่ะเด็กๆใยแมงมุมใช้สระไอไม้ม้วนเก่งมากๆเลยนะคะใยแมงมุมต่อไปค่ะแม่ไก่ไก่ใช้สระไอไม้มาลายเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปไฟไหมใช้สระไอไม้มาลายเก่งมากๆเลยค่ะนี่เลยไฟไหม้นะคะต่อไปตะใบนี่คือหน้าตาของตะใบนะคะเด็กๆสระไอไม้ม้วนหรือไม้มาลาย1 2 3ไม้มาลายนะคะตะใบเดี๋ยวเสียงค่ะตะใบ
1: ตะใบ
0: ต่อไปค่ะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆหมดแล้วสำหรับกิจกรรมของเรานะคะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเสียงสระอำจำให้ดีนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องบทร้องเล่นสระอำและใบงานที่3เรื่องคำที่ออกเสียงสระอำสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของบทร้อยกลองไม้มาลายเด็กๆก็จะต้องแยกคำที่ประสมสระอายไม้ม้วนกับสระอายไม้มาลายให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้นำไปสื่อสารได้ถูกต้องนะคะจากที่เราเรียนเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าบางคำอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เขียนต่างกันความหมายก็จะต่างกันนะคะถ้าเด็กๆนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะตามสัญญาเลยก่อนที่จะจากกันเราจะทำอะไรกันคะ
1: ร
0: ้องเพลงขยับร่างกายเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: เด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: เด็กๆอย่าลืมขยับท่าทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
3: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
1: ฟู
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยา

0: ือมาจากคนละทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: Nice.
2: Incredible. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
3: right,
2: be eating.
3: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
5: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
7: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
9: รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
10: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงานแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าวแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพันพัฒน์บุตรดีชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับมากันเลยในวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรซึ่งวันนี้นะครับเป็นตอนที่2แล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรนั้นนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้เนี่ยคุณครูนะครับมีนะครับการจำลองสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันดวงตาจากแสงนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับพร้อมไหมครับเด็กๆปลายทางก็คิดว่าน่าจะพร้อมเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีทัศน์แรกกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2วิดีทัศน์นะครับไปรับชมกันเลยครับ

ำหรับวิดิทัศน์แรกนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเก็บคำตอบไว้ก่อนนะครับว่าวิดิทัศน์ที่พวกเรากำลังรับชมในวิดิทัศน์แรกนะครับเพื่อนเนี่ยกำลังทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดิทัศน์ที่2กันต่อเลยนะครับมากันเลย

0: ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์ของเรานะครับก่อนที่จะไปตอบคำถามเด็กๆวิดิทัศน์แรกเนี่ยเพื่อนๆนะครับกำลังทำอะไรอยู่ลูกเล่นโทรศัพท์เป็นยังไงลูกเล่นโทรศัพท์ในที่มืดครูถามหน่อยว่าการเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเนี่ยเห็นเพื่อนเปิดโทรศัพท์แล้วมีแสงเป็นอย่างไรลูกมีแสงสว่างเป็นอย่างไรน้อยหรือว่ามากเกินไปนะถ้านักเรียนได้สังเกตจากวิดิทัศน์นะครับเด็กๆจะสังเกตว่าเพื่อนเนี่ยกำลังเล่นโทรศัพท์ในที่มืดซึ่งโทรศัพท์เนี่ยเปิดแสงสว่างนะครับสูงสุดเลยนะครับก็คือมีแสงจ้านั่นเองครับเด็กๆส่วนวิดิทัศน์ที่2ล่ะครับเพื่อนๆเนี่ยกำลังเล่นโทรศัพท์เป็นยังไงในที่ที่มีแสงสว่างแต่ว่าแสงของหน้าจอเป็นอย่างไรครับลูกโอ้โหค่อนข้างมืดเลยใช่ไหมครับถ้านั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดีกว่านะครับจากคำถามนี้นะครับจากภาพหรือวิดิทัศน์เป็นการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ไม่เหมาะสมข้อนี้ลองตอบพร้อมกันสิว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะสม
0: เพื่อนๆทุกคนบอกว่าไม่เหมาะสมนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นกับเพื่อนในข้อนี้อย่างไรบ้างครับก็จะอาจจะมีทั้งเหมือนนะครับแล้วก็ไม่เหมือนนะครับเอาล่ะเรามาดูเฉลยนะครับจากภาพหรือวิดิทัศน์นี้นะครับเป็นการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่เหมาะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่นะครับนั่นก็คือไม่เหมาะสมนะครับทั้ง2วิดิทัศน์เลยนะครับไหนบอกสิวิดิทัศน์แรกไม่เหมาะสมอย่างไรนะ
1: ไม่เหมาะสมเล่นในที
0: ่เล่นในที่ที่มีแสงน้อยเกินไปแล้ววิดิทัศน์ล่ะครับ
1: เหมาะสม
0: ไหมไม่เหมาะไม่เหมาะสมเช่นกันเพราะว่า
1: เพราะ
0: แสงโทรศัพท์เป็นอย่างไร
1: น
0: ้อยเกินไปหรือมืดเกินไปนั่นเองครับเอาล่ะไปดูคำถามข้อที่2ครับนักเรียนมีวิธีการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมอย่างไรข้อนี้ไหนลองยกมือขึ้นตอบครับมีใครอยากตอบโอ้โหกลุ่ม2ไวสุดเลยใช้ไมค์เลยครับลูกไหนตอบคำถามข้อนี้นักเรียนมีวิธีในการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมอย่างไรครับใช้วิธีการใดบ้างลูก
2: ใส่แว่นตาค่ะ
0: อ๋อสวมแว่นตาขณะอะไร
2: ขณะดูโทรศัพท
0: ์อ๋อขณะเล่นโทรศัพท์ไปด้วยมีความคิดเห็นอื่นๆไหมครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนเห็นกลุ่ม1ยกมืออ่ะกลุ่ม1ลองตอบไหมกลุ่ม1ลองตอบดูครับใช้วิธีการอย่างไรได้บ้างลูกในการป้องกันดวงตา
3: เล่นโทรศัพท์ที่มีแสงสว่างพอดีค่ะ
0: อ๋อเล่นโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างพอดีขอบคุณมากครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นในข้อนี้อย่างไรบ้างครับท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันนะครับมีวิธีในการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับครูแบงค์ขอเฉลยเป็นอย่างนี้นะครับใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอหรือปรับแสงสว่างให้เหมาะสมนั่นเองครับการเล่นโทรศัพท์ที่มีแสงสว่างเพียงพอเนี่ยก็จะช่วยให้ดวงตาเป็นไงมองเห็นได้เป็นยังไงลูกมองเห็นได้ชัดเจนนะครับถ้าเล่นในที่มืดบางทีมันแสงมันเยอะเกินไปใช่ไหมลูกก็อาจจะทำให้เกิดอาการอะไรได้บ้างอาจจะทำให้เกิดการแสบตาแล้วถ้าเล่นในที่ที่มีแสงสว่างน้อยล่ะครับอาจจะเกิดอะไรได้คืออาจจะปวดตาเพราะว่าต้องเป็นไงต้องเพ่งดวงตาจ้องโทรศัพท์ใช่ไหมลูกเพราะว่าแสงมืดไงนะครับไปต่อลูกเราไปดูกิจกรรมที่1นะครับป้องกันดวงตาจากแสงสว่างได้อย่างไรนะครับในวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบอกประโยชน์จากการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับในวันนี้นะครับเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่32นั่นเองครับเรามาดูวิธีการทำในวันนี้นะครับวิธีการทำในวันนี้คือข้อที่3นะครับในข้อที่3วันนี้บอกว่าร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันดวงตาจากแสงแล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มนั่นเองครับยังไม่หมดนะครับนักเรียนเรายังมีอีก1ข้อนั่นก็คือข้อที่4นั่นเองครับในข้อที่4นี้แต่ละกลุ่มนำเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามข้อมูลข่าวสาร แล้วร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียนนั่นเองครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อครับวิธีการทำมีอยู่ทั้งหมด2ข้อนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมว่าคำถามแรกถามว่านักเรียนจะต้องดูหรือฟังข่าวสารเรื่องอะไรครับถ้านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะต้องใช้วิธีการนี้ครับดูหรือฟังข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันดวงตาจากแสงนั่นเองครับนั่นก็คือวิธีการทำในวันนี้นั่นเองครับเด็กๆเรามาดูกันต่อครับนักเรียนเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอย่างไรครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องมีการทำอะไรกันลูกทำอะไรนะไหนมีใครจำวิธีทำได้ครับกลุ่ม4ครับกลุ่มครับ
4: พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนครับ
0: พูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรนะครับ
4: ความรู้ครับ
0: แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับเพื่อนๆขอบคุณมากครับมีคำตอบอื่นไหมครับกลุ่ม2ยกมืออ่ะให้โอกาสตอบครับอย่างไรลูก
5: ร่วมกันพูดคุยครับ
0: ร่วมกันพูดคุยคำตอบเหมือนกับเพื่อนนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นข้อนี้อย่างไรครับทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนอย่างไรนะครับถูกต้องนะครับที่เพื่อนกลุ่ม4กับกลุ่ม2ตอบมานะครับร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มนั่นเองครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยจะมีการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันด้วยนะครับและข้อนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มเกี่ยวกับการป้องกันดวงตาจากแสงแล้วเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรต่อครับมีใครตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมมีกลุ่ม5ยกมือครับกลุ่ม5ลองให้คำตอบข้อนี้ดูครับคุณครูขออ่านโจทย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่เราร่วมกันลุดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มเกี่ยวกับการป้องกันดวงตาจากแสงแล้วนักเรียนจะได้ทำอะไรต่อครับ
6: ทำใบกิจกรรมค่ะ
0: ทำใบกิจกรรมขอบคุณมากครับมีคำตอบอื่นๆไหมลูกมีกลุ่ม4ยกมือครับกลุ่ม4ไหนบอกครูซิทำอะไรต่อลูก
7: การประเมินตนเองครับ
0: ทำแบบประเมินตนเองขอบคุณมากครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมครับถ้านั้นเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะครับหลังจากที่เราร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วเราจะได้ทำอะไรต่อครับนี่เลยให้นำเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีคำแนะนำจากครูด้วยนะครับในการทำกิจกรรมนั่นเองครับในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะได้ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันดวงตาจากแสงจากสื่อที่คุณครูเตรียมมานะครับวันนี้คุณครูมีสื่อมาให้พวกเราได้ดูด้วยนะครับคือข้อมูลข่าวสารต่างๆการป้องกันดวงตาจากแสงเพื่อให้นักเรียนในชั้นนะครับร่วมการศึกษากันในชั่วโมงนี้นั่นเองครับวันนี้เนี่ยเราจะไปทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่43นะครับนักเรียนเราจะไปทำข้อไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะได้ทำข้อ1นะครับเด็กๆและทำข้อที่2ด้วยนะครับแล้วมาดูหน้าตาแบบประเมินของพวกเรากันเลยนะครับแบบประเมินตนเองนะครับในหน้าที่43นี้นะครับสิ่งที่ฉันทำนะครับ3ดาวคือฉันทำได้ดี2ดาวคือฉันทำได้บ้างและ1ดาวคือฉันยังทำได้ไม่ดีนั่นเองครับโดยให้ระบายสีลงในระดับที่ตนเองทำได้นะครับและทำเครื่องหมายถูกต้องลงในช่อง

0: ที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนะครับเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่ฉันทำในข้อที่1เนี่ยต้องทำอะไรลูกข้อที่1บอกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารการป้องกันดวงตาจากแสงนักเรียนจะให้ระดับกี่ดาวนะครับก็ให้ระบายสีตามจำนวนดาวที่ตนเองนะครับทำได้เลยนะครับและสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นถ้าชั่วโมงหน้าจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องนะครับได้เลยนะมาดูในข้อที่2ครับให้บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามข้อมูลข่าวสารการป้องกันดวงตาจากแสงนะครับเช่นเคยนะครับนักเรียนตนเองกี่ดาวก็ประเมินตนเองได้เลยนะครับและสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นในชั่วโมงหน้าจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่นะครับส่วนกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนในข้อที่1นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันดวงตาจากแสงโดยครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาจากสื่อที่คุณครูเตรียมมานะครับในข้อที่2ครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มส่วนข้อที่3นะครับแต่ละกลุ่มนำเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับมีอยู่2ข้อดังนี้ครับข้อที่1ครูเตรียมข่าวสารต่างๆการป้องกันดวงตาจากแสงเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษานั่นเองครับส่วนข้อที่2นะครับครูดูแลความเรียบร้อยให้คำแนะนำนักเรียนในการร่วมกันศึกษาจากสื่อที่คุณครูเตรียมมาหลังจากนั้นให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: น่าจะพร้อมกันนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ให้รอสักครู่นะครับในตอนนี้ห้องต้นทางตอนนี้เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตไปเตรียมสื่อสักครู่นะครับจะเป็นสื่ออะไรนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเดินไปหยิบสื่อนะครับครูขอปิดไว้ก่อนนะนี่แต่ละกลุ่มนะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันดวงตาจากแสงนะครับกลุ่มละ1แผ่นนะครับ เดี๋ยวครูจะเริ่มแจกกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5แล้วเราค่อยมาเปิดพร้อมๆกันนะครับเด็กๆในตอนนี้ให้นักเรียนนั่งหลังตรงกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดนะครับจะได้แผ่นป้ายไปกลุ่มแรกเลยเอาล่ะวันนี้เนี่ยครูเห็นกลุ่ม3เรียบร้อยก่อนเพื่อนเลยฉะนั้นคุณครูจะให้กลุ่ม3เนี่ยได้เลือกแผ่นป้ายนะครับมาเลยกลุ่ม3อยากได้แผ่นไหนครับแผ่นไหนดีแผ่นเดียวลูกปรึกษากับเพื่อนก่อนอยากเอาแผ่นไหนมีความเห็นร่วมกันไหมเพื่อนบอกว่าแผ่นนี้ให้แผ่นนี้ครับอย่าเพิ่งเปิดนะรอก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูร่วมกันนะกลุ่ม2กลุ่มต่อไปลูกกลุ่ม2อยากได้แผ่นไหนครับปรึกษากันก่อนสิปรึกษากันก่อนเดี๋ยวๆๆมันมี1 2 3 4เบอร์อะไรเพื่อนบอกว่า4ขอพี่เห็นบอกว่า4อย่าเพิ่งเปิดนะครับกลุ่ม1เอาเบอร์อะไรครับ1 2 3 1โอ้โหพร้อมกันมากเลยรับไปนะครับเดี๋ยวเราดูร่วมกันนะกลุ่ม5เหลือ1กับ2เอาอะไรครับ
1: 2
0: 2เบอร์2โอ้โหแผ่นยาวเลยอันนี้รอก่อนนะส่วนกลุ่ม4อยู่ไกลนิดนึงกลุ่ม4ใบสุดท้ายนะครับทีนี้ใครจะเป็นตัวแทนลูกในการเปิดแผ่นป้ายโอ้โหอยากเปิดทุกคนเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณครูขออนุญาตนะครับขอเลือกเป็นกลุ่ม1ขอเลือกเป็นตึ๊ดๆๆๆอ้าวให้นันทิมนัสนะกลุ่ม2ใครดีนะกลุ่ม2ให้หนูนะประภัสราลูกกลุ่ม3ให้กิตินันเป็นคนเปิดกลุ่ม4กลุ่ม4ให้จักรพัฒน์เปิดกลุ่ม5กลุ่ม5ให้วันใหม่เปิดนะครับ

0: ให้วันใหม่เปิดอ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดแผ่นป้ายพร้อมกันครับ1 2 3เปิดครับณตอนนี้นะครับเด็กๆเนี่ยได้รับนะครับเกี่ยวกับป้ายประชาสัมพันธ์นะครับเด็กๆครับเด็กๆเงียบก่อนลูกปรบมือ2ครั้ง ปรบมือ2ครั้งเด็กๆอย่าเพิ่งเล่นนะลูกที่นักเรียนได้รับไปตอนนี้คือแผ่นป้ายนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับข้อมูลการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับให้ศึกษาด้วยกันนะครับคุณครูจะให้เวลานะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเด็กๆใครที่มองไม่เห็นโลกให้อนุญาตยืนแล้วก็มาดูกับเพื่อนๆได้นะเด็กๆครับคนที่มองไม่เห็นอ้าวปกรณ์กับหนูลูกมาหนูลูกมาดูตรงนี้ลูกมาดูร่วมกันกลุ่มนี้ได้อะไรลูกกลุ่มนี้ได้ใบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอะไรเนี่ยนี่ฟังหน่อยสิโอ้ถนอมดวงตาต้อนรับหน้าฝนเรามาดูเนื้อหากันซิมีอะไรบ้างดูอ่านตรงนี้เลยนะร่วมกันศึกษาเลยนะใครอ่านได้อ่านให้เพื่อนหน่อยไม่ต้องมุงขนาดนั้นลูกถอยออกมาหน่อยถอยมานิดนึงเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นใครจะอ่านให้เพื่อนฟังโอ้อยากอ่านทุกคนอ่านร่วมกันอ่านเลยถ้างั้นร่วมกันอ่านเลยกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้ได้เรื่องอะไรนะกลุ่มนี้ได้เรื่องอะไรลูกตาเด็กในยุค new normal จริงๆมันผ่านมาแล้วเนาะไม่เป็นไรหนูก็อ่านเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างไหนเนื้อหาเขาว่าไงลูกหนูก็เดินมานี่มากโกนมาลูกมาดูกับเพื่อนลูกมาทุกกลุ่มนะครับร่วมกันศึกษาด้วยกันเลยนะครับกุลยืนตรงนี้มองเห็นไหมให้กุลดูด้วยลูกใครสามารถอ่านได้อ่านให้เพื่อนฟังเลยนะไหนกลุ่ม 5ครับได้เรื่องอะไรลูกกลุ่ม5ได้เรื่องอะไรครับอ่านให้ฟังหน่อยสิสุขภาพดวงตามาดูซิ7วิธีเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ทานอาหารมีประโยชน์ให้ครบ
0: 5หมู่เช่น
1: ผักบุ้งแครอทตำลึงผักคะน้าฟาง
0: โอ้โหเสียงตีกันมาละกออ่ะเด็กๆเบาเสียงนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มอื่นเสียงจะตีกันนะลูกอ่านไม่ต้องเสียงดังมากนะมาศึกษาข้อต่อไปต่อนะไหนกลุ่ม 4ได้เรื่องอะไรครับอ่านว่าอะไรเนี่ย
2: สายตาสั้น
0: กับอะไร
2: ทีว
0: ี
2: ติ ดจออ
0: ันนี้ข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้มีอะไรบ้างช่วยกันอ่านลูก
2: ดู
0: ร่วมกันเห็นไหมมองเห็นไหมให้เพื่อนดูได้หน่อยนั่งตรงนี้เห็นนะร่วมกันศึกษาไปนะเดี๋ยวครูมาอีกรอบนึงไหนกลุ่มนี้ได้เรื่องอะไรลูก7อะไรครับ7วิธีถนอมสายตาให้สดใสมาดูว่าแต่ละวิธีเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างมาดูอันนี้ดูอะไรเนี่ยรับอะไรรับประทานอาหารที่มีวิตามิน A เป็นประจำมีตัวอย่างอะไรให้บ้างเช่นอะไรลูกตับไข่แดงนมเนยน้ำมันปลาผักใบเขียวผลไม้สีอะไรสีส้มและสีไปดูข้อมูลอื่นๆนอกจากรับประทานอาหารแล้วมีวิธีอีกนี่1 2 3 4 5 6อ่าน6วิธีแล้วเราค่อยมาคุยร่วมกันไม่ใช่ไม่ได้แบ่งกันอ่านด้วยกัน

0: อ๋อหนูอ่านหมดแล้วอ่ะบอกเพื่อนได้ไหมอ่ะศึกษาไปนะเดี๋ยวครูมาอีกรอบอันไหนกลุ่มนี้อ่านข้อมูลหมดยังลูกเหลือสองอันนี้อ่านได้ไหมอันนี้
1: อ
0: ่
1: านได้
0: หากเกิดอะไรความผิดปกติที่รุนแรงขึ้นควรรีบพบจักษุแพทย์เพื่อการรักษาที่ทันท่วงทีมากลุ่มนี้อ่ะพร้อมไหมทีนี้พร้อมไปคุยกับคุณครูไหมอ่ะถ้าพร้อมกลับไปนั่งที่ตนเองมากลุ่มนี้อ่ะนั่งที่ตนเองครับกลับไปนั่งที่ตนเองลูกไปหนูนั่งตรงนี้อยู่แล้วไงมากลุ่มนี้กลุ่มนี้ได้เรื่องของอะไรลูกขนมดวงตาต้อนรับหน้าฝนไหนข้อมูลเนื้อหาเขาบอกอะไรบ้างลูกเขาบอกว่าช่วงอะไร
1: ช่วงหน้าฝน
0: มีโอกาสเกิดอะไรขึ้น
1: มีโอกาส
0: เจ็บไข
1: ้
0: การดูแลสุขภาพจึงเป็นอะไรสิ่งสำคัญรวมถึงอะไรสุขภาพอะไรดวงตาเพราะว่าอาจจะเกิดเชื้ออะไรลูกเนี่ยโรคอะไรโรคอะไร
1: โรคตาแดง
0: โรคตาแดงจึงจำเป็นต้องดูแลสุขภาพดวงตาและรับมือกับโรคภัยต่างๆโรคตาแดงมาดูเกิดจากอะไรเนี่ยโรคตาแดงเกิดจากอะไรลูกดูซิเนี่ยจะเกิดจากอะไรสิ่งอะไรสกปรกสัมผัสดวงตาหากเกิดจากเชื้ออะไรเชื้อไวรัสจะเกิดขึ้นในภายในกี่วัน1ถึง2วันตาขาวมีสีแดงเรื่อๆหนังตาจะบวมคันตาน้ำตาไหลตาแฉะแล้วมีวิธีการป้องกันอย่างไรต้องทำอย่างไรลูกเนี่ยๆๆดูสิดูสิอ่านข้อมูลลูกหลีกเลี่ยงอะไรฝุ่นละอองหรือสกปรกที่จะกระเด็นเข้าตาล้างมือให้สะอาดเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆสวมแว่นกันฝุ่นละอองเข้าตาสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยทำความสะอาดได้ทีนี้กลุ่มนี้นะเดี๋ยวครูจะให้ไปนำเสนอศึกษาดีๆได้เดี๋ยวครูเลือกไปสองคนพอร่วมกันศึกษาดีๆนะเดี๋ยวครูเลือกไปนะได้กลุ่มนี้การดูแลสุขภาพดวงตาเด็กไหนบอกสิผลเสียมีอะไรบ้างผลเสียมีอะไรบ้างลูกปัญหาอะไรบ้างปัญหาทางตามีอะไรบ้างเนี่ยปวดตาตามัวตาแห้งสายตาล้าสายตาผลอื่นๆล่ะมีไหมอย่างเช่นการปวดอะไรเนี่ย
1: ปวด
0: หัวเธอดูคำลูกปวดหัวปวดหลังแล้วก็เมื่อยทีนี้มีวิธีการถนอมดวงตาอย่างไรมีอยู่กี่ข้อเนี่ยมีอยู่กี่ข้อมีอยู่ทั้งหมด7ข้อแต่ละข้อก็จะบอกไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกขอ1ข้อสิไม่ต้องทำอะไรต้องทำยังไงจัดอะไรเนี่ยจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมให้มีอะไรเนี่ยมีแสงสว่างที่เพียงพอปรับความสว่างหน้าจอให้พอเหมาะไม่สว่างจนอะไรแสบตาแล้วต้องมีระยะห่างจากจอเท่าไหร่ลูกกี่เซนนั่นก็คือเวลาเราเล่นโทรศัพท์เล่นคอมดูโทรทัศน์ต้องไม่ต่ำกว่า30เซนนะลูกเข้าใจไหมเราไปดูข้อมูลในอื่นได้กลุ่มนี้นะเดี๋ยวครูจะให้ไปนำเสนอหน้าห้องด้วยใครจะออกไปนำเสนอบ้างได้ฉะนั้นร่วมกันศึกษาข้อมูลดีๆนะทีนี้ที่เหลือกลับไปนั่งที่กลุ่มนี้7ข้อครบยังครับไหนบอกสิข้อ1ตัดไปแล้วไหนบอกสิข้ออื่นๆทำยังไงบ้าง7วิธีการดูแล
1: ล้างหน้าไม่ให้เศษผงเข้าตา
0: ไหนนี่เหรอ

0: อ๋อเมื่อมีฝุ่นละอองหรือเศษผงเข้าตาห้ามใช้มืออะไร
1: ใช้ตา
0: ให้ใช้อะไรแทน
1: น้ำสะอาด
0: น้ำสะอาดหรือน้ำยา
1: น้ำยาหยอดตา
0: น้ำยาล้างตาลูกไม่ใช่หยอดตาอ่ะกลุ่มนี้เตรียมคนไว้นะคุณครูจะให้ไปนำเสนอหน้าห้องใครอ๋อ2คนนี้ได้เลยศึกษาข้อมูลดีๆนะรับทราบไปเดี๋ยวคุณไปต่อขยับหน่อยลูกหนูวันใหม่มานั่งตรงนี้มาวันใหม่จะได้เตรียมข้อมูลไปนำเสนอเพื่อนมานั่งตรงนี้ได้นั่งรออ่ะกลุ่มนี้สายตาสั้นกับชีวิตติดจอเนี่ยได้ข้อมูลอะไรบ้างอาการเป็นยังไงจะสังเกตว่าตาเป็นยังไงตามัวแล้วมีอาการอื่นๆอีกไหมภาพเป็นยังไงเด็ดๆภาพไม่อะไรภาพจะไม่ชัดนี่ภาพจะไม่ชัดเวลาเงยหน้าเกิดอะไรขึ้นอ๋อเวลาเงยหน้าจะเกิดอาการนี้การบริหารสายตาทำยังไงทำยังไงนะ
2: ให้พักสายตา
0: อ๋อพักสายตาทุกกี่นาที
2: 20 นาที
0: แล้วก็มองไกลๆกี่นาที5-10 นาทีทีนี้มีวิธีการป้องกันยังไงลูกอ๋อสวมแว่นกรองแสงมีอะไรอีกใส่อะไรเนี่ย
2: ก็ได้ไม่ใช่เหรอ
0: สีฟ้าลูกแสงสีฟ้ามันอันตรายลูกเดี๋ยวค่อยมาขยายกันอ่ะปรับอะไรเนี่ยปรับความสว่างของหน้าจอเพื่ออะไรเพื่อถนอมสายจบแล้วทีนี้เตรียมนะคุณครูจะให้พวกเราไปนำเสนอหน้าห้องถ้าสุ่มโดนใครจะออกไปนำเสนอบ้างอ้าวจักรพรรดิจักรพรรดิ1คนเอาอีฟไปช่วยถือใบนี้นะอ่ะนโมศึกษาข้อมูลดีๆนะครับเดี๋ยวคุณครูช่วยไม่ต้องห่วงเพื่อนก็อยู่นะไปต่ออ่ะข้อนี้เอ้ยข้อนี้กลุ่มนี้คุณครูบอกให้เตรียมคนนำเสนอใครบ้างใครจะไปนำเสนอบ้างไวมอนกับหนู2คนอ่ะ2คนนี้ร่วมกันศึกษาข้อมูลดีๆนะอันถามหน่อยว่านอกจากที่เราอ่านข้อแรกไปแล้วเนี่ยมีวิธีการอื่นๆอะไรอีกบ้างบอกครูสิอันนี้อ่านไปแล้วอ่ะขอปิดไว้นะมีวิธีการอื่นๆอะไรอีกบ้างเนี่ยอ่านอะไรสวมอะไรเนี่ยสวมแว่นกันแดดเป็นประจำเมื่ออยู่กลางกลางแจ้งอันนี้แหละใช้อะไรเนี่ยใช้ปลายนิ้วนวดคลึงรอบคิ้วและรอบดวงตาเบาๆเพื่ออะไรเพื่อคลายความเมื่อยล้าของอะไรดวงตาจะรอดไหมเนี่ยกลุ่มนี้อ่ะเตรียมไว้นะเตรียมคนไว้นะเผื่อสุ่มโดนอ่ะทีนี้ครับเด็กๆอ่ะทีนี้ทุกคนหันหน้ามาปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวรอ5ทีทั้งหมดนั่งหลังตรงในตอนนี้นะครับคุณครูเนี่ยร่วมกันพูดคุยกับทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับและแต่ละกลุ่มนะครับก็มีตัวแทนนะครับที่พร้อมจะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับแต่จะเป็นกลุ่มไหนนั้นนะครับวันนี้คุณครูขออนุญาตสุ่มออกมา2กลุ่มครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากลุ่มไหนดีนะวันนี้กลุ่มไหนดีนะกลุ่มไหนดีนะขอกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่52คนนะครับออกมาหน้าห้องเลยกลุ่ม1ครับขอไมค์หน่อยลูกขอไมค์หน่อยพูด2คนไหมลูก2คนพูดไหมพูด2คนไหมหรือพูดคนเดียวอ๋อพูดคนเดียวอ่ะใครจะถือป้า

0: อ่ะไหนแนะนำตัวเองสิลูกแนะนำตัวครับชื่อ
1: เด็กหญิงชื่อเด็กหญิงธัญรัตน์แซ่อิ๋วค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเราจะมานำเสนอในเรื่องของอะไร
1: การป้องกันดวงตาค่ะ
0: อ่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับ7อะไร
1: 7วิธีดูแลสุขภาพดวงตา
0: อ่ะมีกี่ข้อมี7
1: ข้อ
0: มี7ข้อแล้วอ่ะให้พูดแค่2ข้อพอลูกเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มอื่นจะได้มาเสนอนะหนูคิดว่าข้อไหนที่น่าจะดีที่สุดในการดูแลสุขภาพดวงตา
1: ข้อไหนดี7ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะข้อ7อ่ะชูให้เพื่อนดูครับอ่ะแล้วอ่านข้อมูลให้เพื่อนฟังลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะครูช่วยถืออ่ะตรวจควรอะไรครับ
1: ควรตรวจสุขภาพจากแพทย์ระคังเพื่อรักษาสุขภาพของสุขภาพดวงตาให้อยู่ดีเสมออ
0: ่ะคุณครูขออีกหนึ่งข้อลูกอ่ะข้อไหนดีนะ
1: ข้อ
0: ที่หนึ่งอ่ะเลื่อนมาเลื่อนมาอ่ะหนูถือนะอ่ะอ่านให้เพื่อนฟังครับหนูถืออย่างนี้ปฏิญญาลูกโอเควันใหม่พูดข้อหนึ่งให้เพื่อนฟังครับ
1: ทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ผักบุ้งแครอทตำลึงผักคะน้าฟักทองมะม่วงสุกมะละกอ
0: โอเคครับแต่จริงๆแล้วยังมีวิธีการอีกครับอีก5วิธีนะครับแต่เพื่อนๆขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มอื่นจะได้มานำเสนอกันบ้างนะครับอ่ะปรบมือให้กับกลุ่ม5ครับเด็กๆคือขอไมค์ไว้นะเดี๋ยวจะให้กลุ่ม1มาอ่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีเอาอย่างนี้ลูกเอาอย่างนี้อ่ะทั้งหมดกลุ่ม5วันใหม่อยากให้กลุ่มไหนมานำเสนอครับ
2: 4 ค่ะอ
0: ยากได้กลุ่ม4อ่ะกลุ่ม4มาเลยครับ
2: กลุ่ม4ผมไปเร
0: ีย
2: ก
0: มาเลยกลุ่ม4จะมานำเสนอเป็นเรื่องอะไรนะอ่ะแนะนำตัวเองหน่อยลูก
3: จักรพรรดิจักรพรรดิครับ
0: ชื่อเด็กชายจักรพรรดิวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอะไร
3: สายตาสั้นกับชีวิตติดจออ
0: ่ะมาดูซิสายตาสั้นติดจอลูกเรื่องสายตาสั้นติดจอนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กๆมากนะเรามาดูนะครับข้อมูลเนื้อหากันอ่ะจักรพรรดินำเสนอเลยลูกมีข้อมูลอะไรบ้าง
3: ลักษณะอาการ
0: ลักษณะอาการเป็นไงบ้าง
3: สังเกตได้จากเวลาเงยหน้าขึ้นแล้วมองไป
0: เพื่อนๆในกลุ่มครับฟังเพื่อนนะเพื่อนๆให้ข้อมูลอยู่นะลูกอ่ะขออีกหนึ่งรอบจักรพรรดิ
3: สังเกตได้จากเวลาเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปบริเวณรอบข้างภาพจะไม่ชัดภาพมัวเพราะกล้ามเนื้อคลายตัวได้ช้า
0: ทีนี้การบริหารสายตาทำอย่างไรบ้างลูก
3: เมื่อจำเป็นต้องใช้สายตาอยู่กับหน้าจอเป็นเวลายาวนานให้พักสายตาทุกๆ20นาทีด้วยการมองเห็นออกไปในระยะไกลๆประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว
0: บอกวิธีการป้องกันมาสักข้อหนึ่งลูก
3: ใส่แว่นกรองแสงสีฟ้า
0: ใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าโอเคครับปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม5หน่อยขอไปครับกลุ่ม4หน่อยครับลูกขอบคุณมากอ่ะกลับไปนั่งที่ได้ครับอ่ะหยิบไมค์ไปด้วยนะนะครับกลุ่มที่เหลือนะครับไม่ได้มานำเสนอหน้าห้องไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปนำเสนอกันต่อเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับกิจกรรมของเรากันต่อนะครับเด็กๆ เรามาร่วมกันอภิปรายผลนะครับการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับป้ายประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนำป้ายประชาสัมพันธ์ที่คุณครูให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันศึกษานั่นเองนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับซึ่งกลุ่มไหนได้บ้างนะสายตาสั้นขอไปครับสายตาสั้นกับชีวิตติดจอเป็นของกลุ่ม4การดูแลสุขภาพตาเด็กในยุค New Normal เป็นของกลุ่ม1นะครับถามหน่อยนิดนึงลูกของกลุ่ม1เนี่ยการดูแลสุขภาพตาเด็กในยุค New Normal เนี่ยผลเสียเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างลูกไหนลองบอกสิ มีผลเสียอะไรบ้างครับมีอาการปวดตาอย่างเช่นปวดตาตาแดงตาแห้งสายตาเป็นไงครับสายตาสั้นนะครับอ่ะบอกแค่นี้พอนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อ

0: ลุ่ม C ตอบไปแล้วทีนี้จะให้กลุ่ม1 2 3ลองบอกสิว่าข้อมูลข่าวสารที่พวกเราศึกษาไปเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม1เป็นเรื่องอะไรครับลูกการอะไรครับอ่ะใช้ใหม่เลยลูกการดูแล
1: การดูแลสุ
0: ขภาพ
1: ตาเด็กในยุค
0: new
1: normal
0: ขอบคุณมากครับกลุ่ม2เป็นเรื่องอะไรลูกไหนตอบสิตอบให้คุณเลยลูกเป็นเรื่องของอะไรครับถนอมดวงตา
1: ถนอมดวงตาหน
0: ้
1: าฝนค่ะ
0: หน้า
1: ฝน
0: หน้าอะไรครับ
1: หน้าฝนค่ะ
0: หน้าฝนนะครับอ่ะกลุ่ม3ลูกเป็นเรื่องของอะไรครับตอบให้คุณหน่อย7อะไร
1: 7
0: วิธี
1: ถนอมสายตาให้สดใส
0: อ๋อขอบคุณมากครับลูกอ่ะทีนี้กลุ่ม4กับกลุ่ม5นำเสนอไปแล้วเนาะลำบรูนะครับเฉลยกันข้อมูลมีอะไรบ้างอย่างเช่นการบอกข้อมูลนะครับอันตรายที่เกิดจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษาดวงตาก็หลายๆกลุ่มเลยนะครับก็จะมีวิธีการดูแลรักษาดวงตานะครับแล้วก็การบอกข้อมูลอันตรายจากแสงสว่างอย่างเช่นกลุ่มที่4นั่นเองครับเป็นการอะไรนะลูกเรื่องอะไรนะกลุ่ม4สายตาสั้นใช่มั้ยขอบคุณมากครับไปต่อครับจากข้อมูลหรือข่าวสารที่นักเรียนศึกษาบอกวิธีดูแลรักษาดวงตาอะไรบ้างครับใครจะตอบคำถามข้อนี้บอกของข้อมูลของแต่ละกลุ่มได้เลยนะใครจะตอบข้อนี้อ่ะกลุ่ม2ลูกมีวิธีป้องกันหรือดูแลรักษาอย่างไรบ้างลูกจากข้อมูลนะหนูดูซิข้อมูลเนี่ยการป้องกันยังไงบ้างลูกให้ทำอะไรเนี่ยเกี่ยวกับโรคตาแดงของหนูเนี่ย
1: หยอดตาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใช้ยาหยอดตามีกลุ่มอื่นอยากตอบไหมครับกลุ่ม3วิธีการถนอมดวงตาขอ1ข้อครับลูกข้อไหนก็ได
2: ้ข
0: ้
2: อ
0: ไหนลองบอกเพื่อนๆสิลูก
1: สวมแว่นกันแดดค่ะ
0: สวมแว่นกันแดดครับขอบคุณมากมีกลุ่มอื่นตอบไหมครับกลุ่ม1อยากตอบมีวิธีการดูแลรักษาดวงตาอะไรบ้างลูกใช้วิธีการอะไรบ้าง
3: พักสายตาทุก20นาทีค่ะ
0: พักสายตาทุก20นาทีขอบคุณมากครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับกลุ่ม4กลุ่ม5อยากตอบไหมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันนะครับจากข้อมูลหรือข่าวสารที่นักเรียนได้ศึกษาไปบอกวิธีการดูแลรักษาอะไรบ้างอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีฝุ่นการสวมแว่นตากรองแสงหรือการกินอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองครับและข้อนี้นะครับนักเรียนได้รับประโยชน์การรับชมข้อมูลและข่าวสารอย่างไรบ้างลูกไหนลองบอกสิได้รับประโยชน์อะไรไปบ้างจากการที่เราอ่านใบประชาสัมพันธ์เนี่ยมีใครตอบได้ไหมประกรณ์ได้ประโยชน์อะไรบ้างประกรณ์บอกครูสิได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการอ่านใบประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ย
4: เราจะได้ดูแลดวงตาครับ
0: อ๋อขอบคุณมากครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมมีกลุ่ม4ยกมืออยู่นะครับจักรพรรดิได้ประโยชน์อะไรลูก
5: ผลเสียกับดวงตาครับ
0: อะไรนะ
5: ผลเสียกับดวงตาครับ
0: ผลเสียดวงเกี่ยวกับดวงตาอ๋อผลเสียเกี่ยวกับดวงตาขอบคุณมากครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรับฟังข้อมูลและข่าวสารนะครับมีอะไรบ้างนี่เลยเด็กๆได้รับรู้นะครับเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับเอาล่ะทีนี้ถึงคราวกิจกรรมของนักเรียนแล้วนะครับให้เด็กๆหยิบแบบประเมินตนเองขึ้นมาลูกในหน้าที่43นะครับสามารถใช้สีไหนก็ได้นะครับในการระบายดาวของเราได้เลยนะครับเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะเปิดไปหน้าที่43ครับสีระบายครับสีระบายทำกี่ข้อเด็กๆวันนี้ทำกี่ข้อครับทำทั้งหมด2ข้อฉะนั้นระบายดาวไปได้เลย2ข้อ

0: สินสอนหนูนะเอ้ยสีสีแล้ววะมาด้วยระบายสีได้เลยนี่วันนี้จะให้ตัวเองกี่ดาวดีเนี่ยการติดตามข้อมูลข่าวสารการป้องกันดวงตาจากแสงวันนี้ให้กี่ดาวคะให้1ดาวทำไมให้1ดาวทำไมให้1ดาวทำไม่เป็นโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรกูนกูนมาทำงานของตัวเองกูนกูนมาทำงานของตัวเองก่อนครับดาเดียให้3ดาวไปเลยชั่วโมงต่อไปจะทำได้ดีไหมจะทำได้ดีขึ้นลงมือเลยเด็กๆรีบลงมือนะครับรีบลงมือไม่มีสีล่ะลูกไม่เป็นไรยืมสีดินสอได้ดินสอได้อนุโลมสองข้อครับวันนี้ทำสองข้อโอ้ยไม่ต้องทำเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้าฟังคำสั่งดีๆนะอ่ะไปหม่อนทำเลยลูกอะไรนะสองข้อสองข้อว่าไงคะโอ้ยเราอย่าลืมระบายสีนะข้อ3ยังไม่ต้องทำนะลูกข้อ3ยังไม่ถึงนะวันนี้ทำข้อ1ข้อ2กลุ่มนี้ทำกี่ข
1: ้อ
0: 2ข้ออ่ะลุย
1: เสร็จแล้ว
0: อีกข้อ1นะกลุ่ม5กลุ่ม5เรียบร้อยมั้ยลูกโอ้ให้3ดาวอันนี้ให้กี่ดาวดีครับวันนี้ให้3ดาวอันนี้ให้กี่ดาวดี
2: เปล
0: ี่
2: ยนส
0: ี
2: ด
0: ้
2: วย
0: ครั้งต่อไปล่ะจะทำให้ดียิ่งขึ้นไหมถ้าจะทำให้ดียิ่งขึ้นก็ทำเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้เลยเด็กๆครับระหว่างที่พวกเราทำกิจกรรมไปด้วยนะแล้วมาดูของคุณครูกันบ้างนะครับเด็กๆในวันนี้เนี่ยการติดตามข้อมูลข่าวสารการป้องกันดวงตาจากแสงคุณครูนะครับลองประเมินตนเองให้ไปเลยกี่ดาวคุณครูให้3ดาวนะครับและครั้งต่อไปจะทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องนี้ได้เลยครับส่วนของนักเรียนนะครับก็แล้วแต่ว่านะครับจะทำกี่ดาวนะครับส่วนข้อที่2นะครับการบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามข้อมูลข่าวสารการป้องกันดวงตาจากแสงวันนี้เนี่ยให้3ดาวเช่นเดียวกันนะครับและครั้งต่อไปจะทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูให้เวลากับนักเรียนทำอีก1นาทีรีบทำนะครับเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมร่วมกันนะรีบทำลูกรีบทำใครเสร็จแล้วเก็บแบบฝึกลงใต้โต๊ะได้เลยใครเสร็จแล้วเก็บแบบฝึกใส่ใต้โต๊ะได้เลยนะครั้งต่อไปช่องนี้ไม่ทำหรอไม่เป็นไรเก็บกุนมาเก็บของก่อนลูกกุนเก็บแบบฝึกของเราลงกลุ่ม3เก็บแบบฝึกครับถ้าเสร็จแล้วกลุ่ม3เก็บแบบฝึกเลยนะกลุ่ม4ถ้าเสร็จแล้วเก็บแบบฝึกเลยนะลูกกลุ่ม5อ๋อกลุ่ม5เรียบร้อยดีทีนี้เด็กๆหันหน้ามาครับเด็กๆทุกคนหันหน้ามาเด็กๆทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งทีนี้เด็กๆหันหน้ามานะทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆได้ลองสรุปกิจกรรมวันนี้เนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างลูกไหนบอกครูซิเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างครับจักรพัฒน์ช่วยครูตอบหน่อยลูก
3: นำเสนอครับ
0: ได้มานำเสนอด้วยได้อะไรอีกลูกได้ทำกิจกรรมอะไรอีกดานี่
3: แบบประเมินตนเองค่ะ
0: ได้ทำแบบประเมินตนเองกลุ่ม2ได้ทำอะไรครับลูกกิจกรรมวันนี้ได้ร่วมกันอะไรวันนี้ร่วมกันศึกษาอะไรลูก
4: ได้ร่วมกันศึกษาพูดคุยค่ะ
0: อะไรนะ
4: ได้ร่วมการศึกษาพูดคุย
0: ได้ร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนนะครับในการบอกข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอบคุณมากครับกลุ่ม5มีความคิดเห็นอะไรไหมไม่มีกลุ่ม3ล่ะกลุ่ม3ไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมไปพร้อมๆครูเลยนะครับการทำกิจ การทำกิจกรรมต่างๆต้องมีการใช้แสงสว่างให้เป็นไงลูกให้เหมาะสมเพื่อป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยเด็กๆอ่านซ้ำอีกหนึ่งรอบ3 2 1สว่างให้เหมาะสมเพื่อป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยก็จะมีกิจกรรมตามนี้เลยนะครับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการสวมแว่นตานะครับขณะที่ออกไปข้างนอกนะครับการดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอส่วนภาพนี้นะครับมีการสวมหน้ากากแบบพิเศษเพื่อป้องกันนะครับแสงที่เกิดจากการเชื่อมเหล็กนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในตอนที่3นะครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั้นก็คือใบงานเรื่องป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในหน้าที่34ถึง40ครับซึ่งคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของเดียวทีวีได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงค์นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกับครูนกอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงยืดตัวให้ตรงหายใจเข้าออกลึกๆสบายๆเพราะวิชาของเรานั้นยากไหมลูกยากไหมคะไม่ยากเลยเป็นวิชาที่สบายๆใช่ไหมลูกแต่ว่าจะมีความรู้สำหรับให้เด็กๆนั้นได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องของเราคือการทำความสะอาดเครื่องเรือนรู้หัวข้อไว้ก่อนนะคะแต่ก่อน

0: ที่เราจะไปถึงเรื่องการทำความสะอาดเครื่องเรือนนะคะคุณครูมีภาพนี้ค่ะเอให้สังเกตก่อนนะจากภาพนี้ค่ะนักเรียนเห็นอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านอะไรบ้างซึ่งเราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหตอนนี้ยกมือกันแทบทุกคนเลยเพื่อนปลายทางก็ยกมือค่ะงั้นเอามือลงค่ะแสดงว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะตอบได้ใช่ไหมคะงั้นคุณครูขอตอนนี้เพื่อนเราจับหูแล้วคุณครูขอสุ่มคนที่มีชื่อนะคะที่มีอักษรนอนหนูค่ะใครที่มีอักษรนอนหนูบ้างโอ้โหเยอะจังเลยอ้าวนอนหนูนะคะยกมือไว้ต่อไปค่ะมีกอไก่ด้วยนอนหนูและกอไก่คือมีทั้งนอนหนูและก็กอไก่นะยังคงเท่าเดิมอยู่อีกเหรอโอ้โหอ้าวคนแรกค่ะกลุ่มหนึ่งมีใครคะหนูได้ไหมลูกเขามีแต่กอไก่ไม่ได้ค่ะหนูชื่อชนะการค่ะมีทั้งนอหนูและกอไก่ชนะการค่ะขอ1อุปกรณ์ค่ะ
1: ไม้กวาดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้กวาดเอ๊ะอยู่ไหนคะไม้กวาดสีอะไรคะลูก
1: สีม่วงค่ะ
0: สีม่วงเขามีชื่อว่าไม้กวาดดอกหญ้านะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3หนูชื่ออะไรคะลูกกมลรัตโอ้มีทั้งนอหนูและกอไก่ค่ะหนูได้สิทธิ์นั้นค่ะในการต่อ
1: ที่โกนขยะค่ะ
0: ที่โกยขยะนะคะหรือมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าที่ตักผงนะคะเก่งจังเลยกลุ่ม4ค่ะหนูมีชื่อว่าอะไรคะลูก
2: กัปตันครับ
0: กัปตันมีทั้งกอไก่และก็นอหนูได้สิทธิ์นั้นเลยค่ะ
2: ไม้ปัดขนไก่ครับ
0: ไม้ปัดขนไก่อยู่ไหนคะอยู่ตรงไหนคะลูก
2: ตรงเด็กครับ
0: ตรงเด็กนี่ก็เด็กตรงไหนคะลูก
2: ตรงโคมไฟค่ะ
0: ตรงไหนคะ
2: โคมไฟ
0: โคมไฟอยู่นู่นนั่นเองนะคะเยี่ยมมากค่ะมีอีกไหมคะลูกมีใครมีนอหนูกับกอไก่มีไหมหนูมีแค่นอหนูหนูอะลูกหนูประภัสสรประภัสสราไม่มีทั้งนอหนูไม่มีทั้งกอไก่เลยนะอ้าวทีนี้ค่ะอ๋อชื่อเล่นชื่อการเอางั้นได้เลยค่ะลูกเอาคนสุดท้ายของเราทำไมคะโอ้โหผสม2อย่างเลยนะเอาชื่ออย่างอย่างใดดีกว่านะคะลูกนะอ้าวการหาเจอไหมคะลูกเพื่อนบอกไปแล้วคือไม้กวาดดอกหญ้าที่ตักผงและจบอีกคนหนึ่งที่ไม้กวาดขนไก่หนูเจออะไรอีกคะลูก
1: เพื่อนใบแล้ว
0: ที
1: ่เก็บตุ๊กตา
0: ที่เก็บตุ๊กตานะคะเป็นคำตอบที่ดีมากค่ะแต่คำถามของเราคืออุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านมีอะไรบ้างที่เก็บตุ๊กตาใช้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านไหมคะไม่ใช่หมดแล้วถึงบอกว่าขอแค่3คนไงเห็นคะหมดแล้วหนูเจออย่างอื่นอีกไหมเอ๊ะหรือซ่อนอยู่ในรังนี้ก็ไม่มีนะอยู่หลังโซฟาเหรอก็มองไม่เห็นหมดแล้วมีแค่นี้แต่จริงๆแล้วเท่าที่หนูนึกได้มีอะไรอีกลูกไม้ถูพื้นเก่งมากครับไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวด้ามสั้นผ้าเช็ดกระจกนะคะหรือผ้าขุนหนูหรือผ้าขี้ริ้วได้ทั้งหมดนะคะแสดงว่าเด็กๆนั้นยังมีความรู้เดิมอยู่นะคะอ้าวเข้าเรื่องของเราวันนี้ดีกว่าค่ะแสดงว่าความรู้ในวันนี้ก็ต้องทำไมลูกทำได้อย่างแน่นอนเลยนะคะคือการทำความสะอาดเครื่องเรือนค่ะหลังจากที่เด็กๆเรียนจบในชั่วโมง

0: นี้นะคะเด็กๆจะสามารถอธิบายความหมายวิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือประเภทต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติดูแลรักษาเครื่องเรือได้อย่างถูกวิธีด้วยสุดท้ายค่ะเด็กๆของคุณครูจะเห็นคุณค่านะคะของการทำความสะอาดเครื่องเรือนคิดว่าวันนี้หนูทำได้ไหมคะลูกเบาจังทำได้ไหมคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากค่ะตอนนี้ทำไมลูกปอดเราเริ่มแข็งแรงขึ้นนะต่อไปค่ะดูภาพอีกแล้วเมื่อกี้นี้นอนหนูกอไก่ไปแล้วตอนนี้ขอเป็นอะไรนะคะลูกถ้าบอกขนาดนั้นหนูตอบเลยใจเย็นค่ะลูกเขาถามว่านักเรียนเห็นสิ่งใดเป็นเครื่องเรือนบ้างเออเห็นไหมตอนนี้ไมค์กี้ถามแล้วนะแล้วเครื่องเรือนคืออะไรแล้วเราเห็นอะไรเป็นเครื่องเรือนบ้างดูชื่ออะไรคะลูกนัทที่นีนัทธลินีอะค่ะหนูจะตอบว่าอะไรคะลูกหนูเห็นสิ่งใดเป็นเครื่องเรือนบ้างคะพอถามปุ๊บยกมือเลยพอยกมือปุ๊บพอให้ตอบแล้วทำไมงงอ่ะลูก
1: เจกันดอกไม้ค่ะ
0: เจกันดอกไม้อยู่ไหนคะ
1: อยู่ข้างๆ
0: อยู่ข้างๆข้างบนตรงนี้ก็ใช่ไหมใช่อันนั้นเป็นเจกันหมดเอาไม้กี้บ้างลูกหนูเห็นอะไรเป็นเครื่องเรือนคะลูก
2: โคมไฟครับ
0: โคมไฟโอ้เห็นแล้วค่ะโคมไฟต่อไปปิโป้เหรอคะลูกเดี๋ยวคำถามข้อนี้ขอให้เป็นกลุ่มสองแล้วกันนะคะลูกปิโป้เห็นอะไรคะลูก
2: โซฟาค
0: ่ะโซฟาเอาต่อไปค่ะ
2: โต๊ะค่ะ
0: โต๊ะอ๋อนี่ค่ะโต๊ะเห็นอะไรคะ
2: ตู้เก็บของค่ะ
0: ตู้เก็บของค่ะต่อไปข้าวหอม
2: ประตูค่ะ
0: โอ้ประตูค่ะกลุ่มนี้ครบยังลูกครบแล้วแล้วคนอื่นๆล่ะคะสิ่งที่เพื่อนตอบมาเหมือนคำตอบในใจหนูไหมไม่เหมือนเลยเหรอใครไม่เหมือนบ้างลูกโอ้ไม่เหมือนเยอะจังเอาไม่เหมือนยังไงคะดานเนียดานเนียจะตอบอะไรลูกหนูคิดว่าหนูจะตอบอะไรคะลูก
2: หมอนค่ะ
0: หมอนอะค่ะใครไม่เหมือนอีกนโม
3: ภาพครับ
0: รูปภาพเจด้าค่ะ
4: ของที่วางบนโต๊ะ
0: ของที่วางบนโต๊ะอ๋อเป็นเจกันค่ะเอามือลงแล้วตอนนี้ความคิดเห็นนะคะของเด็กๆก็คือเห็นอะไรในภาพเด็กๆก็ตอบแบบนั้นใช่ไหมลูกถามว่าแล้วเครื่องเรือนคืออะไรคะ
5: เครื่องเรือนคือสิ่งของที่เราใช้
0: สิ่งของที
5: ่
0: สิ่งของที่เราใช้ฝั่งนี้ล่ะเป็นแบบเขาไหมคะลูกเครื่องเรือนคือสิ่งของที่เรานำมาใช้หรือว่าไงคะใช่ไหมใช่ฝั่งนู้นล่ะคะลูกคิดว่าเครื่องเรือนคืออะไรคะไม่รู้นะว่าเครื่องเรือนคืออะไรแต่รู้ว่ามันน่าจะเป็นกรอบรูปเป็นเจกันเป็นโซฟาเป็นโต๊ะใช่ไหมคะ
6: ของที่มาตกแต่งบ้าน
0: ของที่มาตกแต่งบ้านอ้าวทีนี้ลองไปดูดีกว่าค่ะว่าเจ้าเครื่องเรือนนั้นเป็นความหมายอย่างที่เด็กๆบอกหรือเปล่านะคะอดใจรอไว้สักครู่นึงมาฟังคำถามของครูก่อนค่ะที่บ้านของนักเรียนมีอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นเครื่องเรือนตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะว่าเครื่องเรือนคืออะไรแล้วในบ้านเรามีเครื่องเรือนอะไรบ้างขอ3คนพอค่ะกลุ่ม2เมื่อกี้ตอบไปแล้วเราให้กลุ่ม3บ้าง
2: เจกันค่ะ
0: เจกันค่ะ ได้ทั้งกลุ่มเลยค่ะ
7: โต๊ะกระจกครับ
0: โต๊ะ
2: รูปภาพค่ะ
0: รูปภาพค่ะ
3: ตู้เสื้อผ้า
0: ตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้เพื่อนเราก็นึกว่ามีเจกันมีโต๊ะมีตู้เสื้อผ้านะคะมีคำถามนี้แล้วนักเรียนมีวิธีทำความสะอาดเครื่องเรือนที่บ้านยังไงก็ในเมื่อเรายังไม่รู้เลยว่าเครื่องเรือนคืออะไรใช่ไหมต้องเฉลยแล้วไหมคะสิ่งที่นักเรียนบอกมานะคะครูเฉลยไว้เบื้องต้นก่อนเลยว่าโต๊ะก็ใช่โซฟาก็ใช่ตู้ก็ใช่เจกันก็ใช่มีอะไรนะฮะตู้เสื้อผ้าก็ใช่รูปภาพก็ใช่พวกนี้เป็นเครื่องเรือนหมดเลยค่ะใช่หมดเลยเจกันดอกไม้กระถางต้นไม้ก็ใช่ให้ใช่หมดเลยค่ะแล้วทีนี้ค่ะนักเรียนมีวิธีทำความสะอาดเครื่องเรือนแบบนี้ที่บ้านยังไงคะอย่างเช่นโต๊ะโต๊ะที่บ้านนักเรียนทำความสะอาดยังไงคะ
6: เช
0: ็
6: ดโต
0: ๊ะก็เช็ดเวลาเช็ดเช็ดยังไงคะแก้วตาแก้วตาไม้อยู่ไหนคะลูกอ้าวขอไม้ให้แก้วตาหน่อยค่ะตอนนี้เรากำลังเช็ดโต๊ะนักเรียนของเราอยู่เนาะทำไงลูกแก้วตาเช็ดโต๊ะหนูเช็ดยังไงคะที่บ้าน
2: เช็ดให้ทั่วๆค่ะ
0: เช็ดให้ทั่วใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้บอกจุดว่าจะเช็ดจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเช็ดข้างบนลงข้างล่างอันนี้ยังไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนั้นนะคะเอาก็คือถ้าเป็นโต๊ะหนูก็จะเช็ดให้มันทั่วๆถ้ามันสะอาดแล้วก็ถือว่าเราจะเลิกเช็ดใช่ไหมคะลูกใช่เอาทีนี้ค่ะสิ่งที่เด็กๆอยากรู้ว่าเครื่องเรือนคืออะไรฉะนั้นเรามาอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3

0: ีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจะอ่านให้ฟังค่ะเครื่องเรือนก็หมายถึงวัสดุนะคะหรือสิ่งของที่ใช้ตกแต่งบ้านเรือนค่ะนะคะเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายและดูสวยงามด้วยแสดงว่าเครื่องเรือนนั้นก็คือสิ่งที่เราสามารถใช้แล้วก็ยังจะตกแต่งบ้านของเราให้สวยงามด้วยฉะนั้นกรอบรูปใช้เครื่องเรือนไหมคะใช่ไหมคะเพราะว่ากรอบรูปนั้นทำไมลูกตกแต่งบ้านแล้วโต๊ะใช้เครื่องเรือนไหมคะเพราะว่าเราสามารถทำไมลูกใช้ได้เก้าอี้ใช้เครื่องเรือนไหมคะ
1: ใช่
0: เพราะว่าตกแต่งหรือว่าใช้งานได้คะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเจกันล่ะคะ
1: ใช้
0: เอาไปตกแต่งใช้เอาไปตกแต่งเยี่ยมมาค่ะแสดงว่าเด็กๆนั้นสามารถตอบได้แล้วว่าเครื่องเรือนคืออะไรนะลูกนะเอาทีนี้ค่ะเจ้าเครื่องเรือนนะคะคุณครูขอแบ่งเป็น4ประเภทนะคะประเภทที่1เครื่องเรือนที่เราทำจากพลาสติกเอ๊ะมีอะไรบ้างคำถามนี้เจด้าค่ะเครื่องเรือนที่ทำจากพลาสติกมีอะไรเจด้าบอกว่ามีแก้วแก้วในที่นี้น่าจะเป็นแก้วที่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แก้วที่ทำมาจากพลาสติกเครื่องเรือนที่ทำจากไม้โต๊ะเก้าอี้เครื่องเรือนที่ทำจากหนังกระเป๋าหนังยังไม่เฉลยนะคะว่าไงครับโซฟาเพื่อนบอกทางนู้นโซฟาแหมน้ำโมบอกว่ารอเราตอบก่อนก็ไม่ได้เลยอะน้ำโมจะตอบอะไรคะลูกโซฟาไหมใช่นะคะอ้าวแล้วเครื่องเรือนทำจากกระจกล่ะ
2: โต๊ะเครื่องแป้งค่ะ
0: เก่งมากค่ะมาดูอย่างแรกเลยค่ะเครื่องเรือนที่ทำด้วยพลาสติกนะคะวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างอะไรมาบ้างนะมีค่ะเก้าอี้ที่เป็นพลาสติกเคยเห็นไหมลูกที่บ้านมีไหม
1: ม
0: ีนะคะโต๊ะพลาสติกค่ะมีไหมคะ
1: ม
0: ีไหม

0: มีตู้พลาสติกแบบนี
1: ้
0: เอาไว้ทำอะไรคะลูก
1: ใส
0: ่ของใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะเอามาดูวิธีการทำความสะอาดเครื่องเรือนที่ทำด้วยพลาสติกค่ะเราจะทำความสะอาดเขายังไงทำไงนะปัดฝุ่นใช่ไหมคะใช่ไหมนะเราก็สามารถที่จะปัดฝุ่นเขานะคะแล้วก็เช็ดด้วยน้ำนะคะคือชุบนะคะเอาผ้าชุบน้ำแล้วบิดหมาดค่ะเช็ดให้สะอาดนะคะถ้าสกปรกมากเราสามารถใช้ฟองน้ำค่ะชุบผสมน้ำยาสารซักฟอกนะคะแล้วถูบริเวณที่สกปรกให้สะอาดจากนั้นค่ะเอาผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วใช้ผ้าแห้งนะคะเช็ดให้สะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้ถ้าเกิดมันสกปรกมากถ้าเกิดสกปรกไม่มากแล้วอาจจะใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ผ้าขนหนูนะคะเช็ดเฉยๆก็ได้นะคะการดูแลรักษาเขานะคะหลีกเลี่ยงค่ะอย่าให้โดนแสงแดดโดยตรงเพราะว่าเขาทำจากพลาสติกมันจะทำให้สีซีดพอสีซีดแล้วหลังจากนั้นทำไมลูกพอมันตากแดดนานๆหรือโดนแสงแดดนานๆมันจะทำให้พลาสติกของเรานั้นกรอบพอกรอบแล้วก็จะใช้งานได้ไม่นานนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะไม่ควรที่จะนำของหนักๆนะคะมาวางไว้นะคะเพราะจะทำให้เขานั้นทำไมลูกบิดงอแล้วก็แตกได้เพราะเขาทำมาจากพลาสติกนะคะฉะนั้นเวลาเรานั่งเก้าอี้มาจากพลาสติกคุณครูสังเกตเห็นเด็กๆเวลานั่งเก้าอี้มีกี่ขา4ขาเด็กๆนั่งครบ4ขาไหมคะครบบ้างไม่ครบบ้างบางคนก็นั่ง2ขาโยกไปโยกมาพลาสติกมันก็อ่อนแล้วมันก็ทำไมลูกหักแตกซึ่งพลาสติกนะคะโต๊ะเก้าอี้ตรงนี้มันหักแตกไม่เป็นไรค่ะเราสามารถซื้อใหม่ได้แต่ถ้าเกิดพลาสติกที่แตกแล้วนักเรียนทำไมลูกเสียบขานักเรียนอีกขานักเรียนเป็นแผลต้องมาทำไมลูกคะทำแผลอีกเห็นไหมลูกเสียร่างกายแบบนี้เราไม่เอานะคะต่อไปค่ะเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้มีอะไรบ้างนะนี่ค่ะโต๊ะเก้าอี้ที่ทำด้วยไม้มีชั้นวางของนะคะวิธีทำความสะอาดเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้ทำยังไงนะเช็ดเหมือนเดิมเพื่อนบอกนะคะอ้าวใช้ไม้กวาดขนไก่ค่ะปัดฝุ่นออกให้หมดนะลูกนะหลังจากนั้นค่ะใช้ผ้าขนหนูค่ะชุบน้ำบิดให้หมาดนะลูกนะแล้วก็เช็ดฝุ่นให้สะอาดทุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะตามมุมของเขานะคะหรือจะใช้น้ำยาชักเงานะคะฉีดแล้วทิ้งให้แห้งก็ได้ซึ่งน้ำยาชักเงาตรงนี้นะคะจะทำเพื่อให้ไม้ของเรานั้นเงาขึ้นนะคะวิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือนที่เป็นไม้ทำยังไงนะรู้ไหมให้หลีกเลี่ยงแสงแดดค่ะเพราะว่าอะไรลูกถ้าเราเอาไม้ไปวางตรงแสงแดดผลที่จะเกิดขึ้นคือจะเกิดรอยแตกนะคะไม้ก็จะซีดด้วยนะคะแล้วก็แสงแดดก็อย่าโดนโดยตรงแล้วก็ห้ามโดนความชื้นด้วยค่ะเพราะว่าความชื้นนั้นจะทำให้เนื้อไม้นั้นบวมแล้วก็ทำไมลูกเกิดเชื้อรานะคะเคยเห็นไหมลูกไม้บวมเคยเห็นไหมคะเคยนะคะบางทีอาจจะเกิดผุอีกนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะต่อไปค่ะเครื่องเรือนที่ทำด้วยหนังอย่างที่เด็กๆบอกว่ามีโซฟาจะมีจริงไหมนะมีอย่างแรกเลยค่ะเป็นโซฟานะคะวิธีทำความสะอาดเครื่องหนังค่ะทำยังไงรู้ไหมคะใช้ผ้าชุบน้ำทำยังไงคะลูกใช้ไม้กวาดขนไก่นะคะมาดูกันค่ะใช้ไม้กวาดขนไก่นะคะปัดฝุ่นละอองนั้นออกให้หมดค่ะหลังจากนั้นค่ะใช้ผ้าชุบน้ำยาขัดเหงานะคะขัดให้ทั่วแล้วใช้ผ้าแห้งนะคะถูอีกครั้งจนหนังเขาทำไมลูกขึ้นเป็นมันเลยมันก็จะน่าใช้นะคะการดูแลรักษาเครื่องหนังค่ะเครื่องหนังเนี่ย ถ้าเราไม่ดูแลเขาหนังก็จะแตกขาดอีกทำไมหนังถึงขาดทราบไหมคะเพราะหนังกรอบเพราะโดนแสงแดดเพราะไม่แข็งแรงจริงๆก็เปล่าแล้วค่ะเรื่องแสงแดดนี่ต้องระมัดระวังเลยนะคะทั้งพลาสติกทั้งเครื่องไม้แล้วก็เครื่องหนังด้วยนะคะคือถ้าหนังเราไปโดนแสงแดดโดยตรงเนี่ยแสงแดดมันร้อนมันจะทำให้เครื่องหนังของเรานั้นแห้งแล้วก็แตกด้วยนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะต้องระวังสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นดินสอของเด็กๆที่เหลามาแหลมๆกรรไกรมีดพวกนี้นะคะจะทำให้เครื่องหนังของเรานั้นเป็นรอยได้นะคะต่อไปค่ะเครื่องเรือนที่ทำด้วยกระจกนะคะมีอะไรนะเขาเรียกว่าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็คือเอาไว้แต่งตัวนั่นเองนะคะหรือว่าแต่งทำไมนะดูหน้าตาเราตอนเช้านะคะว่าทาแป้งแล้วเรียบร้อยดีไหมนะคะหรือเป็นโต๊ะที่เป็นกระจกนะคะวิธีการทำความสะอาดเครื่องเรือนที่ทำด้วยกระจกค่ะมีใครเคยทำบ้างโอ้โหเคยทำกันทุกคนเลยนะคะอ้าวตอนนี้อยากได้ใครดีนะกลุ่ม2ตรงหน้าคุณครูเลยค่ะหนูชื่อว่าน
1: ัทธ
0: รินีนะคะอ้าวรับไมค์เลยค่ะลูกทำความสะอาดเครื่องเรือนด้วยกระจกทำยังไงคะเคยทำไหมคะลูกหรือว่าเคยเห็นคุณแม่ทำไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: คุณแม่ทำยังไงคะลูก
1: คุณแม่ก็เอาผ้าไปชุบน้ำแล้วก็บิดให้มันมีน้ำนิดหน่อยแล้วก็เอาไปเช็ดค่ะ
0: เหรอคะเอาเยี่ยมมากเลยค่ะเอามาดูวิธีของคุณครูนกกันบ้างดีกว่านะคะของคุณครูนกค่ะจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะนำมาขยำเป็นก้อนค่ะแล้วก็นำมาชุบน้ำหมาดๆนะคะแล้วก็เช็ดให้ทั่วกระจกเวลาเช็ดเราต้องเช็ดจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนะคะหรือจะเช็ดขึ้นเช็ดลงนะคะสองแบบคือพยายามเช็ดไปในทิศทางเดียวกันนะคะหลังจากนั้นค่ะนำกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะอีกแผ่นหนึ่งมาค่ะขยำเหมือนกันค่ะแล้วก็เช็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้ค่ะกระจกของเราก็จะใสสะอาดแล้วแต่ด้วยยุคปัจจุบันนี้อาจจะมีเครื่องมือที่ช่วยนั่นก็คืออาจจะมีน้ำยาเช็ดกระจกนะคะแล้วหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ก็ทำไมลูกบางบ้านก็อาจจะไม่ได้รับแล้วหรือหายากเราก็อาจจะใช้กระดาษรีไซเคิลนะคะหรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ค่ะวิธีการดูแลรักษานะคะกระจกเนี่ยมีความเปราะบางค่ะแล้วที่สำคัญถ้าเกิดเขาแตกหักเนี่ยมันอาจจะทำไมลูกเกิดอุบัติเหตุกับเราได้อาจจะบาดตัวเราก็ได้นะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยถ้าเป็นแก้วในที่นี้คือแก้วน้ำนะคะเราไม่ควรที่จะนำมาวางซ้อนกันนะคะเพราะว่าการที่นำแก้วมาวางซ้อนกันจะทำให้ดึงออกยากนะคะแล้วอาจจะทำให้แตกได้ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูจะมาทำความสะอาดกระจกให้เด็กๆได้ชมกันนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนกจะขอเปลี่ยนเสื้อนิดหนึ่งนะคะถอดเสื้อสูทออกแล้วใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับที่จะทำความสะอาดนะคะเครื่องเรือนที่ทำด้วยกระจกค่ะนี่ค่ะวันนี้วัสดุของคุณครูมีอะไรคะมีไม้กวาดขนไก่มีผ้าขนหนูมีอะไรนะกระดาษหนังสือพิมพ์มีกะละมังแล้วก็ในนี้มีอะไรลูกมีน้ำอยู่นะคะแล้วตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างค่ะคือน้ำยาเช็ดกระจกนะลูกน้ำยาเช็ดกระจกนะไม่ใช่แอลกอฮอล์นะลูกน้ำยาเช็ดกระจกนะคะอ้าวทีนี้มาดูกระจกของคุณนกกันค่ะเห็นขี้ฝุ่นขนาดนี้นี่ค่ะขั้นแรกเลยคุณครูก็จะปัดฝุ่นก่อนนะปัดฝุ่นค่ะ ตอนนี้เป็นคราบไหมคะอันนี้เก็บนานมากเลยนะกว่าจะได้คราบแบบนี้เพื่อจะมาสาธิตให้เด็กๆดูนะคะพอเสร็จแล้วค่ะวิธีแรกก่อนคุณนกจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทำไมนะลูกขยำแล้วไงคะลูกชุบน้ำโอ้ยไม่หมานแล้วเนี่ยน้ำเยอะเลยนะคะอ้าวทีนี้บีบหน่อยค่ะหลังจากนั้นไปไหนคะ
2: เช็ด
0: อะไรเช็ดอะไรคะกระจกครูบอกแล้วว่าให้เช็ดไปยังไงลูกอย่างใดอย่างหนึ่งคือจะแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคุณครูขอเลือกเป็นแนวตั้งนะคะแล้วคุณครูก็จะแบ่งกระจกนะคะนี่ด้านนี้คุณครูจะเช็ดด้วยหนังสือพิมพ์อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะใช้น้ำยาเช็ดกระจกนะคะดูซิว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะเอาลงมือเลยนะคะนะคะเช็ดไปทางเดียวกันเมื่อใช้เสร็จแล้วทำยังไงต่อนะเช็ดด้วยที่เป็นหมาดๆทำไงคะลูกขยำกระดาษหนังสือพิมพ์อีกหนึ่งแทนทำไมลูกทำไมคะขยำเสร็จแล้วก็เอามาเช็ดนะคะเป็นไงลูกเสียฟันเหรอนี่ค่ะโอ้โหใครอยู่ในนี้เนี่ยสวยจังเลยอยากเห็นไหมคะจริงไหมอยากเห็นไหมอุ้ยเธอฉันไม่อยากจะบอกเลยว่าคนที่อยู่ในนี้สวยมากเลยเห็นยัง
3: ไม่เห็น
0: เอ้าไม่เห็นคนสวยเลยเหรออ้าวสังเกตดูด้านที่เช็ดแล้วกับด้านที่ยังไม่เช็ดเป็นไงลูกคราบแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันเห็นไหมนี่ขนาดแค่เช็ดแป๊บเดียวเองนะเห็นเลยลูกนางฟ้าเลยเมื่อกี้นี้ไม่เห็นเลยมัวมากอ้าวต่อไปค่ะเดี๋ยวด้านนี้จะลองใช้น้ำยาเช็ดกระจกนะคะกับผ้าขนหนูบ้างหรือจะใช้น้ำยาเช็ดกระจกกับกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะเอาตอนนี้คุณครูขอผู้ช่วยหน่อยค่ะนาเดียยกกะละมังไปเก็บหน่อยลูกเดี๋ยวกะละมังตกนะขอบคุณมากค่ะเอาเถอะมาทางด้านนี้เปลี่ยนด้านน้อยต้องระมัดระวังด้วยนะคะการเช็ดกระจกจริงๆแล้วกระจกเขาแขวนอยู่เนี่ยเราก็สามารถเช็ดจากที่แขวนได้แต่นี่คุณนกคือทำไมคะลูกถอดออกมานะคะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้เห็นในห้องนี้นะคะเราก็ฉีดไปเล็กน้อยพอค่ะหลังจากนั้นเช็ดทำไมลูกในทิศทางเดียวกันนะคะเธอฉันเห็นนางฟ้าอีกแล้วเธอเห็นไหมทำไมไม่เห็นล่ะเธอนั่งตัวให้ตรงๆสิเธอนั่งตัวตรงๆเอาใหม่เธอนั่งตัวให้ตรงๆลูกยืดอกขึ้นเห็นนางฟ้ายังนี่ไงนางฟ้าเอ้านี่ค่ะลูกแป๊บเดียวเองเห็นไหมใสแจ๋วเลยเอ๊ะใครอยู่ชั้นนี้ใบมอนทางนี้บ้างนาเดียจันเจ้ามาแก้วตามาผู้ชายก็เป็นสุภาพบุรุษของคุณครูทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะลูกกระจกเป็นยังไงลูกใสมากจากเมื่อกี้นี้ขุ่นมากยากไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้บอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านตรงไหนมีกระจกบ้างตรงหน้าต่างตรงไหนอีกคะลูกให้บอกคุณพ่อคุณแม่ยกมือกันทำไมอะลูกไอ้คุณไม่เข้าใจเลยคุณไม่ได้ถามอะไรเลยแค่บอกให้บอกคุณพ่อคุณแม่ยกมือยกมือทำไมคะเอาเช็ดต่อแม่สนุกจริงๆเลยเอ้าทำได้ไหมลูกแบบนี้ไปทำที่บ้านไหนลองทวนอีกหนึ่งรอบถ้าเราใช้หนังสือพิมพ์ทำยังไงนะ
3: ขยำ
0: ชุบน้ำหมาดๆเช็ดเวลาเช็ดเช็ดไปทางซ้ายหรือขวา นะคะเช็ดทางใดทางหนึ่งห้ามเช็ดวนเพราะการเช็ดวนจะทำให้มันเป็นคราบวนอยู่ตรงกลางนะลูกนะให้เช็ดไปทางใดทางหนึ่งนะจะขึ้นหรือจะลงหรือจะทางซ้ายทางขวาก็แล้วแต่นะคะแล้วหลังจากนั้นให้เอากระดาษหนังสือพิมพ์ขยำอีก1ชิ้นมาทำไมมาเช็ดอีกจนกระทั่งมันแห้งแล้วมันก็จะทำให้ลูกใสแจ๋วเลยนะคะเด็กๆก็จะเห็นนางฟ้าตัวน้อยๆนะเอ้าทำได้ไหมลูก
3: ทำได้
0: เสาร์อาทิตย์นี้ไปทำที่บ้านนะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาบอกคุณครูด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะงานของเด็กๆค่ะช่วงปฏิบัติกิจกรรมของเรานะคะคุณครูปลายทางนะคะรบกวนด้วยนะคะให้กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูนะคะให้เขียนแผนผังความคิดค่ะเรื่องการทำความสะอาดเครื่องเรือน1ประเภทพร้อมวาดรูปประกอบเครื่องเรือนมีกี่ประเภท4ประเภทมีเครื่องเรือนที่เป็นพลาสติกไม
3: ้
0: หนังกระจกหนูเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่หนูชอบนะคะหลังจากนั้นค่ะให้หนูนั้นวาดรูปด้วยแล้วบอกว่าวิธีการทำความสะอาดหรือวิธีการดูแลรักษาของเขาเป็นยังไงนะคะยากไหมไม่ยากตัวอย่างค่ะคุณครูมีตัวอย่างเครื่องเรือนที่ทำจากพลาสติกมาให้ดูนะคะวิธีการทำความสะอาดเหรอคะนี่เลยค่ะใช้ไม้กวาดขนไก่ค่ะปัดฝุ่นละอองออก2ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดให้สะอาด3ไม่วางของหนักจนเกินไปเพราะจะทำให้พลาสติกของเรานั้นทำไมลูก
3: แต
0: กบิดงอแล้วเด็กๆก็วาดรูปเครื่องเรือนที่เป็นพลาสติกให้คุณครู1ชิ้นยากไหมคะถ้าไม่ยากหยิบสมุดเลยค่ะ

0: ่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราใกล้หมดแล้วค่ะให้เด็กๆนั้นวางอุปกรณ์การเรียนก่อนเอาวางดินสอยืดตัวให้ตรงนับ1กลุ่มไหนช้านับ2กลุ่มไหนช้านับ3วางดินสอค่ะวางดินสอยืดตัวตรงวางดินสอกิ้งกิ้งอ้าวกลุ่ม4ชนะเลิศค่ะวางก่อนเพื่อนเลยนะคะอ้าวตอนนี้ค่ะมาสะท้อนความคิดเห็นจากเด็กๆกันบ้างตะวันถ้าเราไม่ดูแลรักษาเครื่องเรือนในบ้านเครื่องเรือนจะเป็นยังไงคะคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนถ้าเราไม่ดูแลรักษาเครื่องเรือนไม่ว่าจะเป็นเครื่องเรือนที่เป็นไม้เป็นพลาสติกหรือเป็นแก้วหรือเป็นเครื่องเรือนหนังเครื่องเรือนของเราจะเป็นยังไงครับปื้มโอ้ปื้มนี่ยกมือตั้งแต่สไลด์ขึ้นเลยนะหลังจากที่เห็นไฟสะท้อนความคิดขึ้นนี่ปื้มยกได้แล้วเป็นยังไงคะลูก
1: จะชำรุดครับ
0: จะชำรุดแล้วหลังจากชำรุดมันจะเป็นยังไงอีกลูกเสียหายพังเลยนะคะมันจะยังไงคะลูก
2: ใช้ไม่ได้นานครับ
0: ใช้ไม่ได้นานตะวันล่ะครับลูก
3: พังครับ
0: พังนะคะก็คือถ้าเราไม่ดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องเรือนของเราก็จะทำให้ลูกอยู่กับเราได้

นิดหรือแต่ละประเภทนะคะมีความแตกต่างกันฉะนั้นต้องดูแลรักษาให้ถูกวิธีนะคะจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะการใช้ห้องต่างๆภายในบ้านนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือใบความรู้เรื่องการใช้ห้องต่างๆในบ้านนะคะคุณครูสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ประเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: ใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่ไม่มีผัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกนางไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะ

ความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This time I yoked up from Thailand long ago. It's really beautiful. And the guy, she's looking pretty pretty.
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอน

0: ากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจ ในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบนะคะกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุตหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกสนุกมาฝากทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางกันเหมือนเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับศิลปะที่ครูตูนจะนำมาฝากเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของศิลปะปาติดนั่นเองค่ะศิลปะปาติดถามก่อนดีกว่าเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางคนไหนนะคะรู้จักคำว่าปาติดบ้างหรือใครรู้จักยกมือขึ้นโอ้มีหลายคนรู้จักแต่ก็มีบางคนที่ยังไม่รู้จักใช่ไหมลูกเอามือลงเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าศิลปะปาติดจะหน้าตาเป็นอย่างไรมีวิธีการสร้างสรรค์แบบไหนใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงก่อนอื่นครูตุลมีกิจกรรมแรกมาฝากเด็กๆอีกแล้วกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมอะไรนะเก่งมากขออีกหนึ่งรอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ทำมาพร้อมกันให้ชื่นใจได้ไหมหนึ่งสองสาม
1: กิจกรน้อยนักส
0: ัง
1: เกต
0: โอ้โหเก่งมากๆจิตกรน้อยนักสังเกตใช่ไหมลูกวันนี้มีสิ่งมาให้เด็กๆสังเกตอีกแล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันลูกเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะวันนี้ครูตุลมี

0: ภาพมีภาพหนึ่งภาพมาให้เด็กๆช่วยกันสังเกตนะให้เวลาสังเกตดูซิลองดูลองคิดดูซิลองพิจารณาดูว่าภาพนี้มันมีลักษณะแบบไหนเป็นแบบไหนยังไงเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคุณตุลมีคำถามใครว่าภาพนี้เป็นงานศิลปะบ้างยกมือโอ้ทุกคนเลยใช่ไหมมีใครคิดว่าภาพนี้ไม่ใช่งานศิลปะไหมลูกมีนะโมมีบอกว่าไม่ใช่งานศิลปะก็มีคนคิดต่างได้ใช่ไหมไม่เป็นไรภาพนี้บางคนหลายๆคนคิดว่าเป็นงานศิลปะหรือว่าบางคนก็อาจจะมองว่านี่มันไม่ใช่งานศิลปะทีนี้ครูตุลถามดีกว่าเด็กๆคิดว่าภาพนี้เขามีการสร้างสรรค์ยังไงบ้างเขาใช้วิธีการสร้างสรรค์แกะตัวน้อยๆออกมาตอบใครอยากตอบยกมือให้วันนี้ให้นโมตอบก่อนนโมบอกว่าภาพนี้ไม่ใช่งานศิลปะใช่ไหมไม่ใช่งานทัศนศิลป์แล้วนโมคิดว่าเขาสร้างสรรค์ด้วยวิธีอะไรลูก
1: เอาอันเล็กๆมาต่อกันนะ
0: เอาอะไรเล็กๆมาต่อกันนะ
1: เหมือนเลโก้
0: เหมือนเลโก้เหมือนตัวต่อใช่ไหมเอาตัวต่อเอามาต่อกันใช่ไหมมีใครคิดต่างจากนี้บ้างดานเนียคิดว่าเขาสร้างสรรค์ด้วยวิธีอะไรลูก
2: ใช้กระเบื้องค
0: ่
2: ะ
0: ใช้กระเบื้องมาวางต่อกันใช่ไหมแล้วดันเนี่ยคิดว่านี้เป็นงานทัศนศิลป์ไหมลูก
2: เป็นค่ะ
0: เป็นงานทัศนศิลป์ด้วยนะคะเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะทุกคนเอามือลงก่อนครูตุลจะเล่าให้ฟังดีกว่าจะบอกให้ฟังดีกว่าว่าภาพนี้มีวิธีการสร้างสรรค์ยังไงจริงๆภาพนี้นะคะก็ถือเป็นงานทัศนศิลป์อีกหนึ่งอย่างนะคะครั้งที่แล้วครั้งก่อนๆมาเราได้เรียนรู้ทั้งการวาดภาพใช่ไหมลูกการสร้างทั้งงานทัศนศิลป์แบบ2มิติโดยการวาดภาพระบายสีไปแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วเราก็ได้ทำงานทัศนศิลป์แบบ3มิติโดยการปั้นไปแล้วใช่ไหมงานนี้ก็ยังถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์เหมือนกันแสดงว่านอกจากการวาดการปั้นแล้วก็ยังมีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยวิธีอื่นอีกใช่ไหมลูกอย่างเช่นภาพนี้เหมือนที่ดาเนียบอกเลยค่ะการสร้างสรรค์ภาพนี้นะคะก็ทำจากการนำเอากระเบื้องลูกกระเบื้องที่เป็นเศษชิ้นเล็กๆนะคะหลายๆสีนะคะมาวางต่อกันนะคะให้เป็นรูปร่างต่างๆและให้มีสีสันสวยงามแบบนี้เลยหรือว่าเรียกอีกวิธีหนึ่งว่าการทำงานแบบโมเสกนั่นเองนะคะเป็นการนำกระเบื้องสีนะคะมาวางต่อกันสวยไหมคะสวยงามใช่ไหมลูกก็ถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์เหมือนกันใช้วิธีสร้างสรรค์เริ่มมีวิธีสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากที่เราเคยรู้จักใช่ไหมลูกนอกจากการวาดการปั้นแล้วนะคะอันนี้ก็ยังมีการนำเอากระเบื้องใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าการนำเอากระเบื้องมาปะมาติดนะคะลงบนพื้นรองรับเกิดเป็นเทคนิคโมเสสแบบนี้ได้ภาพสวยๆแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากภาพนี้ครูตุลก็ยังมีอีกหนึ่งภาพให้เด็กๆสังเกตเมื่อกี้เขาใช้อะไรปะติดนะใช้กระเบื้องภาพเมื่อสักครู่ใช้กระเบื้องปะติดภาพนี้ล่ะเด็กๆคิดว่าใช้อะไรใบภูบอกเพื่อนๆหน่อยว่าใบภูคิดว่าใช้ภาพนี้ใช้อะไรในการปะติดลูก
2: กระดาษค
0: ่
2: ะ
0: ใช้กระดาษในการปะติดนอกจากใช้กระดาษในการปะติดแล้วทำอย่างอื่นอีกไหมในภาพนี้น้องการว่านอกจากใช้กระดาษปะติดแล้วใช้อะไรอีกในการทำภาพนี้ได้ไหมใครช่วยน้องการได้บ้างตะวันคิดว่านอกจากการปะติดด้วยกระดาษแล้วตะวันคิดว่าภาพนี้เขาใช้วิธีอะไรอีกลูก
2: กระดาษทิชชู่
0: กระดาษทิชชู่ใช่ไหมมีการนำกระดาษทิชชู่มาติดลองสังเกตซิมีไหมนอกจากนี้ล่ะใครตอบได้พักขวารันนอกจากเอากระดาษมาปะติดที่เป็นกระดาษสีแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามีกระดาษทิชชู่ด้วยมีอย่างอื่นอีกไหมลูกนอกจากปะติดแล้วมีอะไรอีกลูก
2: มีที่เขาทาสีค
0: ่
2: ะ
0: มีการระบายสีใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางคนอื่นๆแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยนะคะน่าจะสามารถตอบคำถามนี้แล้วก็สังเกตภาพนี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนเหมือนที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่เลยเนาะนอกจากการนำเอากระดาษสีต่างๆมาปะติดแล้วก็ยังมีการระบายสีด้วยในภาพนี้แสดงว่าในหนึ่งผลงานของเราจำเป็นต้องใช้วิธีการสร้างสรรค์เอาไหมลูก ไม่จำเป็นใช่ไหมเราอาจจะผสมนะคะเทคนิคอื่นๆเข้ามาด้วยก็ได้อย่างภาพนี้ก็ใช้ทั้งการระบายสีแล้วก็การปะติดนะโดยใช้กระดาษด้วยซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักในงานปะติดกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะอย่างแรกที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้ลูกคือเราจะมารู้จักกับศิลปะจากการปะติดกันอย่างที่สองเด็กๆนะคะจะได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยวิธีการปะติดนะคะในวันนี้นะคะและอย่างที่สามนะคะเด็กๆจะเห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันถามย้อนกลับดีกว่าเด็กๆคิดว่างานทัศนศิลป์มีอยู่ในชีวิตประจำวันไหม
3: ม
0: ีแล้วอย่างวันนี้เราเรียนเรื่องงานปะติดเด็กๆว่าเด็กๆเจองานปะติดแบบนี้ในชีวิตประจำวันไหมลูก
3: เคย
0: เจอไหมเคยใครยกตัวอย่างได้บ้างว่าที่ไหนปกรณ์วันนี้ปกรณ์บอกได้ไหมว่าเด็กปกรณ์เจองานแบบปะติดแบบนี้ในชีวิตประจำวันที่ไหนบ้างลูก
4: ส่วนมากก็จะเป็นในของเล่นครับ
0: ในของเล่นใช่ไหมลูก
4: ที่เป็นของเล่นกระดาษ
0: ที่เป็นของเล่นกระดาษมีการนำมาปะติดใช่ไหมน้องการน้องการเจอที่ไหนลูก
5: ที่โรงเรียนค่ะ
0: เจอที่โรงเรียนน้องการเคยเห็นงานปะติดที่โรงเรียนใช่ไหมลูกมีการโชว์ผลงานใช่ไหมนอกจากนี้นะคะที่เพื่อนบอกมาบางทีเด็กๆอาจจะเคยเจอนะคะในสถานที่ต่างๆก็มีใช่ไหมลูกหรือว่าสิ่งของบางอย่างที่มีการนำเอาทั้งเศษกระจกใช่ไหมลูกเศษกระเบื้องนะคะมาปะติดก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์งานโดยวิธีการปะติดเช่นเดียวกันแสดงว่ามีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นเรามาดูดีกว่าเรามารู้จักกับศิลปะการปะติดดีกว่าว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับการปะติดนะคะศิลปะจากการปะติดหรือว่าผ้าปะติดนะคะคือการสร้างสรรค์งานศิลปะนะคะที่ใช้วัสดุนะคะที่มีรูปร่างหรือว่ารูปทรงนะคะซึ่งมีสีสันต่างๆนะคะปะติดลงไปนะคะจนเกิดเป็นภาพตามที่เราต้องการปกติถ้าเราวาดภาพขึ้นมา1ภาพอยากให้มีสีสันเราทำยังไงนะเราใช้วิธีระบายสีใช่ไหมลูกแต่วันนี้นอกจากวิธีระบายสีและเราได้เรียนรู้อีกหนึ่งวิธีถ้าเราไม่อยากระบายสีแต่เราอยากให้ภาพเกิดสีสันขึ้นมาเราทำอะไรได้อีกเราสามารถใช้วิธีการปะติดได้ใช่ไหมลูกโดยการนำเอาวัสดุอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกระดาษก็ได้ใช่ไหมลูกอะไรมาปะติดได้อีกกระเบื้องก็ได้เศษกระจกสีก็ได้หรือแม้แต่ธัญพืชต่างๆใครเคยเอาเมล็ดถั่วเขียวมาปะติดบ้างเมล็ดถั่วข้าวสารธัญพืชต่างๆก็สามารถนำมาปะติดได้เช่นเดียวกันใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นวัสดุอะไรใช่ไหมจะเป็นรูปร่างที่เป็นแบนๆก็ได้หรือจะเป็นรูปทรงที่สามารถเป็นไงมีความหนาความลึกเราก็สามารถนำมาปะติดได้เช่นกันแต่ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมที่จะมาปะติดลงในพื้นรองรับของเราได้ด้วยใช่ไหมลูกทีนี้เรารู้จักงานปะติดไปแล้ววันนี้ครูตุลยกตัวอย่างงานปะติดวัสดุอย่างเช่นกระดาษมาให้เด็กๆรู้จักกันในวันนี้ว่าจะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำอย่างไรแต่ให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางรู้เอาไว้ว่านอกจากกระดาษแล้วเราใช้วัสดุอื่นอีกได้ไหมลูก
3: ได
0: ้อะไรบ้างนะที่เอามาปะติดได้กระจกสีกระเบื้องก็ได้ใช่ไหมลูกอะไรอีกอะไรอีกนะกระดาษสีได้เมล็ดถั่วเขียวธัญพืชต่างๆใช่ไหมลูกใบไม้ก็ได้สามารถนำมาปะติดได้ทั้งหมดเลยแต่วันนี้ครูตุลยกตัวอย่างมาให้เป็นการปะติดแบบกระดาษไหนใครเคยใช้กระดาษในการปะติดบ้างโอ้หลายคนเลยเคยทำแม้กระทั่งตอนเราเรียนอนุบาลใช่ไหมเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะเคยปะติดให้เป็นรูปร่างต่างๆใช่ไหมลูกเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะเช่นเดียวกันนะสร้างงานทัศนศิลป์นั่นเองเดี๋ยววันนี้มาดูกันอีกทีนึงว่างานปะติดแบบกระดาษเนี่ยมันทำด้วยวิธีอะไรได้บ้างครูตุลยกตัวอย่างการปะติดแบบกระดาษมาให้นะคะโดยที่การปะติดแบบกระดาษนะลูกสามารถทำได้2แบบด้วยกัน1คือใช้การตัดกระดาษเราเคยตัดกระดาษมั้ยเวลาตัดกระดาษเราใช้อะไรตัดได้บ้างเราใช้อะไรตัดได้บ้างเราใช้อุปกรณ์อะไรใช้กรรไกรนอกจากกรรไกรเราก็อาจจะใช้มีดคัตเตอร์ได้ด้วยแต่เหมาะกับวัยเรามั้ยเนี่ยมีดคัตเตอร์ไม่เหมาะเพราะว่าอะไรมันสามารถเกิดอันตรายได้ใช่มั้ยลูกอาจจะบาดมือเราได้อาจจะไม่เหมาะกับช่วงวัยเราแต่ไม่เป็นไรเพราะนอกจากการตัดโดยสิ่งของมีคมแล้วเราอาจจะใช้วิธีการอะไรได้อีก การฉีกกระดาษก็ได้ซึ่งทั้งการตัดและการฉีกลักษณะของกระดาษออกมาต่างกันไหม
3: ไม่ต
0: ่
3: าง
0: ใครว่าต่างยกมือใครว่าไม่ต่างยกมือเรามาดูดีกว่าว่าจะต่างหรือไม่ต่างเนาะอ่ะครูตูนมีภาพมาให้2ภาพให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางร่วมกันสังเกตแล้วช่วยตอบคำถามครูตูนดีกว่าใครว่าภาพแรกมาจากวิธีการตัดยกมือได้เลยเด็กๆปลายทางสามารถยกมือตอบคุณครูปลายทางได้เช่นเดียวกันนะคะเอาใหม่ใครว่าภาพแรกภาพที่1ทางนี้เป็นภาพกระดาษที่มาจากวิธีการตัดใครว่ามาจากวิธีการฉีกแล้วใครว่าภาพที่2มาจากวิธีการฉีกใครว่ามาจากวิธีการตัดยกมือโอ้แสดงว่ามีความคิดเห็นต่างกันทั้งสองภาพเลยอ่ะทุกคนเอามือลงลูกคุณดุลจะเฉลยให้ฟังดีกว่าอย่างภาพแรกอ่ะถ้าเด็กสังเกตลูกลักษณะของกระดาษเด็กๆดูที่ขอบของกระดาษเห็นอะไรไหม
3: ม
0: ัน
3: เห็นขาวขาวชิ้น
0: ๆๆนึงเห็นเป็นรอยขาวๆเป็นขอบขาวๆใช่ไหมลูกมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากวิธีการฉีกใช่ไหมลูกเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของการฉีกกระดาษเลยถ้าสมมุติว่าเราฉีกกระดาษนะคะขอบกระดาษเป็นไงคมไหม
3: ม
0: ัน
3: จะไม่คม
0: มันก็จะไม่เกิดความคมหรือว่าเรียบเนียนใช่ไหมลูกมันจะมีขอบขาวๆแบบนี้แหละบางคนอาจจะมองว่าสวยไหม
3: สวย
0: ก็สวยเหมือนกันหรือบางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบถ้าไม่ชอบให้กระดาษมีเป็นไงรอยขูดขาดหรือมีรอยฉีกขาวๆเราสามารถใช้วิธีอะไรได้อีกเราก็สามารถเปลี่ยนมาใช้วิธีการตัดได้ถ้าเราตัดให้เด็กๆดูภาพที่2ลูกขอบของกระดาษเป็นยังไงเนี่ย
3: ไม่มี
0: เลยคมชัดไหมเราก็จะได้กระดาษที่คมใช่ไหมลูกมีขอบที่เสมอกันแล้วก็สามารถเป็นไงตัดได้ตามรูปร่างที่เราต้องการเด็กๆคิดว่าถ้าสมมุติว่าครูตุลวาดภาพขึ้นมาภาพหนึ่งภาพวงกลมแล้วกันในกระดาษสี1แผ่นครูตุลอยากให้ภาพของครูตุลเนี่ยกลมมากๆเลยครูตุลควรใช้วิธีการฉีกหรือว่าการตัดก็ควรใช้วิธีการตัดมากกว่าใช่ไหมลูกเพราะว่าเวลาที่เราใช้กรรไกรขออภัยค่ะใช้กรรไกรตัดใช่ไหมเราสามารถควบคุมรูปร่างที่เราต้องการจะตัดได้นั่นเองนะคะได้ง่ายกว่าการฉีกแต่ถ้าเปลี่ยนสลับกันครูตุลอยากให้วงกลมของครูตุลมีลักษณะพิเศษแบบว่ามีรอยที่มีขอบขาวๆนะคะลักษณะพิเศษแบบนี้ครูตุลต้องใช้การฉีกหรือการตัดลูกก็อาจจะต้องใช้การฉีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้ง2วิธีนี้ให้ลักษณะของกระดาษที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของผลงานของนักเรียนที่ต้องการจะสร้างสรรค์เลยนะคะว่าจะเลือกใช้แบบใดแต่สามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีนะลูกไม่ผิดเลยจะใช้การฉีกก็ได้หรือว่าการตัดก็ได้แสดงว่าถ้าเราจะสร้างสรรค์วิธีการปะติดโดยใช้กระดาษสามารถเลือกได้กี่แบบ
3: 2
0: แบบแบบแรกเราใช้วิธีการ
3: ฉ
0: ีกก็ได้หรือแบบที่2เราใช้วิธีการ
3: ต
0: ัดก็ได้นะคะทีนี้นอกจากเราจะได้การฉีกแล้วก็การตัดแล้วเวลาที่เราฉีกเสร็จปุ๊บตัดเสร็จปุ๊บเราจะได้เป็นเศษของชิ้นกระดาษออกมาใช่ไหมลูกแต่ขั้นตอนของการปะติดยังไม่จบเท่านี้ใช่ไหมเรายังมีขั้นตอนอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันก่อนจะไปสร้างสรรค์ผลงานเนาะสำหรับขั้นตอนนะคะการสร้างสรรค์งานปะติดจากกระดาษนะคะวิธีขั้นตอนแรกเลยวิธีแรกเลยนะคะเราจะเริ่มจากการตัดหรือฉีกกระดาษนะคะให้ขาดแยกออกจากกันเวลาฉีกเราฉีกยังไงลูกใช้มือสองข้างจับแล้วก็ฉีกกระดาษเบาๆใช่ไหมลูกไม่ต้องฉีกแรงเท่าฉีกแรงปุ๊บเป็นไงเราจะได้รูปร่างตามที่เราต้องการไหมไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉีกเบาๆค่อยๆฉีกใช่ไหมลูกหรือถ้าเราใช้กรรไกรและใช้วิธีการตัดเราก็จะใช้กรรไกรหรือว่ามีดคัตเตอร์ก็ได้แต่เด็กๆจะต้องระมัดระวังอย่างมากหรืออาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูก็ได้ในการช่วยเราใช่ไหมลูกด้วยวิธีการตัดนะคะนอกพอจากเราตัดหรือว่าฉีกกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้กระดาษตามรูปร่างที่เราต้องการแล้วใช่ไหมลูกเราก็จะนำนะคะกระดาษของเราหรือว่าพื้นรองรับของเรานะคะมาร่างนะคะให้เกิดภาพที่เราต้องการก่อนที่เราจะปะติดกระดาษของเราลงไปเราต้องมีภาพที่เราต้องการก่อนถูกไหมสมมุติว่าวันนี้อยากปะติดเป็นรูปมะม่วงครูตุลก็จะร่างภาพเป็นรูปอะไรมะม่วงแต่ถ้าเด็กอยาก ได้รูปอื่นๆเด็กๆต้องร่างภาพรูปมะม่วงไหมเนี่ย

0: ไม่ต้องใช่ไหมเด็กๆ ก็สามารถร่างภาพนะคะตามที่เด็กๆต้องการได้เลยจะเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการจะปะติดลงไปใช่ไหมลูกเมื่อกี้วิธีแรกเราตัดแล้วก็ฉีกกระดาษเป็นรูปร่างที่เราต้องการแล้วใช่ไหมวิธีที่สองมาร่างภาพนะคะใส่พื้นรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือว่าอื่นๆก็ได้นะคะต่อไปวิธีที่สามนะคะหลังจากที่เราร่างภาพเสร็จจะติดกระดาษลงไปได้ต้องทำยังไงนะจะติดได้ก็ต้องมีการใช้กาวใช่ไหมลูกหรือวัสดุที่ทำให้เกิดความเหนียวหรือว่าให้กระดาษของเราสามารถติดกันได้ใช่ไหมลูกอย่างเช่นกาวนะคะนำกาวมาทานะคะที่ภาพที่เราร่างลงไปก่อนที่เราจะนำกระดาษหรือว่าเศษกระดาษที่เราฉีกเอาไว้นะคะมาติดนั่นเองหลังจากทากาวเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนำกระดาษที่เราตัดหรือว่าฉีกนะคะมาแปะตามรูปร่างที่เราร่างไว้ได้เลยนะคะเราก็จะได้ภาพผลงานนะคะที่เป็นภาพงานปะติดทีนี้ภาพผลงานของเรามีสีสันหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วแทนการระบายสีได้ไหมเนี่ย
1: ได้
0: ทีนี้เด็กๆเห็นหรือยังว่านอกจากการวาดภาพระบายสีนะคะก็ยังสามารถสร้างสรรค์ด้วยวิธีการอื่นๆได้อย่างเช่นการปะติดนั่นเองนะคะหรือแม้แต่การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์อื่นๆใช่ไหมลูกก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นการปะติดด้วยกระดาษนอกจากกระดาษแล้วก็ยังสามารถใช้วัสดุอื่นๆได้ด้วยนะคะทีนี้เมื่อกี้เรารู้ขั้นตอนนะการสร้างสรรค์งานปะติดไปแล้วถึงเวลาที่เด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นวันนี้อยากทำงานปะติดรูปอะไรโอ้ยแสดงว่าวันนี้ทุกคนอยากทำภาพของตัวเองใช่ไหมลูกดูดีกว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูตูนนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะสร้างสรรค์งานนะคะปะติดนะคะตามจินตนาการโดยที่วันนี้นะคะเราจะใช้งานปะติดจากกระดาษค่ะแสดงว่าวันนี้มีหัวข้อไห
1: ม
0: ไม่มีให้อิสระอีกแล้วเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่เลยแต่ข้อจำกัดของเราเราจะใช้กระดาษในการปะติดนั่นเองไหนเด็กๆคนไหนเตรียมกระดาษสีมาบ้างวันนี้โอ้ยชื่นใจมากๆทุกคนเตรียมมาเกือบทั้งหมดเลยแสดงว่าทุกกลุ่มมีกระดาษสีใช่ไหมลูกเอามือลงวางอุปกรณ์ลงก่อนลูกเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะเตรียมอุปกรณ์มาเช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูบทบาทของครูปลายทางกันค่ะเด็กๆนั่งตัวตรงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงก่อนลูกเดี๋ยวเรามาฟังบทบาทของครูปลายทางพร้อมๆกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมนะคะแล้วก็ดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมนะคะการปะติดตามจินตนาการนะคะพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ติดชมนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะมาชมการสาธิตของครูตูนไปพร้อมๆกันก่อนค่ะและตอนนี้นะคะครูตูนก็เปลี่ยนมาอยู่ในชุดผ้ากันเปื้อนแบบนี้แล้วนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้ทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางได้ดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำงานปะติดกระดาษกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็เตรียมกระดาษสีนะคะมาใช้ในการปะติดเรียบร้อยค่ะนอกจากมีกระดาษสีแล้วนะคะอีกที่สำคัญมากอย่างนึงนะก็คือกาวนั่นเองค่ะกาวแล้วก็แผ่นรองรับของเรานะคะเด็กๆก็จะใช้เป็นสมุดวาดเขียนหรือกระดาษวาดเขียนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูตูนจะสาธิตนะคะก่อนอื่นขอสาธิตวิธีการฉีกแล้วก็การตัดกระดาษก่อนนะคะเหมือนที่ครูตูนบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าการทำงานปะติดจากกระดาษนะคะสามารถทำได้2แบบนะคะก็คือ1นะคะจากการฉีกหรือว่าการตัดนะคะการฉีกนะคะง่ายๆเลยเราจะใช้2มือของเรานะคะฉีกกระดาษนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะสังเกตพร้อมๆกันนะคะว่าหลังจากที่ครูตูนฉีกแล้วนะคะลักษณะของกระดาษจะเป็นอย่างไรนะคะเวลาที่เราฉีกนะคะเราก็สามารถฉีกไปในลักษณะของรูปร่างนะคะที่เราต้องการได้เวลาที่เราฉีกออกมาแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเราจะได้ลักษณะของขอบกระดาษนะคะที่มีรอยนะคะมีร่องรอยของสีขาวๆอยู่นะคะร่องรอยของการฉีกแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนะคะของการฉีกนั่นเองนะคะเป็นลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษนะคะก็สามารถใช้สร้างสรรค์งานศิลปะหรืองานทัศนศิลป์ได้สวยอีกแบบนึงนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการฉีกเป็นการตัดนะคะโดยการใช้กรรไกรนะคะโดยที่เด็กๆนะคะควรจะระมัดระวังนะคะอาจจะอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคุณครูนะคะเวลาที่เราตัดนะคะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดนะคะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะที่กระดาษที่ครูตูนจะตัดเลยสมมติว่าครูตูนจะตัดกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะ เวลาที่เราตัดนะคะใช้กรรไกรนะคะในการช่วยตัดก็จะสามารถควบคุมนะคะลักษณะของรูปร่างที่เราต้องการจะตัดได้นะคะแล้วก็จะทำให้ขอบของกระดาษนะคะถ้าสังเกตนะคะก็จะต่างกับการฉีกเลยใช่ไหมคะการฉีกจะมีร่องรอยนะคะของการฉีกที่ขรุขระอยู่นะคะแต่ว่าการตัดเนี่ยเราก็จะได้รูปร่างนะคะที่คมแล้วก็เรียบเนียนแบบนี้นะคะให้เด็กๆเลือกใช้ได้เลยนะคะตามความชอบของเด็กๆนะคะแต่เน้นย้ำอีกทีนึงนะคะถ้าเด็กๆใช้กรรไกรหรือว่ามีดคัตเตอร์ในการตัดของมีคมนะคะควรอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณลุงก็จะมาสาธิตนะคะภาพปะติดจากกระดาษนะคะโดยใช้กระดาษสีต่างๆนะคะมาทำนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณลุงจะเริ่มจากการร่างภาพก่อนนะคะให้เด็กเริ่มจากการร่างภาพหรือว่ากำหนดภาพก่อนนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะทำเป็นภาพอะไรนะคะซึ่งการร่างภาพของเราเหมือนทุกครั้งนะคะเราจะเริ่มจากการใช้ดินสอนะคะร่างเบาๆให้เป็นภาพที่เราต้องการค่ะคุณก็จะใช้ดินสอร่างนะคะวันนี้คุณตุลคิดไว้แล้วว่าคุณตุลจะทำเป็นภาพของทะเลนะคะโดยที่คุณตุลจะแบ่งพื้นที่นะคะของท้องฟ้ากับผืนน้ำเอาไว้นะคะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะหลังจากนั้นก็กำหนดนะคะให้เป็นวงกลมตรงนี้นะคะเป็นลักษณะของพระอาทิตย์นะคะอาจจะมีก้อนเมฆนะคะอยู่บริเวณนี้ด้วยนะคะใช้ดินสอในการร่างเบาๆนะคะไม่ต้องกดน้ำหนักเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้ผลงานของเราไม่ได้จะเน้นนะคะการวาดนะคะจะเน้นการปะติดนะคะแล้วก็ร่างเบาๆนะคะให้เห็นร่องรอยดินสอบางๆนะคะให้เรากำหนดให้รู้ว่าเราจะติดแล้วก็ปะกระดาษสีตรงไหนนั่นเองค่ะนอกจากร่างพื้นฟ้ากับพื้นน้ำแล้วนะคะคุณก็จะใส่รูปของเรือใบไปด้วยนะคะคุณจะกำหนดให้เรือใบนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะคุณก็วาดเรือใบเอาไว้นะคะหนึ่งลำนะคะคุณก็จะร่างภาพไว้เท่านี้ก่อนนะคะเมื่อพอได้ภาพที่คุณต้องการแล้วนะคะคุณก็จะนำกระดาษนะคะหรือว่าเศษกระดาษที่มีอยู่นะคะหรือว่าที่ฉีกเตรียมไว้นะคะมาปะติดลงไปได้เลยอันนี้เป็นเศษกระดาษที่คุณตุลมีอยู่นะคะคุณก็จะลองวางทาบดูก่อนนะคะถ้าลักษณะของกระดาษแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีรอยฉีกเอาไว้นะคะเป็นเศษกระดาษที่คุณตุลเคยฉีกเอาไว้นั่นเองนะคะคุณก็จะนำมาทาบกับกระดาษถ้าเกิดว่ามีการเลยขอบกระดาษออกมานะคะก็อาจจะกำหนดนะคะดูว่าขอบกระดาษของเราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็อาจจะใช้กรรไกรช่วยในการตัดนะคะหรือจะใช้การฉีกก็ได้นะคะพอได้ร่องรอยแล้วคุณก็จะใช้กระดาษนะคะในการตัดออกแบบนี้นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะลองทาบอีกทีนึงนะคะว่าได้สัดส่วนที่พอดีกับกระดาษของเราหรือยังนะคะถ้าได้สัดส่วนแล้วนะคะให้เด็กๆใช้กาวนะคะเวลาที่เราใช้กาวนะคะเราก็อาจจะใช้ผู้กันที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือเป็นแท่งไม้หรืออะไรก็ได้นะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาทาจุ่มไปที่กาวนะคะแล้วก็นำมาทาที่กระดาษได้เลยค่ะอาจจะทาลงในกระดาษสีนะคะเด็กๆดูฝั่งดีๆนะลูกว่าจะใช้ฝั่งไหนนะคะจะโชว์ฝั่งไหนให้เอาฝั่งนั้นขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกใช้ทานะคะกาวในฝั่งที่เราไม่ได้ใช้นะคะอย่างอันนี้คุณตุลจะโชว์ในฝั่งที่มีรอยฉีกนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็น่าสนใจนะคะคุณก็จะพลิกกลับด้านนะคะรอยฉีกแล้วก็มาทากาวด้านหลังนะคะก็ทาลงไปนะคะให้ในบริเวณกระดาษเศษกระดาษของเราที่เราต้องการจะปะติดนะคะพอทากาวนะคะทั่วบริเวณของกระดาษที่เราต้องการจะปะติดแล้วนะคะก็ให้เราพลิกกระดาษนะคะเศษกระดาษที่เราตัดหรือว่าฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็ติดลงไปในส่วนที่เราต้องการได้เลยค่ะมันก็จะติดลงไปนะคะแบบนี้นะคะใช้มือลูบเบาๆนะคะบนกระดาษให้ติดลงไปกับกระดาษแบบเรียบเนียนนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณลุงก็จะเพิ่มนะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นคลื่นนะคะถัดไปอีกชั้นหนึ่งนะคะต่อกันขึ้นไปแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ถัดกันลงมาเดี๋ยวคุณลุงจะเปลี่ยนไปเริ่มจากด้านบนบ้างนะคะโดยให้ทับซ้อนกันลงมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะ คุณก็จะเลือกนะคะสีของกระดาษนะคะเด็กๆอาจจะใช้กระดาษเศษกระดาษหลายๆสีก็ได้นะคะนำมาใช้นะคะอาจจะไม่ได้สัดส่วนจากที่เราวาดไว้นะคะเราก็สามารถฉีกออกได้นะคะตามลักษณะของกระดาษที่เราต้องการเลยอีกเศษนะคะก็ลองเอามาทาบเอามาวางนะคะแบบนี้ได้เลยพอได้ลักษณะที่เราต้องการแล้วนะคะเด็กๆก็พลิกกระดาษแล้วก็ทากาวเช่นเดิมนะคะในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางคนไหนนะคะคิดออกแล้วนะคะนึกออกแล้วว่าจะทำภาพประติดเป็นภาพอะไรนะคะก็สามารถเริ่มร่างภาพได้เลยนะคะร่างภาพบนกระดาษวาดเขียนหรือในสมุดวาดเขียนของเด็กๆก่อนนะคะเมื่อทากาวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะพลิกกลับด้านแล้วก็ติดลงไปนะคะอาจจะทับร่องรอยที่เราร่างไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆติดไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มพื้นที่ได้เลยนอกจากกระดาษสีแล้วนะคะเด็กๆอาจจะใช้เป็นกระดาษเหลือใช้ก็ได้นะคะกระดาษที่เด็กๆไม่ได้ใช้แล้วเป็นกระดาษนิตยสารนะคะหรือว่ากระดาษโฆษณาต่างๆนะก็สามารถนำมาใช้ในงานประติดได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งนอกจากการประติดกระดาษแล้วนะคะเด็กๆก็ยังสามารถใช้วัสดุอื่นๆได้ด้วยนะคะในการสร้างสรรค์งานประติดนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษนะคะของธัญพืชต่างๆนะคะเมล็ดถั่วนะคะข้าวสารก็ยังสามารถนำมาประติดได้เช่นกันนะคะหรือบางงานประติดนะคะก็อาจจะใช้เป็นวัสดุที่มีรูปทรงนะคะอย่างเช่นกระเบื้องนะคะมาประติดหรือว่าเศษกระจกก็ได้นะคะแต่ว่าวัสดุที่เด็กๆจะนำมาใช้ในการประติดก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะคำนึงถึงอันตรายด้วยว่าจะส่งผลอันตรายกับเด็กๆหรือเปล่านะคะนะซึ่งในช่วงวัยของเด็กๆป.2 นะคะงานประติดกระดาษก็เหมาะสมนะคะกับช่วงวัยของเด็กๆนะคะก็สามารถนำมาใช้ได้เป็นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะคุณก็จะฉีกกระดาษนะคะเพิ่มนะคะแล้วก็ค่อยๆวางลงไปนะคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสามารถเริ่มร่างภาพนะคะแล้วก็ทำงานประติดได้ไปพร้อมๆกับคุณตูนได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะค่อยๆติดลงไปนะคะทีละชั้นให้เกิดการทับซ้อนกันนะคะภาพของเราก็จะออกมาสวยงามแล้วก็น่าสนใจนั่นเองถ้าเกินจากกระดาษของเรานะคะก็นำมาตัดนะคะให้พอดีนะคะเพื่อให้งานของเราเกิดความสวยงามนะคะได้ขนาดที่พอเหมาะนั่นเองค่ะย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเกิดเด็กๆปลายทางหรือว่าเด็กๆต้นทางนะคะต้องการจะใช้กรรไกรนะคะหรือว่าของมีคมนะคะก็ขอให้อยู่ในการควบคุมดูแลของคุณครูปลายทางนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ด้วยนะคะในวันนี้ครูตุลก็ใช้เทคนิคการฉีกกระดาษนะคะเพราะว่าครูตุลเห็นว่าการฉีกนะคะก็จะทิ้งร่องรอยที่เป็นขอบขาวใช่ไหมคะในขอบขาวๆนี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับคลื่นทะเลนะคะก็ทำให้เกิดความสวยงามแล้วก็น่าสนใจนะคะก็เด็กๆก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะกับเทคนิคการฉีกนะคะจะทำเป็นภาพอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ หรือใครอยากได้ภาพที่คมชัดนะคะได้รูปร่างรูปทรงที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะเด็กๆก็สามารถใช้การตัดก็ได้นะแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเด็กๆอาจจะ

0: ฉีกกระดาษแล้วนำมาลองวางก่อนก็ได้นะลูกเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจนะคะซึ่งลักษณะของกระดาษนะคะที่เกิดจากการตัดแล้วก็การฉีกนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่านักเรียนจะเลือกใช้แบบใดในการสร้างสรรค์นะคะก็จะให้ความสวยกันคนละแบบนะคะต่างกันออกไปเด็กก็จะได้เห็นว่าการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ใช่ไหมลูกไม่ได้มีแค่การวาดการระบายสีเพียงอย่างเดียวนะคะนอกจากการวาดระบายสีนะคะการปั้นแล้วนะคะการปะติดก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่น่าสนใจนะคะนำมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันนะคะฉีกกระดาษไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปะติดจนเต็มพื้นที่นะคะให้ได้ลักษณะของคลื่นทะเลนั่นเองค่ะหรือเด็กๆปลายทางหรือว่าต้นทางนะคะอยากสร้างสรรค์ให้เป็นภาพอื่นๆนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆอาจจะร่างภาพหนึ่งภาพนะคะที่เด็กๆต้องการนะคะแล้วก็ใช้การฉีกหรือว่าตัดกระดาษนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นเศษกระดาษแล้วก็ทากาวติดลงไปแทนการระบายสีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้คุณบุญก็ให้อิสระในการสร้างสรรค์กับเด็กๆเลยนะคะเป็นภาพตามจินตนาการได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณบุญจะทำคลื่นทะเลนะคะอีกสักหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะไปทำในส่วนของท้องฟ้านะคะเป็นพระอาทิตย์แล้วก็เรือใบให้เด็กดูกันคุณก็จะเลือกเศษกระดาษที่ชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วมาฉีกลักษณะที่คุณตุลต้องการนะคะเชื่อว่าเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะน่าจะสร้างสรรค์งานปาติดนะคะได้สวยงามไม่แพ้ครูตุลแน่นอนนะคะก็ติดลงไปนะคะให้เป็นลักษณะของคลื่นนะคะถ้าส่วนไหนที่เกินนะคะสามารถใช้กรรไกรในการช่วยตัดนะคะเก็บรายละเอียดได้ให้เกิดความสวยงามมากขึ้นได้นั่นเองค่ะคราวนี้คุณดุลก็จะได้ลักษณะของพื้นน้ำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคลื่นนะคะที่มีรอยฉีกของกระดาษนะคะสีขาวๆนะคะก็ให้ลักษณะเหมือนรอยคลื่นทะเลนั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวคุณดุลจะทำในส่วนของพระอาทิตย์ก่อนนะคะคุณดุลก็จะใช้ เศษกระดาษสีเหลืองนะคะครั้งนี้เดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนจากการฉีกนะคะเป็นการใช้กรรไกรตัดบ้านนะคะเพื่อจะได้รูปทรงนะคะรูปร่างนะคะที่คมชัดนะคะแล้วก็ดูเป็นวงกลมนะคะก็อาจจะใช้ดินสอช่วยนะคะในการร่างภาพวงกลมไปก่อนบนกระดาษแบบนี้ก็ได้นะคะพอร่างภาพให้ได้วงกลมแบบนี้แล้วนะคะก็ใช้กรรไกรนะคะในการตัดนะคะตามรอยดินสอที่เราเขียนไว้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะให้คุณครูปลายทางช่วยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยช่วยก็ได้นะคะระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะในขั้นตอนนี้พอตัดกระดาษให้ได้รูปทรงรูปร่างที่เราต้องการแล้วนะคะคุณก็จะนำมาทาบนะคะกับภาพที่ร่างไว้นะคะแล้วก็นำมาทาก้าวแล้วก็ติดลงไปเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการสร้างสรรค์งานปะติดนะคะจากกระดาษเราก็จะได้ภาพที่สวยงามนะคะด้วยวิธีขั้นตอนที่ง่ายๆนะคะแทนการวาดภาพแล้วก็ระบายสีนั่นเองค่ะคราวนี้ก็จะได้พระอาทิตย์หนึ่งดวงนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณจะทำเรือใบนะคะโดยการใช้กระดาษสีแดงนะคะเหมือนเดิมคุณจะใช้วิธีการตัดเหมือนกับพระอาทิตย์เมื่อสักครู่เลยคุณก็จะร่างโครงของเรือใบลงไปนะคะก็ดูวัดขนาดนะคะว่าเล็กหรือใหญ่เกินไปไหมนะคะถ้าเล็กเกินไปเราก็ร่างใหม่ได้นะคะให้เหมาะสมกับภาพผลงานของเรานะคะพอได้แล้วก็ใช้กรรไกรตัดเหมือนเดิมนะคะตามรูปร่างที่เราร่างไว้นะคะในการใช้กรรไกรนะคะหรือว่าของมีคมในการตัดกระดาษนะคะเด็กๆก็จะสามารถควบคุมนะคะการตัดกระดาษได้ดีกว่าการฉีกนะคะได้รูปร่างตามที่ต้องการมากกว่านะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะในการใช้อุปกรณ์ด้วยนะคะพอได้ลักษณะของเรือแล้วนะคะก็มาวัดดูนะคะว่าโอเคไหมนะคะถ้าโอเคแล้วก็ติดลงไปเลยนะคะอาจจะเลยรอยดินสอมานิดนึงนะคะไม่เป็นไรเราใช้ยางลบๆได้นั่นเองค่ะแล้วก็ทาก้าวนะคะแล้วก็ติดลงไปเหมือนเดิมเลยตรงที่เป็นรอยดินสอเกินออกมานะคะคุณก็จะใช้ยางลบๆได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนร่างเราก็ต้องทวนร่างภาพให้น้ำหนักเบามือที่สุดเนาะต่อไปเป็นโครงเรือใบส่วนตรงโครงเรือใบตรงใบเรือนะคะคุณก็จะใช้การฉีกบ้างนะคะให้เด็กๆดูว่าลักษณะของการฉีกกับการตัดนะคะก็จะได้ลักษณะที่ต่างกันนะคะโดยที่จะฉีกเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเวลาที่เราตัดเราก็จะได้ลักษณะของรูปร่างนะคะที่ง่ายมากกว่านะคะตามที่เราต้องการมากกว่านะคะถ้าเป็นการฉีกนะคะเราก็อาจจะได้ทิศทางที่อาจจะบิดเบี้ยวไปบ้างนะคะแต่ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะก็จะฉีกออกมานะคะให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปติดนะคะเป็นโครงเรือใบแบบนี้นะคะถ้าใหญ่ป้ายเราก็สามารถทำให้เล็กลงได้ค่ะเราก็จะได้เรือใบแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ท่าก้าวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ติดลงไปต่อไปเหลือก้อนเมฆนะคะด้านบนนะคะคุณก็จะเลือกใช้กระดาษนะคะเป็นสีฟ้านะคะทำเป็นก้อนเมฆนะคะริ้วเมฆตรงนี้นะคะโดยการใช้การฉีกเหมือนเดิมค่ะก็จะฉีกเป็นเส้นริ้วๆเล็กๆนะคะจะทำให้ปลายมีความแหลมนะคะเด็กก็จะเห็นว่าอาจจะควบคุมนะคะรูปร่างของกระดาษได้ยากกว่าการตัดใช่ไหมคะแต่ก็จะให้นะคะลักษณะที่พิเศษก็คือมีขอบแบบนี้นะคะเหลืออยู่ก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะคะอยู่ที่ความชอบของเด็กๆเลยว่าเด็กๆอยากได้ลักษณะของกระดาษแบบไหนนะลูกเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ เชื่อว่าตอนนี้ทั้งเด็กปลายทางแล้วก็ต้นทางนะคะก็น่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามแล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของเพื่อนๆต้นทางกันนะคะวันนี้อ่ะลุงก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทากาวแล้วก็ติดชิ้นสุดท้ายลงไปนะคะถ้าตรงไหนที่มีรอยดินสอของเราเกินมาอยู่นะคะก็สามารถใช้ยางลบนะคะลบเก็บรายละเอียดของผลงานของเราได้เลยนะคะเสร็จเท่านี้นะคะคุณลุงก็จะได้ผลงานนะคะที่สวยงามนะคะจากการปะติดนะคะจากกระดาษสีนั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงามไม่แพ้ครูตูนเช่นเดียวกันนะคะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะว่าจะใช้การฉีกหรือว่าการตัดนะคะครูตูนก็มีอีกหนึ่งผลงานมาให้ชมกันนะคะอันนี้เป็นผลงานที่ครูตูนทดลองทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นรูปคล้ายๆกันเลยนะคะเป็นรูปทะเลนะคะก็ใช้การฉีกกระดาษนะคะเกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นำมาปะติดนะคะให้สวยงามนะคะย้ำๆกันอีกทีนะคะนอกจากการใช้กระดาษแล้วนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางนะคะก็สามารถนะคะใช้วัสดุอื่นๆนะคะนำมาปะติดก็ได้นะคะแต่ว่ากระดาษนะคะก็เหมาะนะคะกับการนำมาใช้กับเด็กๆในระดับชั้นป.2นั่นเองค่ะวันนี้ครูตุ้มก็เลยยกมาเป็นตัวอย่างค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและก่อนที่จะไปสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูตุลก็มีภาพผลงานตัวอย่างนะคะของเด็กๆต้นทางนะคะมาให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ชมกันนะคะอันนี้เป็นภาพสตรอเบอรี่ใช่ไหมลูกโอ้น่ารักมากๆเราใช้วิธีการตัดหรือการฉีกเนี่ยวันนี
1: ้การตัดแล้วผสมกับการฉีก
0: การตัดแล้วก็ผสมกับการฉีกด้วยใช่ไหมโอ้โหน่ารักมากๆเราเริ่มจากการร่างภาพก่อนใช่ไหมลูกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่สามารถทำได้นะคะเด็กๆอาจจะร่างภาพนะคะที่เด็กๆต้องการลงไปก่อนนะคะแล้วก็ฉีกกระดาษหรือว่าตัดกระดาษเป็นเศษชิ้นเล็กๆใช่ไหมลูกแล้วก็นำมาปะติดนะคะแบบนี้นะคะแทนการระบายสีก็เกิดความสวยงามเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้ครูตุลมีอีกหนึ่งผลงานด้วยนะคะมาให้เด็กๆให้เพื่อนๆนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันนะคะเป็นผลงานของไมกี้ใช่ไหมลูกอันนี้ก็สวยแล้วก็น่ารักไม่แพ้กันเลยไมกี้ใช้วิธีการตัดหรือการฉีกลูก
2: การตัดครับ
0: ใช้วิธีการตัดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นผลงานที่เกิดจากการตัดเป็นภาพทะเลใช่ไหมลูกก็สวยงามมากๆตัดภาพเรือได้สวยงามกว่าครูตุลอีกใช่ไหมเชื่อว่าเพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางเลยก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไม่แพ้กันค่ะเดี๋ยวเราไปชมสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆไปนั่งที่ลูกขอบคุณมากค่ะเก่งมากๆเลยเพื่อนๆตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของศิลปะการปะติดนะคะถ้าจากที่เด็กได้เรียนรู้ในวันนี้ลูกเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งแสดงว่าวันนี้เด็กๆ เห็นหรือยังว่าการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมลูกมีหลายวิธีไหม
3: ไม
0: ่มีหลากหลายวิธีเลยทั้งการวาดภาพระบายสีก็สร้างงานทัศนศิลป์ได้ใช่ไหมลูกการปั้นในครั้งที่แล้วก็สร้างงานทัศนศิลป์ได้และวันนี้นะคะการประติดนะคะการประติดก็ยังสามารถสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งการประติดนะคะก็สามารถใช้วัสดุที่หลากหลายนะคะนำมาประติดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเศษกระเบื้องนะคะเศษแก้วนะคะหรือว่าการใช้กระดาษแบบที่ครูตุลยกตัวอย่างมาในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะสำหรับการประติดกระดาษที่ครูตุลนำมาให้ดูในวันนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าทำได้ทั้ง2แบบเลยแบบแรกนะคะจากการตัดนะคะเราก็จะสามารถควบคุมรูปร่างนะคะของกระดาษได้ง่ายมากกว่านะคะแล้วก็ทำให้รูปร่างของกระดาษที่เราตัดออกมานะคะคมชัดมากกว่านะคะสำหรับการฉีกนะคะอีกแบบนึงนะคะโดยวิธีการฉีกนะคะก็จะสามารถ ควบคุมรูปร่างนะคะได้ยากกว่าการตัดนะคะแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะของการฉีกคือการเหลือขอบขาวๆหรือว่าได้ขอบที่ไม่ได้มีความเรียบมากนะคะแต่ก็ได้ความสวยงามไปอีกแบบนะคะอยู่ที่ความชอบของเด็กๆปลายทางเลยว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะการปะติดนะคะคุณตุลก็มีเนื้อหานะคะความรู้แล้วก็ให้เด็กได้ฝึกการปะติดเพียงเท่านี้นะคะ

0: สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยการทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่เด็กจะต้องเตรียมในครั้งหน้านะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะลูกครั้งหน้าเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะทั้งเด็กๆต้นทางปลายทางเลยนะคะตั้งใจฟังนะลูกครั้งหน้าให้เด็กๆปลายทางคะเตรียมเป็นกระดาษวาดเขียนมานะคะอาจจะมีกระดาษที่มีความหนาหน่อยนะคะครั้งหน้าเด็กๆฟังครั้งหน้าเราจะไม่ใช้เป็นสมุดวาดเขียนนะลูกเราจะใช้เป็นกระดาษวาดเขียนแล้วครั้งหน้าเราจะเก็บสมุดไว้แล้วนำกระดาษวาดเขียนมานะคะนอกจากกระดาษวาดเขียนแล้วนะคะก็จะมีดินสอสีหรือว่าสีไม้นะคะและอีก2 อย่างที่เด็กจะต้องเตรียมมาในครั้งหน้านะคะนั่นก็คือเชือกแล้วก็กรรไกรด้วยครั้งหน้าเราจะมาฝึกใช้กรรไกรกันอีกแล้ววันนี้ไหนใครได้ใช้กรรไกรตัดกระดาษบ้างยกมือโอ้ได้ใช้กรรไกรตัดกระดาษแล้วบางคนในวันนี้ใช่ไหมลูกอ่ะครั้งหน้าก็ยังใช้กรรไกรอยู่แต่จะมาตัดอะไรเดี๋ยวเรามาดูเป็นไปพร้อมๆกันนะคะในสัปดาห์หน้านอกจากกรรไกรแล้วก็นำเชือกมาด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะกำชับเด็กๆปลายทางให้นำอุปกรณ์มาในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้าด้วยนะคะและวันนี้ค่ะเหมือนเช่นเคยค่ะก่อนจะจากกันไปคุณตุลก็มีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาพผลงานที่คุณตุลนำมาฝากนะคะชื่อผลงานว่าเกอร์นิก้านะคะเป็นภาพของปราโบปิกัสโซนะคะโดยใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆสังเกตลูกภาพนี้ลักษณะรูปภาพที่วาดออกมาเป็นยังไงเหมือนจริงไหมวันนี้เหมือนจริงไหมถ้าเด็กๆสังเกตดีๆลูกภาพวาดวันนี้เนี่ยจะมีรูปร่างรูปทรงที่ค่อนข้างแปลกไปใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ครูตุลนำภาพผลงานที่เขาใช้ลักษณะการตัดทอนการตัดทอนรูปร่างที่สมจริงนะคะให้เป็นรูปร่างเรขาคณิตหรือว่ารูปร่างที่มีความง่ายมากขึ้นนะคะก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของปราโบปิกัสโซนั่นเองค่ะส่วนครั้งหน้านะคะครูตุลจะมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์อะไรมาฝากกันนะคะและบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ

0: ขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV too. Welcome to English class with me, Miss Gael Ta Chi Phet. You can call me Teacher แก้วสวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรมาดูไปพร้อมๆกันนะคะมาดูที่หน้าปกของเรื่องก่อนนะคะนักเรียนสังเกตไหมเอ่ยว่านักเรียนเห็นภาพของอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยต้องเกี่ยวกับ family ต้องเกี่ยวกับครอบครัวอย่างแน่นอนใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรคุณครูปลายทางฝากฟังคำตอบด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูแผนผัง family tree แผนผังครอบครัวดีกว่านะคะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเราเรียนไปในเรื่องของอะไรคะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรบ้างครั้งที่แล้วครั้งที่ผ่านมาครูแก้วขอฟังเสียงกลุ่ม4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ
3: แนะนำปู่ย่าตายายคร
1: ับแนะนำปู่ย่าตายายปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางยังจำคำศัพท์เกี่ยวกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นคำศัพท์คุณปู่หรือว่าคุณตาเราจะใช้คำว่าอะไรคะกลุ่ม5ลองตอบนะคะคำศัพท์คำว่าคุณปู่หรือว่าคุณตาเราต้องใช้คำศัพท์คำว่าอะไรคะวันใหม
3: ่ grandfather
1: again please
3: grandfather
1: ถูกต้องไหมคะนักเรียนไหนถ้าถูกต้องกดไลค์หน่อยค่ะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะ

0: ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม4จะได้อะไรไปคะจะได้หัวใจไปนั่นเองนะคะนักเรียนลองออกเสียงคำว่าคุณปู่หรือคุณตาเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังอีกรอบค่ะอีกรอบค่ะก็จะได้ว่าอะไรนะคะgrandfather นั่นเองส่วนคุณย่าหรือว่าคุณยายส่วนกรุ๊ป 1ยกมืออ่ะคุณย่าคำศัพท์คุณย่าหรือคุณยายนะคะลองพูดค่ะ
1: grandmother
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนปรบมือให้หน่อยค่ะเพราะฉะนั้นกรุ๊ป1ก็จะได้หัวใจไปนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปให้นักเรียนดูที่แผนภาพอันนี้อีกนะคะเราก็จะต้องมีภาพนี้คือคำศัพท์อะไรคะอ่านอีกรอบค่ะ
2: grandfather
0: ดีมากค่ะคำศัพท์คำถัดไปค่ะ
2: grandmother
0: ต่อไปนะคะอันนี้จะต้องเป็นคุณปู่แล้วฝั่งนี้ก็จะต้องเป็นคุณย่าใช่ไหมครับต้องเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณพ่อของฉันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำศัพท์คำถัดไปค่ะเด็กๆ again please
2: father
0: ดีมากค่ะ father
2: father
0: อีกหนึ่งคำ คำว่าอะไรนะคะ นักเรียนปลายทางลองพูดหน่อยค่ะ นักเรียนในห้องเรียนคิดว่านักเรียนปลายทางพูดถูกต้องไหมคะ นั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะเพื่อนคำว่า mother นั่นเองต่อไปนักเรียนในครอบครัวอย่างเช่นในครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันมีอีก2คนนักเรียนคิดว่าเป็นคำศัพท์อะไรกรุ๊ป5กรุ๊ป5ให้ดูที่แผนภาพใช่ไหมคิดว่าจะต้องมีสมาชิกในครอบครัวคนใดอีกคะ
1: sister
0: ลองฟังขอฟังคนอื่นอีกกรุ๊ป2กลุ่มที่2ต้องมีใครได้บ้างอีกนะ
3: น้องกับพี่ครับ
0: น้องกับพี่มีความเห็นอื่นอีกไหม anything else กรุ๊ป5ขออีกรอบใช่ไหมคะ
1: sister กับ brother
0: sister ไหมคะคำว่า sister ไหมคะเด็กๆคุ้นกับคำศัพท์คำว่า sister ไหมคะคืออะไรคะแล้วที่บ้านใครมีพี่ชายน้องชายพี่ชายบ้างบ้านใครมีน้องชายบ้านใครมีพี่สาวบ้านใครมีน้องสาวบ้างจะหรือว่าบ้านใครที่เป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่ชายน้องชายเลยแล้วนักเรียนปลายทางมีพี่น้องไหมคะดีมากค่ะเด็กๆครูแก้วจะยังเป็นยังไงคะและอีกหนึ่งคนน่าจะเป็นอะไรอีกหนึ่งคำศัพท์วันนี้คำว่า sister ดีมากนะคะเอาละค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ family members วันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ family members เป็นเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะคะเอาละค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องบอกคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้ให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับประโยคมีอะไรบ้างนั่นเองต่อไปก็คือพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวได้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะมีความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆขอทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะขอทบทวนอีกหนึ่งรอบอันนี้ก็จะเป็นคุณอะไรเอ่ย
2: ค
0: ุณปู่นั่นเองและอีกหนึ่งภาพคือคุณอะไรคะคุณย่าใช่ไหมคะเราจะใช้คำศัพท์คุณปู่เราจะใช้คำว่าอะไรนะคะ
2: grandfather
0: grandfather คุณครูปลายทางจดคำศัพท์ลงบนกระดานด้วยนะคะต่อไปอีกหนึ่งภาพ
2: คุณย่าน
0: ั่นเองคุณย่าเราใช้คำว่าอะไรนะคะ
2: grandmother
0: grandmother

0: grandmother ต่อไปคุณอะไรคะ
1: คุณพ่อ
0: ใช้คำศัพท์ว่าอะไรนะ
1: father
0: และอีกหนึ่งท่านคือคุณอะไรคะคุณแม่นั่นเองต่อไปนักเรียนมีอีก2คนคำศัพท์ใหม่วันนี้มาดูคนแรกนั่นก็คือ
1: brother
0: again please
1: brother
2: sister
0: และอีก1คน
2: sister
0: ดีมากค่ะเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนตั้งแต่ป.ไหนแล้วเอ่ยป.1นั่นเองนะคะแสดงว่านักเรียนจดจำคำศัพท์ได้นะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆให้นักเรียนนะคะมาดูที่ภาพนะคะมีคน2คนใช่ไหมคะมีคำศัพท์มานำเสนอเด็กๆคิดว่าภาพ2ภาพบุคคล2คนนี้มีความแตกต่างกันไหมคะ
1: ม
0: ีทางลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไรคนนี้น่าจะเป็นคุณพ่อเขามีลักษณะเป็นอย่างไรคะและอีกหนึ่งคนลองมาดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์คำแรกนั่นก็คือคำว่าใครอ่านได้กรุ๊ป1กลุ่มที่1ดาเนียลองไหมคะลองอ่านคำศัพท์คำนี้ค่ะยังไม่ได้กรุ๊ป4กลุ่มที่4จักรพรรดิให้ดูที่คำศัพท์คำนี้นะคะแล้วก็ลองอ่านเลยค่ะออกเสียงว่า
3: ทีม
0: ยังไม่ใช่นะคะกรุ๊ป 5วันใหม่ลองอ่านคำศัพท์คำนี้หน่อยค่ะจำได้ไหมเอ่ย
3: Dad
0: ไม่เป็นไรให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ดูที่ภาพนี้พร้อมกับคำศัพท์ก็จะได้คำว่า
1: tall
0: แปลว่าอย่างไรคะสูงนั่นเองนะคะแปลว่าสูงนั่นเองฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์คำว่า tall ลงไปด้วยนักเรียนสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะ T
1: A
0: L
1: L
0: tall
1: tall
0: ให้เด็กๆสะกดเองอีกหนึ่งรอบเริ่มเลยค่ะดีมากนักเรียนปลายทางลองสะกดคำศัพท์คำนี้ค่ะเก่งมากนะคะเอาละค่ะมาดูคำศัพท์อีกหนึ่งคำนักเรียนคิดว่าต้องเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยต้องมีความหมายว่าเตี้ยใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่าไหนฟังเสียงน้องทีหน่อยเร็วน้องทีลองดูภาพนี้และคำศัพท์นะคะน้องทีลองออกเสียงให้ฟังหน่อยค่ะ
3: short
0: อีกรอบเพื่อนๆลองฟังเพื่อนนะคะ
3: short
0: คำนี้นะคะก็จะได้ว่า short
1: short
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากเพราะฉะนั้นได้หัวใจไหมคะได้หัวใจนั่นเองนะคะกรุ๊ป4แบบนี้เลยต่อไปเด็กๆสะกดคำศัพท์ตามครูแก้วนะคะ S
1: H
0: O
1: R
0: T
1: Short
0: นั่นก็คือแปลว่าอะไรคะ
1: เต
0: ี้ยนั่นเองนะคะเด็กๆลองสะกดเองอีกหนึ่งครั้งให้ฟังหน่อยค่ะ
1: S-H-O-R-T Short
0: ดีมากค่ะต่อไปนักเรียนมาดูนะคะมีบุคคล2คนอีกแล้วให้เปรียบเทียบกันคนนี้น่าจะเป็นคุณแม่มีรูปร่างเป็นยังไงคะแล้วอีกหนึ่งคนน่าจะเป็นใครมาดูที่ภาพนี้ก่อนใช้คำว่าอะไรคำนี้นักเรียนบอกว่าผอมใช่ไหมผอมถ้า small คือเล็กคำศัพท์คำนี้ค่ะคำศัพท์คำนี้ค่ะนักเรียนปลายทางช่วยคิดหน่อยค่ะคำว่าผอมใช่ไหมจะต้องใช้คำว่า thin thin
1: thin
0: thin แล้วที่ปลายทางลองพูดคำศัพท์คำนี้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครูปลายทางดีมากค่ะนักเรียนสะกดตามคุณครูนะคะ T H
1: I
0: N thin
1: thin
0: ก็คือผอมนั่นเองไหนใครมีรูปร่างผอมบ้างโอเคเอามือลงได้ค่ะเอามือลงได้ค่ะต่อไปนะคะอีกหนึ่งคำตรงข้ามกันนั่นก็คือคำว่านั่นก็คือคำว่าไหนกรุ๊ป3กูแก้วได้ยินเสียงตอบไหนลองใช้ไมค์ตอบหน่อยกลุ่มที่3ภาพนี้ใช่ไหมคะอ่ะหนูลองตอบหน่อยค่ะกลุ่มที่3
3: fat
0: อีกรอบค่ะลูก
3: fat
0: fat เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า fat
1: fat
0: fat
1: fat
0: มาสะกดพร้อมกันนะคะ
1: f
0: a
1: t
0: fat
1: fat
0: นั่นก็คือเป็นยังไงคะ
1: อ้
0: วนนั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้หัวใจไปคะกลุ่มที่กลุ่มที่3นั่นเองดีมากค่ะแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนักเรียนให้มาดูที่ภาพนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะให้มาดูภาพนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ประโยคที่จะเรียนนั่นก็คือให้แนะนำประโยคนี้คุณไม่เอ่ยเราเรียนไปหรือยังแต่วันนี้ใช้คำศัพท์ใหม่ใช้คำศัพท์คำว่า father เด็กๆลองอ่านประโยคนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: This is my
0: อีกรอบค่ะทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางลองอ่านประโยคนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: My father
0: มีนักเรียนในห้องเรียนช่วยด้วยนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า This is my father
1: This is my father
0: นี่คือคุณพ่อของฉันนี่คือคุณพ่อของฉันนั่นเองนะคะและคำศัพท์วันนี้เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยคุณพ่อมีรูปร่างเป็นอย่างไรแสดงว่าประโยคถัดไปต้องมีคำศัพท์คำว่าอะไรคะไหนใครบอกเมื่อกี้ลองพูดเลยค่ะต้องมีคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
3: พ่อ
0: คุณพ่อเหรอคะ
3: ไม่ใช่
0: คำว่า
3: ใช
0: ่มาดูพร้อมกันนะคะไม่เป็นไรประโยคถัดไปนะคะที่ครูแก้วจะสอนนะคะนั่นก็คือ he is tall
1: he is tall
0: he is tall เด็กๆพูดตามคุณครูนะ tall
1: is tall
0: he is tall
1: he is tall
0: เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่ามีคำว่าอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นหมายถึงสูงคะคำว่าคำสุดท้ายใช่ไหมคะและคำว่าและคำว่า he คำว่า he ในที่นี้แทนใครเอ่ยแทนใครเอ่ยถูกต้องค่ะดีมากนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์แล้วก็จดประโยคให้นักเรียนปลายทางดูด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปมาดูอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งคนนี้ใครเอ่ยSister or brother? Sister or brother? ใครบอกว่าภาพนี้น่าจะเป็น sister ยกมือนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมร่วมกันเลยนะคะเอามือลงค่ะใครคิดว่าภาพนี้น่าจะเป็นคำศัพท์คำว่า brother brother มีเพื่อนยกนะคะประโยคนี้เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยโครงสร้างเป็นโครงสร้างทบทวนจะได้ว่าอย่างไรคะThis is my
1: sister.
0: อีกรอบค่ะ
1: This is my mother.
0: ขอหนึ่งคนดีกว่าฟังไม่ชัดเลยกรุ๊ป2ลองให้กลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนนะคะลองอ่านประโยคนี้เลยค่ะ
3: This is my sister.
0: ดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะนักเรียนทุกคนลองพูดประโยคนี้พร้อมกันค่ะ
1: This is my sister
0: อีกรอบค่ะ
1: This is
0: ก็จะได้ว่า this is my sister
2: this is my sister
0: นี่คือน้องสาวของฉันนั่นเองนะคะต่อไปอีกหนึ่งประโยคเด็กๆคิดว่ามีกลุ่มที่3อยากจะช่วยคุณครูแก้วตานะคะกลุ่มที่3จะต้องขึ้นต้นว่าอย่างไรจะต้องขึ้นต้นว่าอย่างไรเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง
3: she is
0: she ดีมากเพื่อนๆลองฟัง
3: she is short
0: she is
3: short
0: ขออีกรอบดังๆหน่อยค่ะ
3: she is short
0: she is short ใช่ไหมคะดีมากนะคะเด็กๆประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า she is short
2: she is short
0: she is short
2: she is short
0: ดีมากคำไหนที่เป็นคำที่บอกว่าเตี้ยคำไหนคะคำนี้ไหมคะ yes or no คำนี้ใช่ไหมคะดีมากนะคะนักเรียนปลายทางลองอ่านประโยคนี้ให้ฟังหน่อยค่ะประโยคก็จะได้ว่า she is short she is short นั่นเองนะคะคำว่า she คำว่า she แทนใครเอ่ยแทนใครเอ่ยในประโยคข้างบนแทนใครเอ่ยแทนคำว่าแทนคำว่าใช่ค่ะเพราะว่าในภาพนี้เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปมาดูภาพนี้บ้างค่ะเด็กๆคิดว่าภาพนี้คือใครกรุ๊ป4กลุ่มที่4จักรพรรดิลองถ่ายสิว่าภาพนี้คือใครคะ
4: แกรนด์มาเตอร์
0: อีกรอบค่ะ
4: แกรนด์มาเตอร์
0: grandmother grandmother คุณย่าใช่ไหมคะประโยคแรกเลยนั่นก็คือเราจะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรคะดาเนียกลุ่มที่หนึ่งลองพูดประโยคแรกที่เราเรียนกันวันนี้ค่ะ
3: this is my grandmother
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนกดไลค์ให้ดาเนียหน่อยเร็วดีมากนะคะประโยคก็จะได้ว่า this is my grandmother
2: This is my grandmother.
0: นี่คือคุณย่าของฉันนี่คือคุณย่าของฉันและเด็กๆลองดูสิว่าประโยคถัดไปเราจะใช้คำคุณศัพท์คำใดมาเติมดีคะมีคำนำหน้าก่อนข้างหน้าก่อน grandmother ต้องใช้ she or he ขึ้นต้นประโยคต้องเป็น she isShe is บวกคำคุณศัพท์หนึ่งคำเอาคำว่าอะไรมาเติมดีคะรูปร่างผอมบางนั่นเองใช้คำว่าอะไรรูปร่างผอมเรียนไปยังคำว่า thin คำว่า thin เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่ากลุ่ม five กลุ่มที่5ใครตอบดีปณิดาใช่ไหมกลุ่มที่5นะคะปณิดาลองตอบอีกหนึ่งประโยคหน่อยค่ะจะได้ว่า
3: she is thin
0: ดีมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอฟังอีกหนึ่งกลุ่มที่4ใช่ไหมคะอยากตอบใช่ไหมลูกจักรพรรดิลองตอบหน่อยค่ะ
4: she is thin
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ว่า she is thinอีกรอบนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า she is thin
2: she is thin
0: she is thin
2: she is thin
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปก็คือกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนคะนักเรียนปลายทางกลุ่ม4 and 5ดีมากนะคะต่อไปนักเรียนต่อไปนะคะมาดูภาพนี้กันบ้างค่ะนักเรียนปลายทางลองดูภาพนี้ไปพร้อมๆกันนะคะภาพนี้น่าจะเป็น brother or sister brother or sister ใครคิดว่าเป็น brother กดไลค์หน่อยค่ะใครคิดว่าเป็นคำว่า brother ใครคิดว่าเป็นคำว่า sister และนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคำนี้นั่นก็คือคำว่า brother นั่นเองอ่ะประโยคขอประโยคหนึ่งประโยคชัดๆกรุ๊ปไหนดีกรุ๊ป4อ่ะกลุ่มที่4ลองพูดประโยคที่1ที่เราเรียนกันก่อนค่ะ
3: This is my brother
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆใช่นะคะก็จะได้ว่าช่วยคุณครูหน่อยค่ะ
1: This is my brother
0: ดีมากค่ะนี่คือพี่ชายของฉันนี่คือพี่ชายของพี่ชายหรือน้องชายดีนะในบ้านใครมีพี่ชายในบ้านใครมีน้องชายบ้างเพราะฉะนั้นเด็กๆอ่านประโยคนี้ให้ฟังอีกรอบค่ะ ประโยคก็จะได้ว่า This is my brother และอีกหนึ่งคำจะเลือกคำอะไรมาเติมขอสุ่มเลขที่ดีกว่าขอสุ่มเลขที่นะคะครูแก้วขอเอาเป็น number 15เลขที่เท่าไหร่เอ่ย15เท่าไหร่คะมีเสียงแว่วๆมาแล้วว่าเลขที่15ไหนนักเรียนปลายทางคนใดเลขที่15บ้างคะแล้วนักเรียนในห้องเรียนล่ะคะ15อยู่ไหนอยู่กรุ๊ปไหนเอ่ยยกมือสูงๆให้นักเรียนดูภาพนี้ดูประโยคและลองคิดสิคะว่าอีกหนึ่งประโยคคำแรกเลยคำแรกที่จะขึ้นต้นจะต้องใช้คำว่า she หรือว่าคำว่า heลองเลยค่ะตอนนี้เพื่อนกำลังใช้ความคิดอยู่นะคะ
4: she ค่ะ
0: ลองเลย1 2 3ตอบ
4: she ค่ะ
0: ใช้คำว่า
4: she ค
0: ่
4: ะ
0: ใช้คำว่า she ใครเห็นด้วยบ้างอยากได้ตัวช่วยไหมคะอยากได้ตัวช่วยเพื่อนๆในกลุ่มช่วยได้ไหมเอ่ยเพื่อนๆในกลุ่มช่วยได้ไหมคะยังไม่ได้ถ้าอย่างนั้นนะคะกลุ่มที่2เพื่อนๆในกลุ่มอยากช่วยนะคะใช้คำว่า
4: he ครับ
0: ใช้คำว่า he is รูปร่างเป็นยังไงนะลองตอบหน่อยค่ะ
4: he is
0: ได้ไหมมีเพื่อนคนอื่นอยากตอบแล้วอยากโยนให้เพื่อนไหมต่อไปขอสุ่มอีกหนึ่งครั้ง number nine เลขหมายเลข9ใครเอ่ยนายยกมือให้ดูหน่อยอยู่กรุ๊ป4นั่นเองมีเพื่อนกลุ่มที่2ตอบมาแล้วว่าต้องใช้คำว่า he is
3: fat
0: เก่งมากขออีกหนึ่งรอบค่ะ
3: He is a fat
0: ขอตอบดัง
3: ๆ He is a fat
0: มีใครอยากช่วยแก้ไหมแก้ไขกรุ๊ป4น้องจีน้องจีลองตอบเสียงดังนะคะดูภาพและตอบอีกหนึ่งประโยคค่ะ
3: He is fat
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆช่วยครูแก้วหน่อยค่ะอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ว่าHe is fat.
1: He is fat.
0: อีกรอบค่ะ
1: He is fat.
0: ดีมากนะคะเอาละค่ะต่อไปจะเป็นกิจกรรมของนักเรียนบ้างนะคะจะเป็นกิจกรรมของนักเรียนซึ่งนักเรียนนะคะก็จะต้องมีใบงานซึ่งวันนี้ครูแก้วได้เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะซึ่งหน้าตาของใบงานที่1นะคะนักเรียนก็จะต้องมีการตัดนะคะมีการตัดออกมาเป็นส่วนๆและนำประโยคนะคะและนำประโยคมาเติมให้ถูกต้องนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือเดี่ยวนะเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือเดี่ยวเป็นกิจกรรม กลุ่มละ
1: 3
0: กลุ่มละ
1: 3
0: กลุ่มละ3คนนะคะกลุ่มละ3คนให้นักเรียนใช้กลุ่มเดิมเด็กๆ touch your ears เอามือจับ touch your ears เอามือจับTouch your ears เอามือจับหูเราจะต้องตั้งใจฟังนะคะและ look at the screen ดูที่หน้าจอไหนใครยังไม่เอามือจับหูบ้างและดูที่หน้าจอนะคะคุณครูจะอธิบายคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะว่านักเรียนจะต้องมีการแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ3คนซึ่งในแต่ละกลุ่มกลุ่ม1ก็จะมี6คนใช่ไหมคะกลุ่ม1 2 3 4 5จะมี6คนก็จะแบ่งย่อยออกมาเหลือกลุ่มละ3คนใช่ไหมคะวันนี้มี5ให้แบ่งเป็น2และ3ได้ไม่ได้ต่อไปเด็กๆต่อไปคุณครูนะคะได้คุณครูมีตัวอย่างนะคะนักเรียนคุณครูมีตัวอย่างฝากคุณครูปลายทางนะคะจะต้องตัดนะคะเป็นแถบของคำศัพท์เป็นแถบของประโยคนะคะในลักษณะแบบนี้เลยนะคะในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะได้2ส่วนนั่นเองส่วนแรกนะคะส่วนแรกก็จะเป็นอะไรเอ่ยดาเนียส่วนแรกส่วนแรกจะเป็นภาพนะคะส่วนแรกก็จะเป็นภาพแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมนี้เอาไว้ทำอะไรคะเพื่อนเอาไว้เอาไว้ใส่ประโยคนั่นเองเอาไว้ใส่ประโยคซึ่งประโยคนะคะเมื่อตัดได้จะมีขนาดเล็กนิดนึงนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นั่นก็จะมีลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะในหน้าจอค่ะเอาละค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างใหญ่บนหน้าจอดีกว่าค่ะอย่างเช่นข้อที่1คุณครูนะคะฝากคุณครูเพราะว่ากิจกรรมนี้จะต้องใช้กรรไกรนะคะจะต้องใช้กรรไกรด้วยในกรณีของคุณครูปลายทางนะคะจะต้องตัดออกมาเป็นข้อหลังจากนั้นคุณครูนะคะก็ในใบงานนี้จะมีประโยคนะคะนักเรียนจะต้องหาประโยคที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะมาจับคู่กับรูปภาพค่ะอย่างเช่นข้อที่1นะคะข้อที่1เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าเด็กผู้ชายนะคะผู้ชายที่ชี้อยู่มีรูปร่างเป็นอย่างไรคะประโยคนะคะประโยคอย่างแรกอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะก็จะได้ว่า this is my father และอีกหนึ่งประโยคนะคะที่จะต้องนำมาแปะนะคะนำมาเติมให้สมบูรณ์อีกหนึ่งประโยคก็คือ he is tall ส่วนต่อไปส่วนต่อไปข้อที่2นักเรียนก็จะต้องเลือกประโยคนะคะมาเติมให้มาแปะมาเติมให้ถูกต้องนะคะโดยคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับทุกๆกลุ่มนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้มีทั้งหมดกี่ข้อคะเพื่อนๆมีกี่ข้อคะเพื่อนๆมี4ข้อหลังจากที่นักเรียนนะคะแปะประโยคติดประโยคให้ถูกต้องสัมพันธ์กันแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องมีการฝึกพูดกันในกลุ่มด้วยนะคะก็จะต้องมีการฝึกพูดกันในกลุ่มด้วยนะคะเพื่อแนะนำสมาชิกตามที่เราได้นั่นเองสลับกันนะคะสลับกันพูดให้ข้อมูลนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจกิจกรรมนี้ไหมคะพร้อมไหมคะ Are you ready
1: Yes
0: ดีมากนะคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มได้เลยค่ะครูแก้วจะแจกให้นะคะมี3คนใช่ไหมเอ่ย3คนขยับมาเลยอยู่กลุ่มไหน3คนมีใครบ้างดีมากเด็กๆแปะได้เลยนะคะเพราะว่ามีกาวอยู่ด้านหลังประโยคนั่นเองเพราะว่ามีแถบกาวอยู่ด้านหลังประโยคไหนคู่กลุ่มละ3คนกลุ่มไหนเอ่ยดีมากใน3คนได้ค ำได้ไหมคะ

0: ใน3คนของหนูอยู่ตรงไหนเริ่มทำได้เลยนะคะเริ่มปฏิบัติได้เลยทำได้ไหมเอ่ยอะไรนะเดี๋ยวครูแก้วช่วย
1: นี่เตลหัว
0: ใช่เด็กจะต้องช่วยการทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะว่าประโยคคือคำไหนแปะให้ถูกต้องนะลงแปะสีดีมากนี่ใช่ไหมนักเรียนดูกลุ่มที่2ดีกว่าค่ะนักเรียนสังเกตไหมเอ่ยว่าเพื่อนมีการแปะประโยคแล้วประโยคแรกที่เพื่อนได้ก็คือThis is my grandfather ถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูดูหน่อยค่ะต่อไปอีกหนึ่งประโยคหนูก็จะต้องดูว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรคะเขามีลักษณะเป็นอย่างไรต้องใช้ he หรือว่าใช้ she ต้องใช้คำว่าอะไร she หรือ he ผู้ชายผู้ชายผู้ชายไม่รู้อาจต้องคิดกันนะคะเด็กๆต้องช่วยกันคิดนะคะนี่เลยค่ะนักเรียนข้อที่2ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนี่กลุ่มของดาเนียใช่ไหมคะเด็กๆดูซินักเรียนปลายทางได้ประโยคแบบนี้ไหมเอ่ยอันนี้ก็คือจะเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเป็นข้อที่2นั่นเองค่ะข้อที่3เหลืออีก1ข้อใช่ไหมดาเนียดีมากค่ะอันนี้ใช่ไหมเด็กทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมเอ่ยกลุ่มในแก้วขอเช็คสีดีมากนักเรียนถ้าหากว่านักเรียนเสร็จแล้วก็จะต้องเป็นอย่างไรคะฝึกพูดให้ข้อมูลถามตอบอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำอย่างไรดีนักเรียนจะต้องมีทั้งหมด4ข้อนะคะจะต้องมีทั้งหมด4ข้อเมื่อนักเรียนนะคะแปะประโยคและคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนในกลุ่มพูดให้ข้อมูลกันได้เลยค่ะฝึกพูดให้ข้อมูลจากใบที่นักเรียนได้แต่ละข้อเลยอ่ะลองเลยค่ะลูกฝึกพูดให้ข้อมูลเลยค่ะเสร็จหรือยังดีมากต่อไปนักเรียนก็จะต้องเป็นอย่างไรคะฝึกพูดให้ข้อมูลกันในกลุ่มอย่างเช่นเป็นยังไงถือใบนี้และอ่านประโยคให้เพื่อนฟังพูดประโยคนี้ให้เพื่อนฟังนั่นเองอ่ะเริ่มเลยค่ะเสร็จหรือยังดีมากเด็กๆใส่ในนี้นี่ใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรเอ่ยเรียบร้อยหรือยังกลุ่มโฟกลุ่มที่4ได้หรือยังนี่ต้องใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรไม่ใช่ใส่อะไรใส่อะไรคะ

0: เรียบร้อยแล้วอ่ะไหนขอเช็คหน่อยสิแปะแปะอย่างไรทำไมแปะแบบนี
1: ้คือสองคน
0: รีบรีบเหรอลูกรีบเหรอ
1: ไม่รีบ
0: อ่ะคราวนี้เด็กๆก็จะต้องเมื่อเด็กๆแปะเสร็จแล้วต้องฝึกพูดอะไรคะฝึกพูดให้ข้อมูลกันอย่างเช่นนักเรียนคนนี้หยิบขึ้นมาแล้วเป็นยังไงอ่านพูดประโยคนี้ให้เพื่อนฟังลองเลยค่ะลองน้องทีลองอ่านให้เพื่อนฟังดีมากต่อไปหนูก็จะต้องพูดให้เพื่อนฟังด้วยนะคะทำได้ไหมเอ่ยฝึกพูดแล้วยังฝึกพูดแล้วยังฝึกพูดแล้วใช่ไหมทุกครบทุกข้อหรือยังคะครบทุกข้อหรือยังดีมากนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะสามารถทำได้ทุกข้อไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางทำได้ครบทั้ง4ข้อไหมคะดีมากนะคะฝากครูปลายทางนะคะจะต้องเดินดูคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะครูปลายทางจะต้องเดินดูคำตอบของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยแปะถูกต้องหรือไม่หรือว่าเติมประโยคได้ถูกต้องหรือไม่ด้วยนั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือยังกล่องนั้นต้องใส่อะไรใส่ขยะนั่นเองเด็กอะไรนะAgain, please.
2: บอกข้อมูลกันแล้ว
0: ให้ข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดีมากดีมากนะคะต่อไปนักเรียนให้นักเรียนนะคะวางแถบประโยคที่นักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบนโต๊ะเลยค่ะครูแก้วจะเดินเช็คทีละกลุ่มนะคะให้นักเรียนกิจกรรมถัดไปให้นักเรียนวางแผ่นประโยควางแถบประโยคไว้บนโต๊ะเลยค่ะกรุ๊ปไหนไม่วางให้เรียบร้อยจะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ไปนะคะครูแก้วขอเริ่มจากกรุ๊ป1เด็กๆตอนนี้เราต้องเป็นอย่างไรคะกรุ๊ป4 กรุ๊ป4 Hello How are you How are you sit down please นั่งลงนะคะดีมากเด็กๆกิจกรรมถัดไปฟัง everyone look at me everyone look at me ดูที่ใครเอ่ยคะดูที่ครูแก้วตาไหนสายตาใครยังไม่ดูที่คุณครูบ้างคะดีมากค่ะเด็กๆกิจกรรมถัดไปครูแก้วจะเดินเช็คนะคะเดินตรวจสอบความถูกต้องว่านักเรียนทำได้ถูกต้องหรือไม่กิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องเรียงประโยคตั้งแต่ข้อ1ถึงข้ออะไรคะข้อ1ถึงข้อ4นั่นเองครูแก้วจะขอสุ่มจากเริ่มแรกเป็นกรุ๊ปขอสุ่มเป็นกรุ๊ปไหนดีชยกรกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ป2กลุ่มที่2มาดูซิว่าเรียงได้ถูกต้องหรือไม่มาดูซิอันนี้คือผลงานของนักเรียนใช่ไหมคะดีมากดีมากนะคะนักเรียนก็จะต้องทำให้ได้ในลักษณะแบบนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อถูกต้องไหมนะถูกต้องใช่ไหมคะดีมากค่ะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3มั่นใจไหมมั่นใจนะคะดีมากต่อไปกลุ่มที่4เรียงแล้วหรือยังต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ไหนเรียงอย่างไรดีมากนะคะเป็นไงวันนี้กิจกรรมสนุกไหมคะสนุกมากนะคะและกลุ่มที่1กลุ่มที่1มั่นใจไหมเอ่ยมั่นใจ 100% นะคะดีมากเด็กๆต่อไปต่อไปครูแก้วนะคะจะมาสรุปความรู้ร่วมกับเฉลยร่วมกันกับนักเรียนนะคะเราจะมาสรุปความรู้ร่วมกันแล้วก็เฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนพร้อม

0: คะ Are you ready?
1: Yes I am
0: Are you ready?
1: Yes I am
0: ดีมากค่ะนักเรียนซึ่งข้อที่1 นะคะซึ่งข้อที่1ก็จะได้ประโยคว่าอย่างไรเพื่อนๆช่วยหน่อยค่ะประโยคแรกเลยอีกรอบค่ะดีมากนะคะและอีกหนึ่งประโยคใช้ไมค์หน่อยค่ะใช้ไมค์หน่อยค่ะ
2: He is tall
0: เก่งมากนะคะในนักเรียนกลุ่มใดได้แบบนี้บ้างนะและนักเรียนปลายทางได้แบบนี้ไหมเอ่ยดีมากค่ะต่อไปมาดูข้อที่2กันบ้างข้อที่2นักเรียนจะต้องเติมประโยคแรกว่าอย่างไรนายขอฟังหนึ่งคนกรุ๊ปวันกรุ๊ปโฟกกลุ่มที่4
2: This is my father
0: เด็กๆลองเงียบสิลูกนายเอ๋ยพร้อมนะคะกลุ่มที่4น้องทีนะคะลองบอกประโยคแรกเลยค่ะ
2: This is my grandfather
0: เพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะใครเห็นด้วยกดไลค์หน่อยค่ะประโยคก็จะได้ว่า This is my grandfather ถูกต้องนะคะและอีกหนึ่งประโยคกลุ่ม3กลุ่มที่3ใช่ไหมคะเด็กๆ touch your ears เอามือจับอะไร touch your ears ปณิดาต้องดูฟังใครคะตอนนี้ฟังใครเอ่ย
2: อีอี
0: แล้วก็กรุ๊ป 4เป็นยังไงเอามือจับหูตั้งใจฟังใครคะ listen to your friend ฟังเพื่อนของคุณนะคะตอนนี้จะต้องมีเสียงพูดไหมไม่มีใช่ไหมคะฟังเสียงของกลุ่มที่3หนูลองพูดอีกหนึ่งประโยคหน่อยค่ะ
2: He is fat.
0: Again, please. ฟังไม่ชัดเลยค่ะ
2: He is fat.
0: ใครเห็นด้วยบ้างกดไลค์หน่อยค่ะประโยคก็จะได้ว่า He is fat นั่นเองในกลุ่มไหนถูกบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะถูกต้องไหมคะดีมากฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนแล้วก็ช่วยดูคำตอบของนักเรียนที่นักเรียนแปะหรือว่านักเรียนเติมด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปข้อที่3ขอตัวแทน1คนขอแบบไม่ซ้ำบ้างได้ไหมอยากเห็นหน้าแปลกใหม่อยากเห็นหน้าแปลกใหม่ข้อที่3ได้ว่าอย่างไรได้ว่าอย่างไรจักรพัฒน์อยากตอบเหรอคะจักรพัฒน์ลองตอบสิลูก
2: He is my grandmother
0: ประโยคก็จะได้ว่า she is my grandmother
1: she is my grandmother
0: ของใครที่ของกลุ่มไหนที่ถูกต้องเหมือนของคุกตาบ้างเก่งมากนะคะและอีกหนึ่งประโยคใครอยากพูดกรุ๊ป4อีกแล้วกรุ๊ป4ได้เลยพูดเลยค่ะ
2: she is thin
0: เก่งมากนะคะประโยคก็จะได้แบบนี้เลยและอีกหนึ่งข้อเด็กๆพูดพร้อมกันเลยนะคะก็จะได้ว่าอะไรคะ This is อะไรเอ่ย ประโยคก็จะได้ว่าขอตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะดีมากและอีกหนึ่งประโยคพูดพร้อมกับสองกลุ่มขอฟังสองกลุ่มเลยฟังกลุ่มที่3ก่อนพูดอะไรกันเอ่ยขอฟังด้วยได้ไหมคะกลุ่มที่3ใช่ไหมกลุ่มที่3ลองพูดอีกหนึ่งประโยคค่ะ
2: She is short
0: She is
2: short
0: ขอฟังกลุ่มที่5
2: She is short
0: โอ้สำเนียงดีมากปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะประโยคก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะของกลุ่มใดที่ถูกต้องทุกข้อบ้างยกมือหน่อยค่ะถูกต้องทุกข้อเลยยกมือหน่อยค่ะดีมาก

นะคะเอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางคะถูกต้องทุกข้อไหมคะไหนใครผิดหนึ่งข้อไหนใครผิดหนึ่งข้อใครผิดสองข้อดีมากนะคะเด็กๆนะคะโอ้ดีหรือไม่ดีไม่ดีใช่ไหมคะนักเรียนจะต้อง

0: บทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอีกแล้วคะเด็กๆซึ่งในการเรียนเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวนะคะเด็กๆก็จะต้องมีความรักใคร่กลมเกลียวกันในครอบครัวของเราใช่ไหมคะครอบครัวของฉันอาจจะมีแตกต่างไปนะคะมีบางครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องบางครอบครัวมีคุณปู่คุณตาด้วยนะคะเด็กๆก็จะต้องมีความรักนะคะให้ความรักซึ่งกันและกันในครอบครัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Happy Family เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่2สามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Class Lady
2: Thank you so much.

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน

Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc

うん。

้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและนกฮูกครับ

วันนี้เปเป้มาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเปเป้เจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: โต๊ะเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหน

0: ดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
1: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้กันแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าคงสบายดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสบายดีไหมลูก
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะใครตอบเป็นครูได้บ้างปกรณ์ครับปกรณ์จากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปครับ
3: การหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยครับ
0: และเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับการอะไรอีก

0: ใครตอบได้บ้างจำน้องหน่วยพี่สิบพ่อร้อยได้ไหม
1: ได
0: ้เราเรียกว่าการอะไรนะปลื้มลูก
1: การกระจายครับ
0: อ๋อมีการกระจายแล้วเขาเรียกว่าอะไรลูกวิธีการนั้นการอะไรเอ่ยนโมลูกการอะไร
2: ตั้งลบครับ
0: การตั้งลบนั่นเองอ่ะประเบือให้เพื่อนทุกคนเลยยามากนะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเรื่องเดิมนะครับนั่นก็คือการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบแบบมีการกระจาย1หลักในตอนที่2นะครับฉะนั้นแล้วในคาบเรียนนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการลบอย่างแน่นอนนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้กันก่อนนะครับอย่างแรกนักเรียนจะต้องหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบได้นะครับแบบมีการกระจายนะและอย่างที่2นักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายขั้นตอนได้ออกมานำเสนอเล่าให้เพื่อนฟังได้ว่าเราทำอย่างไรจึงได้คำตอบนั้นนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูโจทย์การลบกันก่อนนะโจทย์การลบนี้นะครับให้นักเรียนทบทวนวิธีการตั้งลบนะโจทย์ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันครับลบด้วย
3: 516เท่ากับจำนวนใด
0: จากโจทย์การลบเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าถ้าในชีวิตจริงของเราเราจะพบเจอสถานการณ์ใดได้บ้างที่สอดคล้องกับประโยคศิลป์การลบนี้ลูกวันใหม่ลูกวันใหม่เราจะเจอสถานการณ์ใดในชีวิตจริงได้บ้างครับ
1: ซื้อปลาค่ะ
0: ซื้อปลายังไงครับ
1: เรามีตังค์อยู่782บาทซื้อปลาไป516ค่ะเงินเราจะเหลือกี่บาท
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะมีจำนวนเงินอยู่เท่านี้ใช่ไหมซื้อปลาไปเท่านั้นจะเหลือเงินเท่าไหร่นะครับเยี่ยมมากมีสถานการณ์อื่นอีกไหมลูกชัยพฤกษ์ครับชัยพฤกษ์ลูกมีสถานการณ์ใดอีกลูก
1: มีนักเรียนอยู่782คนลาออกไป516คนครับ
0: มีอะไรนะ
1: นักเรียนล่ะ
0: มีนักเรียนอยู่782
1: คน
0: ใช่ไหมครับลาออกไปเท่าไหร่นะ
1: 516คน
0: 516คนแล้วยังไงต่อเอ่ย
1: เหลือกี่คนครับ
0: เหลือนักเรียนกี่คนใช่ไหมครับเยี่ยมมากประเมินให้ชัยพฤกษ์หน่อยก็อาจจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการใช้เงินสถานการณ์เกี่ยวกับคนนะครับแล้วเราจะหาคำตอบได้ยังไงล่ะลูกเราจะหาคำตอบได้ยังไงขั้นแรกเราทำอย่างไรก่อนนะถ้าเราจะใช้การตั้งลบขั้นแรกเลยเราต้องทำอย่างไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างวันใหม่ลูกยกมือแบบบ้านใจเลยขั้นแรกเราต้องทำอย่างไร
4: หาตัวตั้งค่ะ
0: อ๋อหาตัวตั้งจำนวนใดคือตัวตั้งล่ะ
4: 782ค่ะ
0: 782อ๋อคนอื่นล่ะลูกมีแนวคิดอื่นไหมดาเนียลูกขั้นแรกเราต้องทำอย่างไร
2: เขียนเลขดูในแต่ละหลักให้ตรงกันค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินให้ดาเนียหน่อยขั้นแรกเราก็จะต้องทำไมเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนั่นคือเขียนเลขโดดในแต่ละหลักใช่ไหมให้ตรงกันนั่นเองนะครับนักเรียนคิดถึงใครเวลาตั้งลบคิดถึงครอบครัวไหนนะครอบครัวอะไรเอ่ย
3: พ่อร้อย
0: กิฟต์ลูกคิดถึงครอบครัวอะไร
5: พ่อร้อยพี่สิบน้องหน่วย
0: ฮะเขามีชื่อครอบครัวชื่อครอบครัวอะไรนะครอบครัวอะไรนะโมจำได้ไหมครอบครัวอะไรครับ
6: ครอบครัวตัวลบครับ
0: เยี่ยมมากครับประเมินให้ทั้งอีฟและน้าโมเลยเยี่ยมมากครอบครัวนี้จะมาช่วยเราในการตั้งลบใช่ไหมครับมีน้องหน่วยพี่สิบพ่อร้อยแหมประจำการอยู่แต่ละหลักเลยใช่ไหมครับจากนั้นเรามาดูจากที่วันใหม่บอกว่าอ๋อดูตัวตั้งก่อน782 7อยู่ในหลักใดนะลูก7อยู่ในหลักร้อยเขียน7ในหลักร้อยนะครับ8อยู่หลักอะไรครับ
3: 8

0: ในหลักสิบเขียน8ในหลักสิบ2อยู่ในหลักใดครับอยู่ในหลักหน่วยเขียน2ในหลักหน่วยจากนั้นเราลบด้วยใช่ไหมเราก็ต้องเขียนเครื่องหมายลบเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยในลักษณะนี้นะครับจากนั้นมาดูตัวลบลูกตัวลบคือจำนวนใดนะลูก516นั่นเอง5อยู่ในหลักใดครับ5อยู่ในหลักร้อยเขียน5ในหลักร้อย1อยู่ในหลักใดครับ1อยู่ในหลัก10เขียน1ในหลัก10และสุดท้าย6อยู่ในหลักใดเอ่ย6อยู่ในหลักหน่วยเขียน6ในหลักหน่วยนะจากนั้นเราทำอย่างไรต่อเราสังเกตแล้วใช่ไหมอ๋อเลขโดดในหลักเดียวกันเขียนเรียบร้อยแล้วอยู่ในหลักเดียวกันและตรงกันแล้วจากนั้นทำอย่างไรประกอบลูกขั้นที่2คิดว่าทำอย่างไร
1: ลบครับ
0: หาผลลบในหลักใดลูก
1: ในหลักหน่วยก่อนครับ
0: เยี่ยมมาเอาประมวลประกอบหน่อยหาผลลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมน้องหน่วยนะประจำการที่หลักหน่วยใช่ไหมมีอยู่2หน่วยเอาชูขึ้นมา2หน่วยลบด้วย6หน่วยนักเรียนคิดว่าทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ทำยังไงดีลูกให้ทำยังไงดีให้ใครช่วยอ๋อให้พี่10ช่วยพี่10ช่วยยังไงใครจะบอกคุณครูได้บ้างดาเนียลูกให้พี่10อะไร
3: กระจายหลัก
0: กระจายใช่ไหมพี่10กระจายไปให้กี่10ลูก
3: 10
0: อ๋อพี่10กระจายไปให้10แล้วพี่10มีอยู่เท่าไหร่นะเนี่ยลูกมีอยู่เท่าไหร
3: ่80
0: มีอยู่80กระจายไปเสีย10แสดงว่าพี่10เหลือเท่าไหร่ลูกขีดทับแล้วเขียนตัวเลข7กำกับไว้นะครับเพราะว่าอะไรพี่10ประจำการอยู่ที่หลัก10ใช่ไหมกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนะครับจึงได้ว่าจาก80ก็จะต้องเหลือ70ขีดทับแล้วเขียนตัวเลข7กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อตอนนี้พี่10ไม่ได้มีเหมือนเดิมแล้วนะมีอยู่แค่70เพราะช่วยน้องหน่วยใช่ไหมกระจายไป10ใช่ไหมครับแสดงว่าน้องหน่วยจะได้รับมาเพิ่มเป็นเท่าไหร่ลูก12หน่วยนั่นเองเพราะอะไร110เท่ากับ10หน่วย10หน่วยรวมกับ2หน่วยเป็น12หน่วยเพราะฉะนั้นขีดทับและเขียนตัวเลข12กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อตอนนี้น้องหน่วยเนี่ยมี12หน่วยแล้วนะไม่ใช่มี2หน่วยเหมือนแต่ก่อนนะครับแสดงว่าในหลักหน่วยลบได้ยังลูก
2: ได
0: ้แล้วนั่นก็คือนำ12หน่วยลบด้วย6หน่วยเหลือกี่หน่วยครับ
2: 6
0: เหลือกี่หน่วยทีทัศน์ลูกเหลือ
4: 6หน่วยครับ
0: เหลือ6หน่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขียน6ที่หลักหน่วยในลักษณะนี้ขั้นต่อไปลบในหลักอะไร
2: 10
0: ลบในหลัก10ใช่ไหมจะเห็นว่าในหลัก10มีอยู่กี่10ตอนนี้พี่10มีอยู่กี่10มีอยู่70 70ลบด้วย10เหลือกี่10ครับเปมี่ลูกเปมี่70ลบด้วย10เหลือกี่10ครับ
1: 60
0: เยี่ยมมาเอาประมวลเปมี่หน่อยเขียน6ที่หลัก10ในลักษณะนี้นะจากนั้นมาดูต่อลบในหลัก10เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องลบในหลักใดต่อนะธนพรลูกธนพรลบในหลักใดต่อครับ
1: หลักร้อยค่ะ
0: ลบในหลัก
1: ร
0: ้อยเยี่ยมมาเอาประมวลให้ธนพรหน่อยลบในหลักร้อยใช่ไหมครับจะเห็นว่าในหลักร้อยพ่อร้อยมีอยู่เท่าไหร่นะอ๋อพ่อร้อยมีอยู่700ใช่ไหมครับลบด้วยกี่ร้อยเอ่ย500เหลือกี่ร้อยนะปณิดาลูกปณิดา700ลบด้วย500เหลือกี่ร้อยครับ
1: 200ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมวลให้ปณิดาหน่อยเขียน2ที่หลักร้อยแสดงว่าคำตอบที่ได้หรือผลลบที่ได้นะนั่นก็คือ266นั่นเองจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องเขียนชื่อหลักกำกับไว้ก็ได้นะครับถ้านักเรียนถนัดแล้วก็เริ่มที่จะคล่องในการตั้งลบแล้วนะทราบว่าเลขโดดใดอยู่ในหลักใดเรียบร้อยเราก็สามารถเขียนได้ในลักษณะนี้เลยยากไหมลูก
2: ไม
0: ่ยากนะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยทั้งต้นทางและปลายทางขั้นแรกนะครับนักเรียนก็จะต้องนั่งเป็นกลุ่มก่อนนะและอาจจะมีกระดานหรือกระดาษนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะคุณครูจะมีโจทย์อยู่ในวงล้อสุ่มนะและให้นักเรียนนะครับถ้าคุณครูสุ่มได้ข้อไหน

0: โจทย์ไหนก็ให้นักเรียนคิดกลุ่มที่ได้คำตอบเร็วที่สุดและถูกต้องนะครับก็จะได้ออกมาเปิดแผ่นป้ายดูทายว่าภาพนั้นคือภาพอะไรนะพร้อมไหมลูก
1: พร้อม
0: เข้าใจคำสั่งไหม
1: เข้า
0: ใจนะมาดูกันนะครั้งนี้คุณครูอนุโลมไม่ต้องเขียนสรุปนะไม่ต้องเขียนสรุปเพราะเราเริ่มคล่องแล้วนะแต่ให้เราพูดออกมาแทนเข้าใจไหมครับไม่ต้องเขียนลงไปในกระดานนะมาดูนะกิจกรรมทายภาพปริศนาพร้อมยังพร้อมไหมพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายเลี้ยงไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาดูวงล้อสุ่มโจทย์กันนะครับอันนี้คือวงล้อสุ่มโจทย์นะมีทั้งหมดกี่ข้อเนี่ยลูกมีกี่
1: ข
0: ้อ6นะมีทั้งหมด6ข้อนะครับสมมติคุณครูสุ่มโจทย์ไหนก็ให้ทุกกลุ่มคิดทั้งต้นทางและปลายทางกลุ่มที่เสร็จก่อนเร็วกว่าเพื่อนและถูกต้องนะออกมานำเสนอนำเสนอเสร็จถูกต้องออกมาเปิดแผ่นป้ายได้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมโลกเข้าใจนะพร้อมยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มนะพร้อมนะครูจะสุ่มนะเฮ้ข้อไหนนะข้อนี้นะข้อนี้ได้โจทย์อะไรได้โจทย์อะไรโจทย์ว่ายังไงลูก888ลบด้วย109เท่ากับจำนวนใดถ้าพร้อมแล้วลงมือทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่3กลุ่มที่2นะกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยไหมเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะกลุ่มที่5ล่ะกลุ่มที่5เรียบร้อยนะกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่1เสร็จเร็วกว่าเพื่อนนะกลุ่มที่1มาลูกฟังเพื่อนนำเสนอนะจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลูก
2: 888ลบ109
0: ขั้นแรกนะเราลบในหลักใดก่อนนะลูก
2: หลักหน่วย
0: นำอะไรลบด้วยอะไร
2: 8ลบ9
0: 8หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ทำยังไงต้องกระจายจากอะไรต้องกระจายจากอะไร
2: หลัก10
0: ต้องกระจายจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยใช่ไหมกระจายไป10ตอนนี้ในหลักหน่วยมีเท่าไหร่แล้ว
2: 18หน่วย
0: 18หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือ
2: 9หน่วย
0: เหลือ9หน่วยถูกต้องไหมครับเด็กๆถูกต้องนะมาดูในหลัก10ต่อลูก
2: 7
0: ในหลัก10มีอะไรอยู่

0: ท่าไหร่เนี่ยลูกเท่าไหร
1: ่70
0: 70ลบด้วยเท่าไหร
1: ่40
0: ลบด้วย40เหลือ
1: 70
0: 70ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับและในหลักร้อยล่ะลูก
1: 800
0: 800ลบด้วย
1: 100
0: เหลือกี่ร้อยครับ
1: 700
0: เหลือ700แสดงว่าคำตอบของเราคือ
1: 779
0: ถูกต้องไหมเด็กๆถูกต้องนะครับเอาประมือเพื่อนหน่อยเลือกแผ่นป้ายก่อนเลือกแผ่นป้ายรูปไหน779เปิดเป็นรูปอะไรนะรูปอะไรยังไม่ทราบยังไม่ทราบรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะเหมือนจะมีคล้ายๆกระเป๋าด้วยไหมไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวดูข้อถัดไปเดี๋ยวดูข้อถัดไปนะดูข้อถัดไปนะพร้อมยังพร้อมยัง
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: นะครับดูข้อถัดไปนะเดี๋ยวดูนะข้อนี้นะครับอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนอ่านโจทย์พร้อมกันนะ451ลบด้วย260กับจำนวนใดพร้อมยังลูก
2: พร
0: ้อมแล้วลงมือทั้งต้นทางและปลายทางครับกลุ่มใดนะกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยไม่มีการกระจายเลยดูใหม่ยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์กลุ่มที่3กลุ่มที่4เสร็จลำดับถัดมากลุ่มที่3ยังไม่สมบูรณ์นะลูกถือว่ากลุ่มที่4เสร็จสมบูรณ์นะกลุ่มที่1กลุ่มที่5กลุ่มที่3สมบูรณ์แล้วนะและกลุ่มที่กลุ่มที่2เพื่อนๆรออยู่นะเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่2เสร็จยังลูกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่4ก่อนมากลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกลูกนำเสนอเลยจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อน
1: 1ลบ0เท่ากับ1
0: จำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อนอ่านโจทย์ก่อน400อะไร
1: 451
0: ลบด้
1: วย260ค่ะ
0: นำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อน
1: 1หน่วยลบ0หน่วย
0: 1หน่วยลบด้วย0หน่วย
1: 1หน่วยค
0: ่
1: ะ
0: ได้1หน่วยนะ
1: หน่วยลบ6หน่วย
0: ทำการลบได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำยังไง
1: พ่อร้อยค
0: ่
1: ะ
0: พ่อร้อยใช่ไหมกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปยังหลักสิบกระจายไป100แสดงว่าเหลือ
1: 300
0: เหลือ300ใช่ไหมแล้วในหลักสิบเป็นเท่าไหร
1: ่1550
0: เยี่ยมมากแล้ว1550ลบด้วย60ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เหลือเท่าไหร่ลูก
1: 90ค่ะ
0: เหลือ90เขียน9ที่หลักสิบจากนั้น
1: 300ลบ200เท่ากับ100
0: 300ลบด้วย200เหลือ100แสดงว่าคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่ลูก
1: 191ค่ะ
0: นักเรียนคิดว่าเพื่อนทำถูกไหมถูกต้องนะครับเอาประเมินให้กลุ่มที่4หน่อยอ่ะเปิดแผ่นป้ายก่อนนักเรียนกดให้ตรงตัวเลขที่เป็นคำตอบนะน่าจะเป็นรูปอะไรเอ่ยเราคิดไว้ในใจคิดไว้ในใจเอาประเมินให้กลุ่มที่4หน่อยเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปนะดูข้อถัดไปโจทย์คือเท่าไหร่ลูก
2: 112
0: ลบด้วย
2: 195เท่ากับจำนวนใด
0: พร้อมยัง
2: พร
0: ้
2: อมแล
0: ้วลงมือปฏิบัติครับรวมด้วยช่วยกันนะจะได้รู้ว่าภาพปริศนาคือภาพอะไรกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่กลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยเป็นลำดับที่2นะกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่2เสร็จยังลูกเสร็จยังครับกลุ่มที่2เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งออกมานำเสนอลูกมาเลยกลุ่มที่หนึ่งจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อนลูก
1: 342บวก100
0: 342อะไรนะ
1: ลบ191
0: ลบด้วย191ทำยังไงต่อลูกทำยังไงต่อชี้เพื่อนดูนำอะไร
1: ต่อหน่วยลบ1หน่วย
0: เหลือกี่หน่วยครับ
1: 1หน่วย
0: 2หน่วยลบด้วย1หน่วยเหลือ1หน่วยถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าตัวตั้งทำไมมากกว่าตัวลบใช่ไหมในหลักหน่วยใช่ไหมครับก็ทำการลบได้เลยนะจากนั้นลบในหลักอะไรลบในหลัก
1: สิบ
0: ลบในหลักสิบนะนำอะไรลบด้วยอะไร
1: กี่กี่กี
0: ่ฮะนำอะไรลบด้วยอะไรก่อนลูก
1: สี
0: ่สิบ
1: กี่กี
0: ่ลบด้วย
1: เก้ากี
0: ่สี่สิบลบด้วยเก้าสิบทำการลบเลยได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ช่วยไหมทำยังไงต้องกระจายอะไร
1: กระจาย
0: กระจายจาก
1: หลักร้อย
0: กระจายจากหลักร้อยไปยังหลัก
1: สิบ
0: ไปยังหลักสิบกระจายไปเสีย100ใช่ไหมแสดงว่าจาก300ก็ต้องเหลือ
1: 200
0: เหลือ200ใช่ไหมครับและในหลักสิบจะต้องเป็น14อะไร
1: 14 10
0: 14 10เพราะว่า100เท่ากับ10 10ใช่ไหมรวมกับ40เป็น14 10นะครับลบด้วยอะไร
1: เก้ากลีบ
0: เหลือ
1: ห้ากลีบ
0: เหลือ50นั่นเองนะครับจากนั้นลบในหลักอะไรต่อลูก
1: หลักร้อย
0: ลบในหลักร้อยในหลักร้อยเป็น300ลบด้วย100ไหมใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ต้องเป็นอะไรลูก
1: กล่องร้อย
0: ลบด้วย
1: 100
0: เหลือ
1: 100
0: แสดงว่าคำตอบที่ได้คือ
1: 151
0: มีในแผ่นป้ายไหมมีในแผ่นป้ายไหม151
1: มี
0: ใช่ไหมนักเรียนเพื่อนนำถูกไหมถูกต้องนะประเมินให้กลุ่มที่1หน่อยเลือกเปิดแผ่นป้าย151น่าจะเป็นรูปอะไรประเมินให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมาก เดี๋ยวดูนะข้อถัดไปข้อถัดไปพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะข้อนี้นะโจทย์ว่าอย่างไรโจทย์ว่าอย่างไร810ลบด้วย490เท่ากับจำนวนใด810ลบด้วย490เท่ากับจำนวนใดพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วประมือ2ครั้ง2ครั้งเริ่มกลมที่เสร็จหรือยังกลมไหนจะเสร็จก่อนนะกลมที่4เสร็จเรียบร้อยตามมาด้วยกลุ่มที่1ตามมาด้วยกลุ่มที่2นะตามมาด้วยกลุ่มที่3ตามมาด้วยกลุ่มที่1กลุ่มที่5เสร็จยังลูกกลุ่มที่5เสร็จยังเสร็จแล้วนะกลุ่มที่4ออกมานำเสนอก่อนลูกมากลุ่มที่4ออกมานำเสนอเริ่มเลยลูกนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อนมาฟังนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใด
3: เอาเป็น4ล
0: บ800เท่าไหร
3: ่800ลบ4
0: 800อะไร
3: 840
0: ลบด้วย
3: 490
0: ลบด้วย490นะลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมลูกนำอะไรลบด้วยอะไร
3: 1ลบ0ลบ0ครับ
0: เห็นไหมทำไมเราถึงอ่านผิดเพราะว่าอะไรเนี่ยเราเขียนเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันไหมเพื่อนๆให้อภัยไหมแบบนี้เขียนเลขโดดตรงกันไหมเนี่ยตรงไหมไม่ตรงอนุโลมให้เพื่อนได้ไหมได้ไหมให้อภัยเพื่อนไหม
2: ไม
0: ่ได้ใช่ไหม
2: ไม
0: ่ได้ใครอนุโลมให้เพื่อนยกมือใครบอกว่าควรกลับไปแก้ไขแล้วเรียกกลุ่มต่อไปยกมือประชาธิปไตยนะแสดงว่าอนุโลมให้เพื่อนนะอนุโลมครั้งหน้าเธอจะต้องเขียนให้ตรงกันแบบเป๊ะๆนะนำศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยชี้ให้เพื่อนดู
3: เอาศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วย
0: ได้กี่หน่วย
3: ศูนย์หน่วยครับ
0: ได้ศูนย์หน่วยแล้วยังไงต่อลูก
3: ลบในหลักสิบค
0: ่ะลบในหลักสิบอะไรลบด้วยอะไร
3: สิบลบด้วย90คร
0: ับ110ลบด้วย90ทำการลบเลยได้ไม่ได้นะทำยังไงดีลูกทำยังไงดีต้องกระจายอะไร
3: ต้องกระจาย
0: จาก
3: เพราะจากหลักร้อย
0: ไปยังหลัก
3: 10คร
0: ับ กระจายยังไงในหลักร้อยเหลือเท่าไหร่ชี้ให้เพื่อนดูในหลักร้อยเหลือเท่าไหร
3: ่เหลือ700ค่ะ
0: เหลือ700กระจายไป100ใช่ไหมแสดงว่าในหลัก10มีเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้
3: 1110ครับ
0: 1110 1110ลบด้วยอะไร
3: 90ครับ
0: เหลือ
3: 20ครับ
0: เหลือ20นะเขียน2ที่หลัก10อ่ะชี้เพื่อนดูหน่อยชี้เพื่อนดูอยู่ตรงไหนนะเยี่ยมมากและต่อไปลบในหลักอะไรลูก
3: ลบในหลัก100ครับ
0: ลบในหลัก100ยังไง
3: เอา300
0: ฮะ
3: 800ลบ400คร
0: ับ 800ลบ400เหรอต้องเป็นอะไร
3: 700ลบ400คร
0: ับ เสร็จ100ใช่มั้ยลบด้วย
3: 400
0: นะเหลือ
3: 300คร
0: ับ เหลือ300นะ ครั้งหน้าเราจะต้องเขียนให้เลขโดดให้ตรงกันนะรอบนี้เพื่อนๆอนุโลมให้นะประเมินให้กลุ่มคิดนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหม
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้องอ่ะเลือกแผ่นป้ายให้ตรงจิ้มน่าจะเป็นรูปอะไรประเมินให้กลุ่มที่4หน่อยเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อต่อไปนะโจทย์ข้อต่อไปโจทย์ข้อต่อไปโจทย์ว่ายังไงลูกอ่านพร้อมกันก่อน482ลบด้วย208เท่ากับจำนวนใดพร้อมยัง
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วประเมิน3ครั้งลงมือปฏิบัติได้ครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ3เรียบร้อยนะรอบนี้กลุ่มที่3นะกลุ่มที่1นะกลุ่มที่3กลุ่มที่1ชูไว้นะชูไว้กลุ่มที่4กลุ่มที่2เอากลุ่มที่5เสียงลูกเสร็จยังกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูนะได้คำตอบเท่าไหร่มาดูที่กลุ่มที่กลุ่มที่5เสร็จยังไม่เสร็จรอเพื่อนสักครู่นะกลุ่มที่3ออกมาสแตนบายเลยออกมาหน้าชั้นเรียนนะอ่านโจทย์ก่อนไข่โจทย์ของเราคืออะไรก่อนนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อน
1: 482ลบด้วย208
0: 482ลบด้วย208เขียนเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันไหมตรงนะตรงนะนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดหลักในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมนำอะไร
1: 2
0: หน่วยลบด้วย
1: 8หน่วย
0: ทำการลบเลยได้
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบใช่ไหมในหลักหน่วยใช่ไหมครับทำยังไงลูกกระจายจากอะไร
1: กระจายพี่สิบ
0: จากหลักสิบใช่ไหมพี่สิบกระจายไป
1: หลักหน่วย
0: ไปหลักหน่วยยังไงลูกในหลักสิบเหลือเท่าไหร่นั่นน่ะ
1: หลักเจ็ดสิบ
0: เหลือ70แล้วในหลักหน่วยแล้วลูกเป็นเท่าไหร
1: ่12หน่วยครับ
0: อ๋อเป็น12หน่วยเยี่ยมมากแล้วเอาอะไรลบอะไรได้เลยลูก
1: 2ลบ8
0: 12หน่วยลบด้วย8หน่วยเหลือ
1: 4หน่วยครับ
0: เหลือ4หน่วยใช่ไหมครับแล้วในหลัก10ล่ะครับ
1: 8ลบ
0: 8มันเหลือเท่าไหร่แล้ว
1: 7ลบ0
0: 7 10ลบด้วย0 10เหลือ
1: 70ครับ
0: เหลือ70ในหลัก100ล่ะลูก
1: 400ลบ200เหลือ200ครับ
0: 400ลบด้วย200เหลือ200แสดงว่าคำตอบที่ได้ของเราคือ
1: 274คร
0: ับ นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องประเมินให้กลุ่มที่3หน่อยเลือกแผ่นป้ายเลือกแผ่นป้ายให้ตรงเริ่มชัดเจนแล้วเนาะเดี๋ยวอีก1ข้อเดี๋ยวอีก1ข้ออีก1ข้อโอเคอีกหนึ่งข้อนะข้อไหนนะ ข้อนี้นะครับโจทย์ว่าอย่างไรโจทย์ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกัน

0: 149ลบด้วย493เท่ากับจำนวนใดพร้อมไหมพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยอ่ะช่วยเพื่อนปลายทางดูหน่อยช่วยเพื่อนปลายทางดูหน่อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยและกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จยังลูกช่วยดูหน่อยยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราเพื่อนสักเล็กน้อยเสร็จยังเสร็จเรียบร้อยนะเอากลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่2กลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกมาประพัสรากับพักวรันมาจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อนโจทย์ว่ายังไงโจทย์ว่ายังไง700อะไร
1: 749
0: ลบด้วย
1: ลบด้วย493
0: ลบในหลักหน่วยก่อนใช่มั้ยนําอะไรลบด้วยอะไรลูก
1: นําเอา9ลบด้วย3
0: 9หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือ
1: 6หน่วย
0: เหลือ6หน่วยนะถูกต้องนะครับลบในหลัก10ต่อเลยนําอะไรต้องเป็นอะไร
1: ต้องเป็น
0: 40ใช่มั้ยลบด้วย
1: 90
0: ลบด้วย90ทําการลบเลยได้มั้ย
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ทํายังไงต้องกระจายจากอะไร
1: จาก7ค่ะ
0: อ๋อกระจายจากหลัก100นะไป100เหลือ
1: เหล
0: ือกี่ร้อย
1: เหลือ600
0: เหลือ600กระจายเป็น100เท่ากับ10 1010รวมกับ40เป็น
1: 14ค่ะ
0: 14อะไร
1: 14 10ค่ะ
0: 14 10นะแสดงว่าในหลัก10ลบได้ยัง
1: ลบได้แล้วค่ะ
0: นำอะไรลบด้วยอะไรลูก
1: 14ลบด้วย9ค่ะ
0: 14 10ลบด้วย90เหลือ
1: 50ค่ะ
0: เหลือ50นะเขียน5ที่หลัก10จากนั้นลบในหลักอะไรต่อ
1: หลัก100ค่ะ
0: ลบในหลัก100ชี้เพื่อนดู
1: 600
0: 600ลบด้วย400เหลือ
1: เหลือ200
0: 200แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้คือ
1: 256ค
0: ่ะเยี่ยมมากเอาประมือให้กลุ่มที่2เยี่ยมมากอ่ะเปิดแผ่นป้ายเลยมีลูกไหมแสดงว่าเป็นลูกอะไรเนี่ยหมีเนาะเยี่ยมมากเอาประมือให้กับทุกคนเลยประมือให้ตัวเองหน่อยนะแสดงว่าภาพปริศนาของเราคือภาพอะไรเนี่ยลูกภาพหมีนั่นเองนะจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปนะเรามาช่วยกันสรุปดีกว่าว่าเราได้กระบวนการได้วิธีการอะไรในการหาคำตอบหรือหาผลลบเดี๋ยวมาช่วยกันดีไหมมาช่วยกันดีไหมลูก
2: ด
0: ีนะมาดูกันสรุปนะการลบจำนวน2จำนวนโดยอะไรโดยการอะไรเนี่ยที่เราทำกิจกรรมไปเขาเรียกโดยการอะไรใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างมือจับหูจับไหล่ยกดานียลูกออกมาเขียนโดยการอะไรเอ่ยเขียนไปนะบริหารพื้นที่ให้ดีนะการลบจำนวน2จำนวนโดยการตั้งลบเพื่อนเขียนถูกไหมลูก
3: ถ
0: ูกต้องนะเอาประมือให้ดาเนียลหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะนักเรียนครับ

การลบจำนวน2จำนวนโดยการตั้งลบขั้นแรกเราต้องทำอย่างไรนะมาดูกันช่วยครูเติมหน่อยต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ทำไมให้ตรงกันใครจะออกมาเขียนได้บ้างนะประภัสรารุกมาประภัสรามา

0: ตัวใหญ่เลยนะครั้งหน้าต้องบริหารพื้นที่ดีนะให้ตรงกันนะครับและนำจำนวนในหลักเดียวกันลบกันใช่ไหมโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักอะไรใครเอามาเติมให้หน่อยทีทัดมาลูกทีทัดมาในหลักอะไรในหลักอะไรลูก
1: หล
0: ักร้อยนะหลักร้อยเขียนยังไงนะรออยอรอยไม่โทรร้อยถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประเมินให้ทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดของหลักหน่วยของตัวอะไรตัวอะไรตัวลบไหนปลื้มออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยตัวลบเขียนยังไงถึงไหมถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบอ่ะเยี่ยมมากปรบมือให้ปลื้มหน่อยเราต้องทำอย่างไรนะเด็กๆครับถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบเราจะทำยังไงดีต้องอะไรอ่ะให้เติมให้หน่อยต้องอะไรจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วยปณิดาลูกมาปณิดาเติมให้คุณครูหน่อยต้องอะไรเอ่ยเพื่อนๆช่วยได้นะต้องอะไรลูกต้องกระจายจออายอจายใช่ไหมจออาต้องกระจายนะเยี่ยมมากถูกต้องไหมถูกต้องเอาประมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะต้องกระจายใช่ไหมต้องกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพบว่าเลขโดดในหลักสิบของตัวตั้งมีค่าจุดๆๆเลขโดดในหลักสิบของตัวลบค่าอะไรเอ่ยน่าจะเป็นอะไรเอ่ยนโมลูกมาต้องเป็นคำว่าอะไรคิดว่าเยี่ยมมากนะต้องเป็นคำว่าน้อยกว่าบริหารพื้นที่นะต้องเป็นอะไรต้องไปเดี๋ยวครูแก้ไขให้นะต้องเป็นอะไรช่วยช่วยเพื่อนสะกดดีกว่าคุณครูไม่บอก
1: กวางมีกว่า
0: เยี่ยมมากกวากว่าไม่เอกกว่านะประมือให้น้ำโมนอเยี่ยมมากนะถ้าเลขโดดในหลักสิบของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักสิบของตัวลบเราจะต้องทำไมกระจายจำนวนใดไปยังหลักใดพักวลันลุกมาพักวลันต้องกระจายจำนวนจากหลักใดไปยังหลักใดหลักใดไปยังหลักใดลูกหลักอะไรหลักร้อยนะจากหลักร้อยต้องกระจายจำนวนจากหลักอะไรลูกหลักร้อยไปยังหลักสิบนะรออยอรอยไม่โทรร้อยเยี่ยมมากไปยังหลักอะไรหลักสิบเยี่ยมมากนะ

0: อ๋อเขียนคล่องเลยถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะอัปรบมือให้พักเวลาหน่อยเยี่ยมมากนะสำหรับการบ้านนะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 2.12 ข้อที่3ถึงข้อที่5ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับสำหรับปลายทางก็เช่นกันนะนักเรียนปลายทางอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดนะครับทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.12 ให้กับผู้เรียนด้วยพร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับ3 4 5นะไม่มากเลยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรเรามาดูกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย2หลักในตอนที่1สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.13 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบแบบมีการกระจาย1หลักในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆ

ให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมแรกในใครอยากทำกิจกรรมบ้างคะนี่เลยวันนี้นะคะเราจะไม่เรียนปกติเราจะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะกิจกรรมแรกมีชื่อว่ากิจกรรมภาพนี้คือคำใดเด็กๆลองดูนะคะแต่ละกลุ่มคุณเด็กๆปลายทางด้วยนะคะแต่ละกลุ่มคุณครูจะแจกกระดาษที่เป็นภาพแบบนี้ไปให้เด็กๆเด็กๆลองดูว่าภาพกลุ่มที่ตัวเองได้เนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆกลุ่มไหนรู้แล้วว่าภาพนั้นคืออะไรให้เด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะช่วยกันคิดและเขียนนะคะให้เวลาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งวางดินสอค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มออกมาหน้าห้องแล้วนำไมค์ออกมาด้วยนะคะดูว่าภาพที่เด็กๆได้เนี่ยคือภาพอะไรนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะมาเลยกลุ่มแรกค่ะขอกลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่1กำลังปรึกษากันว่าใครจะออกมานะคะนี่เลยปรบมือให้ดาเนียค่ะเด็กๆปลายทางปรบมือให้เพื่อนที่อยู่ต้นทางด้วยค่ะเอาละค่ะเด็กๆกติกาของเราคือถ้ามีผู้พูดจะต้องมีอะไรคะ
2: ผ
1: ู้ฟังแล้วเด็กๆคิดว่าตัวเองเป็นผู้ฟังที่ดีหรือยังคะในใครคิดว่าตัวเองเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วบ้างผู้ฟังที่ดีต้องเป็นอย่างไรคะ
2: ไม
1: ่พูดขณะที่เพื่อนพูดแล้วเมื่อเพื่อนพูดจบเนี่ยผู้ฟังที่ดีต้องทำอย่างไรคะปรบมือเก่งมากๆค่ะดูภาพนี้เด็กๆดูภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพของกลุ่มที่1กลุ่มที่1เขียนมาได้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
0: ดำค่ะ
1: เดี๋ยวเสียงค่ะดำ
2: ด
1: ำ
2: ด
1: ำเก่งมากๆค่ะถือไว้นะคะแล้วไปยืนตรงมุมนี้นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที
2: ่
1: 2ค่ะกลุ่มที่2มาได้เลยค่ะประมือให้กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เด็กๆดูภาพนี้มีใครชอบรับประทานไหมคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยลำไยเด็กๆออกเสียงค่ะลำไย
0: ลำไย
1: ใช้ลำไยใช้สไลด์ไม้ม้วนหรือไม้มะลายไม้มะลายเก่งมากกลุ่มที่2เขียนถูกต้องประมือให้กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ไปยืนข้างกลุ่มที่1เลยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะมาเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่3ค่ะ

0: มาเลยค่ะมาเลยค่ะนับ1 2 3 4 5ตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มเรียกว่าต้องตื่นตัวต้องแอคทีฟหูต้องฟังให้ดีใช่ไหมคะคุณครูเรียกกลุ่มไหนรีบออกมาเลยตัวแทนเด็กๆ ดูภาพนี้ภาพนี้เพื่อนไม่ได้เขียนมาเด็กๆลองดูลักษณะของภาพนี้คล้ายๆกับสละเป็นผลไม้คล้ายๆกับสละใครรู้บ้างว่าผลไม้นี้คืออะไรเด็กๆปลายทางทราบไหมคะไม่ใช่สละเด็กๆลองดูว่าภาพเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆใครตอบได้บ้างเด็กๆปลายทางคืออะไรคะรักกรรมลักษณะเนี่ยเขาจะคล้ายกับสละใช่ไหมคะแต่ลักษณะของเขาจะมีลักษณะที่แบบว่าอ้วนกลมมากกว่าสละสละจะมีลักษณะเรียวนะคะเอาละค่ะไม่เป็นไรกลุ่ม3เดี๋ยวคุณครูจะให้โอกาสกลับไปเขียนไปปรึกษาอีกหนึ่งครั้งว่าคำว่ารักกรรมเนี่ยเขียนอย่างไรได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณครูเรียกแล้วหนูค่อยออกมาอีกหนึ่งครั้งนะคะเก่งมากมาปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะไม่เป็นไรนะคะบางอย่างเนี่ยเด็กๆก็อาจจะไม่รู้หรือว่ายังไม่ได้เรียนรู้ไม่เป็นไรเรามาเรียนรู้กันในห้องได้นะต่อไปค่ะขอกลุ่มที่4ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะกลุ่มที่4คำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: น้ำครับ
0: เด็กๆเสียงค่ะน้ำ
2: น
0: ้
2: ำ
0: น้ำน้ำน้ำเป็นอย่างไรคะเด็กๆดูในภาพน้ำเป็นอย่างไรคะน้ำใสนั่นเองเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปปรบมือให้กลุ่มที่4อีก1ครั้งค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะมาเลยดูภาพนี้นะคะเด็กๆบางคนอาจจะรู้จักหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้ไม่รู้จักก็ได้ไม่เป็นไรเรามาเรียนรู้กันภาพนี้คือภาพอะไรคะน้องเพลมี่
1: จำปีค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะจำปี
2: จำป
0: ี
2: จำป
0: ีเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เขียนนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรายังขาดอีก1กลุ่มกลุ่มที่3ค่ะออกมาได้เลยค่ะเด็กๆออกเสียงให้เพื่อนฟังค่ะรักกรรม
2: ร
0: ัก
2: กรรม
0: สะกดให้เพื่อนฟังค่ะรักกรรม
2: ร
0: ัก
2: กรรม
0: เดี๋ยวคุณครูให้เวลาอีก3วินาทีนะคะ3วินาทีนี้ต้องออกมาแล้วนะคะ1 2 3มาเลยค่ะปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นะคะคำศัพท์คำที่หนูได้ก็คือคำว่า
1: ระกรรมครับ
0: เดี๋ยวเสียงขาดระกรรม
2: ระ
0: กรรมเดี๋ยวให้เด็กๆถ้าคุณครูพูดคำไหนตัวแทนต้องฟังให้ดีแล้วชูขึ้นมาเหนือหัวได้ไหมคะคำแรกค่ะลำใหญ่เดี๋ยวเสียงขาดลำใหญ
2: ่
0: ลำใหญ
2: ่
0: เสร็จแล้วเอาลงนะคะต่อไปจำปีเดี๋ยวเสียงขาด
2: จำป
0: ีต่อไปค่ะรักกรรมเดี๋ยวเสียงขาด
2: ร
0: ัก
2: กรรม
0: ต่อไปค่ะสี
2: ดำ
0: เดี๋ยวเสียงขาด
2: ส
0: ี
2: ดำ
0: แต่เพื่อนเขียนคำศัพท์มาคำว่าดำนะคะไม่เป็นไรและสุดท้ายค่ะเด็กๆน้ำ
2: น
0: ้
2: ำ
0: เดี๋ยวเสียงขาด
2: น
0: ้
2: ำ
0: น้ำเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวแทนของเรานะคะทั้ง5คนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตคำศัพท์ทั้ง6คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันเอามือจับหูไว้ค่ะคำศัพท์ทั้ง5คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันเด็กๆเอามือจับหูไว้นะคะ1เด็กๆปลายทางคนไหนตอบได้อย่าลืมรับรางวัลที่คุณครูด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่5ตอบพร้อมกันค่ะมีคำที่ผสมด้วยสระอำทุกคำเลยหรือเปล่าคะทุกคำเลยปรบมือให้กลุ่มที่5และเพื่อนๆตัวแทนของเราทั้ง5คนด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกลับไปนั่งได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเนื้อเรื่องของเราก็คือในเรื่อง เสียงสระอำจำให้ดีนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็คือ 1. ยกตัวอย่างคำที่ออกเสียงสระอำได้ 2. จำแนกคำที่ออกเสียงสระอำได้ 3. อ่านและเขียนคำที่ออกเสียงสระอำได้และสุดท้ายเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้บอกว่าคำที่ออกเสียงสระอำไม่ได้เขียนแค่ออำเท่านั้นเดี๋ยวนะคะจะต้องติดตามว่ามีคำไหนที่สามารถเขียนและออกเสียงเป็นเสียงสระอำได้ต้องติดตามชมให้ดีนะคะเอาละค่ะเด็กๆ ก่อนอื่นนี่เลยค่ะเด็กๆรูปของสระอำเด็กๆลองดูรูปของสระอำเด็กๆเอาเสียงค่ะอำ
2: อำ
0: อำ
2: อำ
0: นี่คือสระอำต่อไปครูแหม่มจะพาเด็กๆมาร้องเล่นนี่ขยับท่าทางในบทร้องเล่นสระอำเด็กๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: กลุ่มที่สองครูแหม่มขอดนตรีหน่อยค่ะมาเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านออกเสียงตามครูแหม่มทีละวรรคก่อนนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะจับปูดำขยำปูนา
2: จ
0: ับปูม้า
2: คว
0: ้
2: าป
0: ู
2: ทะเล
0: สนุกจริงเอ่ยเด็กๆร้องต่อสิคะ

0: เก่งมากๆค่ะยังไม่หมดนะคะกินส้มตำ
1: และยำแตงกวา
0: หวานนำนา
1: หวานนำนา
0: น้ำตาลตังเม
1: น้ำตาลต
0: ัง
1: เม
0: ต่อไปน่าจะเป็นอะไรคะต่อไปน่าจะออกเสียงว่าอะไรสนุกจริงเอ่ย
1: สนุกจริงเอ่ย

เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาซ้ําทวนกันอีก1ครั้งได้มั้ยคะโดยที่เด็กๆสามารถวันนี้เราจะพิเศษให้เด็กๆยืนค่ะออกท่าทางแล้วก็ร้องตามไปได้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะกลุ่มไหนร้องเสียงดังขยับท่าทางประกอบจังหวะได้ดีรับรางวัลท้ายคาบกับคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเตรียมความพร้อมประมือ1ครั้งค่ะ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องกันเลยค่ะ1

0: ็กปลายทางนั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันหาคำสระอำจากเนื้อเพลงได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าได้เดี๋ยวขอตัวแทนผู้หญิงหนึ่งคนค่ะไหนใครยังไม่เคยออกมาเลยผู้หญิงมาจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูหาตัวแทนของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายด้วยนะคะเอามือจับหูค่ะผู้หญิงนะคะ1 2 3น้องค่ะน้องประภัสราเปิดมือให้น้องประภัสราค่ะต่อไปผู้ชายเอามือจับหู1 2 3น้องน้องจักรพรรดิค่ะมาเลยน้องจักรพรรดินะคะเอาละค่ะเด็กๆกติกาของเราก็คือเราจะมาเป่ายิงฉุบกันใครเป่าชนะเด็กๆจะได้ขีดเส้นใต้ทั้งสไลด์นี้เลยฮะแล้วมาดูกันว่าทีมไหนได้รางวัลหรือได้คำศัพท์มากกว่ากันก็จะได้รับรางวัล นะคะโดยถ้าเด็กๆค้นหาคำที่ได้ไม่ครบอีกหนึ่งทีมมีโอกาสที่จะหาคำศัพท์นั้นและได้คำสะอาดและได้คะแนนนั้นแทนได้ไหมคะเอาละค่ะยานยิงยาวปักกระเป๋ายิงผู้ชายได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ผู้ชายบอกเพื่อนว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างแล้วน้องจักรพรรดิขีดนะคะเอาละค่ะคำแรกค่ะคำแรกค่ะเด็กๆผู้ชายขอเสียงดังๆเลย1 2 3
1: ดำ
0: ดำมาออกเสียงว่าอะไรคะคำนี
1: ้
0: ขยำได้เดาเสียงหนึ่งครั้งค่ะขยำต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยหมดหรือยังคะหมดแล้วต่อไปสไลด์ที่สองเป่ายิงชุบกันอีกหนึ่งครั้งยานยิงยาวปักกระเป๋ายิงโอ้ผู้ชายได้อีกแล้วนะคะไม่เป็นไรผู้หญิงดูคำศัพท์ที่เพื่อนผู้ชายไม่ได้ขีดคำแรกค่ะผู้ชายคำว่า
1: ตำ
0: ตำขีดเลยค่ะตำได้เดาเสียงค่ะตำ
1: ตำ
0: ตำต่อไปคำที่สองค่ะ
1: ยำ
0: ได้เดาเสียงค่ะยำต่อไปคำที่สามค่ะคำว่าอะไร
1: น
0: ้ำได้เดาเสียงค่ะน้
1: ำ
0: น้
1: ำ
0: และคำสุดท้าย
1: น
0: ้ำเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มผู้ชายค่ะต่อไปทีมผู้หญิงสู้ไม่
1: ส
0: ู้ส่งกำลังใจให้น้องประภัสราเป่ายิงฉุบให้ได้ด้วยนะคะยานยิงยาวปักกระเป๋ายิงดีใจกับกลุ่มผู้หญิงด้วยนะคะกลุ่มผู้หญิงคำแรกค่ะคือคำว่าบำต้องมีคู่กับเขาก็คือคำว่าระบำต่อไปคำว่าอะไรคะคำว่าร
1: ำ
0: ต่อไปค่ะคำว่าได้ดอกเสียงค่ะ
1: ค่
0: ะเสียงหนึ่งครั้งค่ำ
1: ค่
0: ำหมดหรือยังคะกลุ่มผู้หญิงหมดหรือยังหมดแล้วเอาละค่ะปรบมือให้ทีมผู้หญิงกับผู้ชายด้วยนะคะสรุปว่าทีมไหนชนะคะ
1: ผู้ชาย
0: ปรบมือให้ทีมผู้ชายค่ะและให้กำลังใจทีมผู้หญิงด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากอะไรนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเติมต่อคำนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกระดาษให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแบบนี้เด็กๆดูนะคะจะมีคำศัพท์ทั้งหมด5คำเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเขียนทีละคำเช่นเด็กๆเอามือจับหูไหล่เอวตอนนี้มีคนเป็นผู้ฟังที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ค่ะใครเอ่ยไม่ฟังคำชี้แจงเด็กก็จะทำไม่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเขียนไปทีละคำเช่นคำแรกคุณแม่บอกว่าคำที่มีคำว่าอำอยู่ด้านหน้ามีอะไรอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังก็ได้ให้เ วลาคำละ1นาทีเขียนให้ได้มากที่สุดได้ไหมคะเดี๋ยวค่อยๆไปเช่นคำว่าอัมพอครูแม่บอกว่าหมดเวลาให้เด็กๆวางดินสอแบบนี้ได้ไหมคะพร้อมไหม
1: พร
0: ้
1: อม
0: คำแรกค่ะให้เด็กๆเขียนคำว่าอัมลงมือเขียนให้ได้มากที่สุดค่ะคนอื่นลูกมาช่วยเพื่อนได้เลยค่ะลูกมาช่วยเพื่อนได้เลยค่ะให้เด็กๆเขียนคำที่ผสมสระอัมให้ได้มากที่สุดนะคะแบบนี้ผิดกติกาไหมคะผิดกติกาผิดกติกาต้องทำอย่างไรเอ่ยต้องทำอย่างไรเอ่ยเด็กๆยืนค่ะยืนทุกคนค่ะยืนทุกคนค่ะครูแมมจะโหดแล้วนะคะยืนทุกคนและเต้นเพลงไก่ย่าง1 2 3ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไหมเสียบแรงกว่านี้ค่ะเอ้าเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆเอาละค่ะกลุ่มที่5เดี๋ยวคุณครูจะให้โอกาสให้หนูลบคำอื่นนะคะแล้วเราถึงคำไหนเด็กๆค่อยเขียนคำนั้นได้ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปคำที่2คือคำว่าจำ1นาทีลงมสามสิบวินาที พยางค์ที่ออกเสียงว่าก ำ1นาทีลงมือค่ะกลุ่มแรกเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอกลุ่มแรกเดี๋ยวเด็กๆเตรียมเพื่อนออกมานำเสนออ่านออกเสียงคำศัพท์1คนนะคะในแต่ละกลุ่มพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มแรกที่จะได้ออกมาเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคือกลุ่มที่2ค่ะประมือให้กลุ่มที่2ค่ะมาเลยมาค่ะน้องประกรณ์มาเลยค่ะเด็กๆดูคำศัพท์ด้วยนะคะไม่เขียนเพิ่มแล้วนะน้องค่ะน้องแนะนำเพื่อนๆหน่อยค่ะทักทายเพื่อนๆว่าผมเด็กชายจุดๆเป็นตัวแทนของกลุ่มที
2: ่เด็กชายประกรณ์ขันแท้ครับเป็นตัวแทนของกลุ่มที่2ครับ
0: ปรบมือให้น้องอื่นไม่เขียนวางดินสอวางยางลบแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูคำศัพท์ของกลุ่มที่2ได้กันว่าตรงกับคำศัพท์ของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางกลุ่มอื่นๆหรือเปล่าคำแรกค่ะอำได้แก่คำว่าอำเภออ
3: ำเภอครับ
0: เด็กๆออกเสียงด้วยค่ะอำเภออ
1: ำเภอ
0: ชะอำ
1: ชะอำ
0: ไหนบอกเพื่อนหน่อยค่ะชะอำคืออะไรคะเป็นอะไรของจังหวัดเพชรบุรีเอ่ย
4: จังหว
0: ั
4: ด
0: ชายหาดชะอำเก่งมากๆเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเด็กๆคนไหนเด็กๆปลายทางคนไหนอยากมาเห็นชายหาดชะอำสามารถมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีได้เลยนะคะต่อไปจำปี
2: ครับ
0: จำปา
2: ครับ
0: จำได้
2: ครับ
0: ประมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อไปดำโอ้สิคำว่าดำได้คำเดียวใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะคำว่า
2: สีดำค่ะ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะสีดำต่อไปสามได้แก่คำว่า
2: สำเนาค่ะ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะสำเนา
2: สำลีครับ
1: สำลี
0: และสุดท้ายค่ะ
1: กำ
0: ได้แก่คำว่าก
2: ำมือครับ
0: กำมืออันนี้คืออะไรคะวงกลมนี่คืออะไรเอ่ยเข็มผิดใช่ไหมคะก็ไก่เข็มแบบนี้นะคะเด็กๆไม่มีหัวนะต่อไป
2: กำไรค่ะ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะกำไรกออํากำลอไอไลที่เป็นลอลิงหมายถึงอะไรเอ่ยเก่งมากกำไรข้อมือหมายถึงเครื่องประดับเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่4ค่ะประมือให้กลุ่มที่4ค่ะมาเลยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4แนะนำตัวเองให้เพื่อนๆรู้จักค่ะ
5: ผมเด็กชายจักรพรรดิลิกำลบครับ
0: เป็นตัวแทนของกลุ่มที
2: ่4ครับ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดิค่ะนี่ตัวแทนของกลุ่มที่4คำศัพท์ที่หนูได้อำคำแรกได้แก่คำว่า
2: ชะอำ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะชะอำ
1: ชะอำ
0: ชะอำ
1: ชะอำ
0: ตอนนี้มีคนที่เป็นผู้ฟังที่ไม่น่ารักหรือเปล่าคะไม่มีนะคะเก่งมากๆต่อไปค่ะจำได้แก่
2: จำนำ
0: ได้เดาเสียงค่ะจำนำ
2: จำปี
1: จำปา
0: เอาเสียงดังๆค่ะ
2: จำดี
0: ได้เดาเสียงค่ะ
1: จำดี
0: แล้วนะคะต่อไปดำนะคะได้แก่คำว่า
2: สีดำ
0: ได้เดาเสียงค่ะสีดำเก่งมากๆค่ะต่อ ต่อไปค่ะ
3: ควายดำ
0: ในดองเสียงค่ะควายดำ
1: ควายด
0: ำนี่เป็นยังไงคะ
3: ควายสีดำ
0: ควายสีดำต่อไปสำ
3: สำ
0: ในดองเสียงค่ะสำ
1: สำ
0: คำนี้คือคำว่า
3: สำหรับ
0: สำหรับใช่ไหมคะถ้าสำหรับจะเป็นสออำสำหอหอรออะบอรับแต่คำนี้อ่านออกเสียงว่าสำหรับก็มีความหมายเหมือนกันเคยได้ยินไหมคะสำหรับข้าวเคยได้ยินไหมคะต่อไปกรรมได้แก่คำว่าก
5: ำไร
0: เดี๋ยวเสียงค่ะ
1: กำไร
0: กำไร
1: กำไร
3: กำนำ
1: กำนำ
0: กำนำนี่หมายถึงอะไรคะ
3: หัวหน้าหมู่บ้านนะครับ
0: อันนั้นเขาเรียกว่ากำนันเอาใหม่นะคะเกาะฮักเกณฑ์กำนันจะเป็นกออํากำนออะนอนันไม่เป็นไรนะคะคำนี้เขียนผิดนะต่อไปคำนี
3: ้กำยำ
0: เก่งมากๆค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะกำยำ
1: กำยำ
0: กำยำปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่3ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะมาเลยมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะมีคำศัพท์ที่นอกเหนือจากของเพื่อนบ้างนะคะกลุ่มที่3อยู่ตรงนี้นะกลุ่มที่3ค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักค่ะ
4: ผมชื่อเด็กชายชนะกมลครับ
0: เป็นตัวแทน
4: กลุ่มที่3ครับ
0: เป็นตัวแทนของกลุ่มที่3เก่งมากๆค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คำแรกอำได้แก่คำว่า
4: อำเภอเ
0: ดี๋ยวเสียงค่ะอำเภออ
1: ำเภอ
0: ต่อไป
4: อำนาจ
0: เก่งมากทีมนี้ได้คำศัพท์ใหม่1คำสำหรับคำว่าอำก็คือคำว่า
4: อำนาจ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะอำนาจ
1: อำนาจ
0: ต่อไปจำได้แก่คำว่า
4: จำปีค
0: ่ะเดี๋ยวเสียงค่ะจำปี
1: จำปี
4: จำปา
0: จำปาต่อไปดำค่ะได้แก่คำว่า
4: ดำน้ำ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงดำน้ำ
1: ดำน้ำ
0: ต่อไปค่ะ
4: สีดำ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะสีดำ
1: สีดำ
0: ต่อไปมาดูคำว่าสำบ้างคำนี้ออกเสียงว่า
4: สำรี
0: เดี๋ยวเสียงค่ะสำรี
1: สำรี
0: คำนี้ค่ะ
4: สำหรับ
0: สำหรับเก่งมากสออำสำหอรออะบอรับเขียนแบบนี้นะคะต่อไปกำได้แก
4: ่กำไร
0: เดี๋ยวเสียงค่ะกำไร
1: กำไร
4: กำมือ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะกำมือ
1: กำมือ
0: เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่5ค่ะประมือให้กลุ่มที่5ค่ะมาเลยเด็กๆลองดูนะคะเด็กๆปลายทางมีคำศัพท์ไหนที่นอกเหนือจากเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางไหมคะมาดูกันว่าจะเหมือนกับคำศัพท์ของเด็กๆปลายทางไหมคำแรกค่ะนี่เลยอำได้แก่คำว่า
6: อำเภอ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะอำเภออ
1: ำเภออ
0: ำเภออ
1: ำเภอ
0: ต่อไปจำ
6: จำปี
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะจำปี
1: จำปี
6: จำได้
1: จำได
0: ้ขอดังๆเลยค่ะ
1: จำได้
0: ต่อไปค่ะ
6: จำนำ
0: ต่อไปดำได้แก
6: ่ปูดำ
1: ปูดำ
6: สีดำ
1: สีดำ
6: แมวดำ
1: แมวดำ
6: ตัวดำ
1: ตัวดำ
6: หมาดำ
1: หมาดำ
0: ทุกอย่างเป็นสีดำใช่ไหมคะต่อไปสำได้แก่คำว่า
6: สำหรับ
0: สำหรับคำนี้เขียนผิดไหม
1: ผ
0: ิดลอลิงต้องเปลี่ยนเป็น
1: รอ
0: รอเรือเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ
6: สำลี
1: สำลี
6: สำนักงาน
0: เก่งมาก
1: สำนักงาน
0: ได้ดาวดังสำนักงาน
1: สำนักงาน
0: ต่อไปกำได้แก
6: ่กำไร
0: ได้ดาวเสียงค่ะ
6: กำไรกำม
1: ือ
6: กำแพง
0: เก่งมากๆเลยค่ะนี่กลุ่มที่5มีคำศัพท์ที่นอกเหนือจากเพื่อน3กลุ่มโว้2 3คำเลยยายเยมามาประมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ Number 1กลุ่มที่1ค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่1นะคะคำศัพท์คำแรกแนะนำตัวให้เพื่อนก่อนนะคะแนะนำตัวให้เพื่อนฟังค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์คินละเอียดครับ
0: เป็นตัวแทน
3: เป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1ครับ
0: เก่งมากๆประมือให้น้องชนายหน่อย เด็กๆออกเสียงค่ะชะอำ
3: ชะอำอำเภออ
0: ำเภออ
3: ำเภอ
0: เด็กๆเห็นไหมคะว่าเพื่อนเขียนสระเอกับสระอาติดกันทำให้เราอ่านยากไหมคะอ่านยากเดี๋ยวปรับปรุงการเขียนด้วยนะคะจำได้แก่
3: จดจำ
1: จดจำ
3: จำปี
1: จำปี
3: จำให้ดี
1: จำให้ดี
3: จำได้
1: จำได
0: ้แสดงว่ากลุ่มนี้ชอบอะไรคะ
1: จำให้ดี
0: ชอบจดจำนี่มีทั้งจำให้ดีจำได้ด้วยนะคะต่อไปดำได้แก่คำว่า
3: สีดำ
0: น้องเสียงค่ะสีดำ
3: สีดำตาดำ
1: ตาดำ
3: ขนตาดำ
1: ขนตาดำ
3: ผมดำ
0: ต่อไปค่ะสำได้แก่คำว่า
3: สำหรับ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะสำหรับ
3: สำหรับ
0: สำหรับ
3: สำหรับ
0: คำนี้คือคำว่าอะไรคะ
3: สัมภาระ
0: สัมภาระคำนี้ยังไม่ใช่คำที่เขียนด้วยสออำสำเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงสระอำมีคำว่าอะไรบ้างนะคะสัมภาระคำนี้ยังเขียนไม่ถูกนะคะคำต่อไปค่ะ
3: สำนักงาน
0: เดี๋ยวเสียงค่ะ
3: สำนักงาน
0: ต่อไปค่ะกรรมค่ะได้แก
3: ่กำไร
0: เดี๋ยวเสียงค่ะกำไร
3: กำไร
0: คำนี้เอาไหมคะไม่เอานะคะประมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือผลงานที่เด็กๆยกต้นทางนะคะยกตัวอย่างคำที่เขียนด้วยสระอำมีวงกลมอยู่ด้านบนและสระอาตามมาข้างหลังนะคะเด็กๆนอกจากนั้นแล้วนะคะเรามาดูกันว่าคำที่ออกเสียงสระอำเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะโดยคุณครูจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เด็กๆนะคะนี่เลยอีกหนึ่งแบบที่เขียนที่ออกเสียงสระอำนะคะก็คืออำแบบนี้ค่ะไม่หันอากาศไม่หันอากาศและมอม้าเป็นตัวสะกดด้านหลังนี่คือเว้นไว้ให้เขียนอะไรคะเด็กๆพยัญชนะตนเก่งมากมาดูคำแรกอำพรเดาเสียงค่ะอำพร
1: อำพร
0: แปลว่าฟ้าท้องฟ้านะคะต่อไปอำพาเดาออกเสียงค่ะอำพา
1: อ
0: ัมพาแปลว่าแม่หรือเขาก็จะเรียกผู้หญิงที่ดีนะคะว่าอัมพานั่นเองนะคะต่อไปอัมพุ
1: อ
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: อ
0: ัมพุ
1: อ
0: ัมพุแปลว่าน้ำนะคะต่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างน้องทีทัศน์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
7: อัมพาดครับ
0: ออกเสียงว่า
7: อัมพาด
0: อัมพาดยังไม่ถูกค่ะเป็นความหมายว่าอาการที่ร่างกายบางส่วนเนี่ยกระดิกขยุดขยับขยื่นไม่ได้น้องชัยพฤกษ์ค่ะคำนี้มี3พยาง
7: ค์อัมพาดคร
0: ับ เก่งมากค่ะได้ยินเสียงอัมพาด
1: อ
0: ั
1: มพาด
0: ต่อไปสัมผัส
1: ส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: สัมผัส
1: ส
0: ัมฤทธิ์หมายถึงความสำเร็จนะคะต่อไปนี่เลยคำนี้ที่เพื่อนเขียนมากลุ่มหนึ่งเขียนมาผิดใช่ไหมคะสัมภาระต้องเขียนสออะมอสามแบบนี้เลยออกเสียงค่ะสัมภาระ
1: สัมภาระ
0: ต่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างน้องค่ะน้องปณิดาคำนี้ออกเสียงว่า
8: สัมภาษณ์ค่ะ
0: เก่งมากค่ะได้ออกเสียงค่ะสัมภาษณ
1: ์
0: ต่อไปคำนี้ค่ะคำพี
1: คำพี
0: คำพี
1: ค
0: ัมภีร์แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าตำราทางศาสนานะคะต่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างกลุ่มที่1ค่ะคำนี้อ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: ก
0: ั
1: มพูชา
0: เก่งมากได้ออกเสียงตามค่ะกัมพูชาก ัมพูชาคืออะไรประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือคำที่ประสม

ระอามอ่านออกเสียงอัมออัมอัมกับออาอีกหนึ่งคำก็คือออกเสียงออกเสียงสระอําแต่ว่าเขียนเป็นรูปไม้หานอากาศกับมอม้านั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้สำหรับกิจกรรมของเด็กๆปลายทางนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องคำที่ออกเสียงสระอํานะคะนี่ก็คือหน้าตาของใบงานนะคะให้เด็กๆนำคำว่าอํากรรมสำคำไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับคำที่คุณครูให้มานะคะรวมถึงให้เด็กๆเติมคำสระอำที่เป็นออำแบบนี้ลงไปในช่องว่างทั้ง4คำได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยเดี๋ยวคุณครูให้เวลา5นาทีพอไหมคะลงมือทำได้เลยค่ะหน้าที่71นะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ถ้าทำเสร็จไวมีร้องเพลงเหมือนเดิมไหนใครชอบร้องเพลงบ้างเด็กๆปลายทางชอบร้องเพลงไหมคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันอีกหนึ่งรอบนะคะลงมือเขียนได้เลยเด็กๆลองดูคำแรกมีคำว่าพาดมาให้เราต้องเติมคำว่าอะไรลงไปคะอำเป็นคำว่าอำมาพาดอัมพาตแบบนี้คืออาการที่ร่างกายเนี่ยขยับไม่ได้ร่างกายอวัยวะบางส่วนเนี่ยขยับกระดูกกระดิกไม่ได้นะคะต่อไปจุดๆๆพี่ต้องเติมคำว่าอะไรพี่อ่ะคำพี่ใครเสร็จแล้วยกมือเลยนะคะต่อไปจุดๆๆพรอะไรพรคะแปลว่าท้องฟ้าอําพรเก่งมากค่ะยังไม่ถูกค่ะคำนี้ยังไม่ถูกอําพาแปลว่าแม่หรือว่าหญิงดีนี่ก็คือนี่น้องปลื้มทำเสร็จแล้วนะคะ8คำเหลือเติมอีก4คำอําด้านล่างนะคะเลยนะคะเวลาเขียนในเด็กเหล่าดินสอให้แหลมๆนะคะจะได้ลายมือสวยๆนะให้เวลาอีก3นาทีค่ะเด็กๆ3นาทีนะ

ที่เป็นสระอำด้วยนะคะเด็กๆข้อที่ด้านล่างอะค่ะที่เติมคำสระอำในเด็กขีดเส้นใต้คำที่ผสมสระอำด้วยนะคะ

0: ันนี้ก็คือผลงานของน้องไมกี้นะคะเขียนคำศัพท์ทั้ง8คำด้านบนถูกต้องแล้วก็เขียนคำที่ประสมสระอำคำแรกคือคำว่า
1: จำปีครับ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะจำปี
1: จำปีตาดำครับ
0: ตาดำ
2: ตาดำ
0: ผีดำคืออะไรเอ่ยผีดำ
1: ผีสีดำ
0: ผีสีดำต่อไปคำสุดท้ายค่ะ
1: ดำนา
0: เดี๋ยวเสียงค่ะดำนา
1: ดำนา
0: อย่าลืมขีดเส้นใต้คำที่ผสมสระอำด้วยนะคะเด็กๆเร่งมือเลยขออีกหนึ่งคนใครดีดูของน้องปณิดาได้ไหมคะดูของน้องปณิดานะน้องปณิดาข้างบนยังไม่ถูกต้องนะคะต่อไปมาดูของน้องวันใหม่บ้างคำแรกคือคำว่า
1: ปูดำ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะปูดำปูดำ
1: ส้มตำ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะส้มตำ
2: ส้มตำ
0: แซ่บบ
3: อ
0: แซ่บนะคะต่อไปค่ะ
1: ระบำ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะระบำ
2: ระบำ
0: และคำสุดท้าย
1: ขยำปูนา
0: ไม่ใช่คำแล้วนะคะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะคะ
1: กริยาก
0: ริยากริยาแล้วนะคะขยำปูนาเก่งมากๆเด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาแล้วมาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างนะคะว่าได้คำศัพท์คำว่าอะไรมาดูคำศัพท์กันบ้างนะคะคำแรกจุดๆคำแรกคือคำว่าเฉลยพร้อมกันค่ะอัมพาตคำที่สองค่ะ
2: คำท
0: ีคำที่สามอัมพรคำที่สี
2: ่
0: สัมภาษณ์คำที่ห้า
2: สัมภาระ
0: คำที่หกสัมฤทธิ์คำที่เจ็ด
2: กัมพูชาก
0: ัมพูชาและคำสุดท้าย
2: อ
0: ัมพาเก่งมากๆเลยนะคะมาดูคำสระอำของคุณแหม่มบ้างคำแรกดำนา
2: ดำนาก
0: ำไร
2: กำไร
0: ขำขัน
2: ขำข
0: ัน ชำระเก่งมากๆค่ะเด็กๆประมือให้ตัวเองนะคะวันนี้เด็กๆน่าจะทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาสรุปบทเรียนกันคำที่ออกเสียงสระอำมี2แบบก็คือนี่เลยออำอำแบบนี้เด็กๆเสียงค่ะอำ
2: อ
0: ำ
2: อำ
0: กับอำ
2: อำ
0: อีกอำที่เป็นไม้หานอากาศและหมอม้ามีหลายคำเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่าอะไรบ้างคะ
2: อ
0: ำคำสำหรืออะไรอีกหนึ่งคำคะกรรมนั่นเองอ่ะเก่งมากนะคะอ่ะมาดูนี่อำหรืออำจำให้ดีเด็กๆเก็บแบบฝึกหัดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมช่วงสรุปกัน10 9 8 7 6 51เด็กๆฟังนะคะอำหรืออำจำให้ดีถ้าคำนั้นใช้ออำอำให้เด็กๆนั่งลงแต่ถ้าคำนั้นใช้อำแบบนี้ไม่หันอากาศกับมอม้าให้เด็กๆยืนขึ้นได้ไหมคะมาลองดูนั่งให้เรียบร้อยคำแรกคำนี้ออกเสียงว่าใช้อำหรืออำ1 2 3อำลาใช้คำว่าอะไรคะอำลาใช้สระอำต้องนั่งนะคะถูกต้องประมือให้ตัวเองค่ะต่อไปอำพรใช้อำหรืออำเก่งมากค่ะอำพรใช้ออะมออำในเดี๋ยวเสียงค่ะอำพรต่อไปยังยืนอยู่นะคะต่อไปอำนาจใช้อำหรืออำ1 2 3อำนาจเด็กๆก็จะต้องนั่งลงเพราะใช้ออำอำแบบนี้นะคะต่อไปอำพาเอาใหม่ค่ะอำพาใช้อำหรืออำ
2: อำ
0: ที่เป็นออ่ะมออำเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปอำพุ
2: อำ
0: หรืออำอ ียงหนึ่งครั้งค่ะอัมพุ
2: อ
0: ั
2: มพ
0: ุต่อไปอัมภัย
2: อ
0: ั
2: ม
0: หรืออัมอัมภัยใช้ออัมอัมเก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะอัมภัย
2: อ
0: ั
2: มภ
0: ั
2: ย
0: ต่อไปนั่งอยู่นะคะอัมเภ
2: อ
0: หนึ่งสองสามอัมเภอใช้ออัมอัมแบบนี้นะคะและสุดท้ายอัมพวัน หนึ่งสองสามอัมพวันใช้ออัมอัมเก่งมากเดี๋ยวเสียงค่ะอัมพวันเอาละค่ะประมือให้ตัวเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนของเราได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคำที่ออกเสียง
2: อ
0: ัมเก่งมากนะคะสำหรับบทเรียนใน

อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของใช้ไม้พลาดไม้ยมงนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่4เรื่องไม้ยมกใบความรู้ที่5เรื่องบทร้อยกลองชมดอกไม้และใบงานที่4เรื่องเขียนคำ

ให้ดีเขียนได้แบบไหนบ้างนะมออําที่เป็นรูปไม้หานอากาศและมอม้าอยู่ด้านหลังนะคะเด็กๆจะต้องกลับไปทบทวนให้ดีนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะจําสับสนนะคะและเขียนผิดก็อาจจะทําให้สื่อสารผิดนั่นเองค่ะถ้าเราเขียนถูกเราจะเป็นอย่างไรคะสื่อสารกับคนอื่นได้รู้เรื่องสื่อสารกับคนอื่นได้ชัดเจนนะคะเอาละค่ะวันนี้ตามสัญญาของเราเลยเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงปิดท้ายบทเรียนของเรานะคะชื่อว่าบทร้องเล่นสรามพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม
1: ้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทรมีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทรจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัด

0: ตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพารักษ์ให้ขวานทอง
1: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพารักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพารักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
1: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพารักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
1: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
1: เย้ พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปี3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองวันนี้ก็เช่นเคยครับต่อเนื่องกันในเรื่องของการสร้างงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็จะยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของการสร้างงานเอกสารวันนี้เป็นชั่วโมงที่3แล้วนะครับเราก็จะยังสร้างงานกันต่อเนื่องนะครับมีคำถามครับให้เด็กๆช่วยกันตอบคำถามในชั่วโมงที่ผ่านมาครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างนะครับใครอยากตอบตอบมาได้เลยลูกตอบได้เลยครับได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับเกี่ยวกับโปรแกรมเพจและการสร้างเอกสารคำตอบอื่นบอกมาได้เลยเกี่ยวกับอะไรลูกการเปลี่ยน4ตัวอักษรข้างๆเลยส่งมาให้เพื่อนข้างๆนิดนึงการเปลี่ยนสีการแทรกรูปร่างใช่ไหมรูปร่างมีใครอยากจะให้คำตอบอื่นอีกไหมครับไม่มีไม่เป็นไรมาดูแนวคำตอบของครูครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของนี่ครับเป็นคำตอบที่เด็กๆได้ตอบออกมาก็คือ1การเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนขนาดตัวเอียงใช่ไหมครับตัวหนาตัวขีดเส้นใต้จัดซ้ายขวากึ่งกลางเป็นต้นนะครับนี่คือการที่เราได้ฝึกเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาตลอดนะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยเอาละมาดูกันครับทบทวนกันครับเรื่องของการใช้งานโปรแกรมประมวลคำนะครับเราจะทบทวนเรื่องอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่คุณครูทบทวนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติกันไปแล้วนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการเปิดเอกสารที่บันทึกมาใช้งานเราเข้าไปคลิกที่เมนูไฟล์แล้วเลือกอะไรครับเลือก Open หรือภาษาไทยคือเปิดนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกเลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้เพื่อที่จะเปิดมาทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมชิ้นงานของเรานะครับรวมถึงเรื่องของการกำหนดรูปแบบของตัวอักษรนะครับมีอยู่ด้วยการกี่รูปแบบครับ4รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวอะไรตัวหนานะครับมีสัญลักษณ์หรือไอคอนคือตัวอะไรตัว B ตัวใหญ่นะครับ2เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวอะไรครับตัวเอียงนะครับไอคอนเป็นตัว I หรือปุ่มเนี่ยเป็นรูปตัว I 3เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวอะไรขีดเส้นใต้เป็นตัว U นะครับและ4ครับเปลี่ยนตัวอักษรเป็นขีดทับเป็น A B C แล้วก็มีเส้นขีดครับนะครับเราได้ฝึกไปเรียบร้อยแล้วในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรต่างๆทั้ง4รูปแบบนะครับเลือกข้อความที่ต้องการก่อนหากเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับจากนั้นเราก็ไปที่แท็บหน้าแรกแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มเราอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะครับเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะทบทวนครับก็คือเรื่องของการกำหนดแนวตัวอักษรครับการกำหนดแนวตัวอักษร

0: มีกี่รูปแบบ5รูปแบบ1จัดแนวชิดอะไรชิดสาย2จัดกึ่งกลาง3
1: จัดแนวชิดขวา
0: เก่งมากจัดแนวชิดขวา4
1: จ
0: ัดเต็มแนวและ5
1: จ
0: ัดกระจายนะครับเด็กๆก็สามารถสังเกตได้จากรูปของปุ่มหรือว่าเป็นรูปไอคอนของปุ่มนั่นเองนะครับสังเกตให้ดีนี่ครับในการเปลี่ยนหรือการจัดรูปแบบง่ายๆก็คือเราไปเลือกข้อความที่เราต้องการที่จะจัดรูปแบบก่อนใช่ไหมจากนั้นเราก็ไปที่แท็บหน้าแรกนะครับที่แท็บหน้าแรกแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มตามรูปที่เราเลือกเลยนะครับจะจัดกึ่งกลางชิดซ้ายชิดขวาจัดกระจายได้หมดเลยนะครับตามตัวอย่างต่อไปเป็นเรื่องของการแทรกรูปร่างอัตโนมัตินะครับคราวที่แล้วเท่าที่คุณครูสังเกตเด็กๆปฏิบัติได้ทุกคนเลยปลายทางก็น่าจะปฏิบัติได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับในการแทรกรูปร่างอัตโนมัติเราไปคลิกที่แท็บอะไรครับแท็บแทรกแล้วก็เลือกที่รูปร่างเห็นไหมครับคุณครูขยายให้ดูด้วยจากนั้นเวลาที่เราจะสร้างรูปเราก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากเพื่อสร้างรูปเปลี่ยนสีได้ไหม
1: ได
0: ้เปลี่ยนได้นะครับเราก็ไปดับเบิลคลิกที่รูปครับแล้วเราก็ไปเติมสีรูปร่างหรือเปลี่ยนสีได้ตามต้องการนะครับทบทวนกันนะเรียบร้อยนะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราอยู่ที่หน่วยที่2หน่วยเดิมครับเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์มีอยู่2ข้อครับวันนี้เด็กๆต้องใช้โปรแกรมสร้างงานเอกสารตามวัตถุประสงค์ได้และ2ครับเด็กๆจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและทำงานให้สำเร็จด้วยนะครับวันนี้เราก็จะสร้างงานกันอีก1วันสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับใช้เทคโนโลยีสร้างงานเอกสารตามวัตถุประสงค์แก้ไขและตกแต่งเอกสารได้โดยรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและทำงานให้สำเร็จสำหรับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลใช่ไหมครับคุณครูให้เด็กๆจับคู่กันนะครับจับคู่กันเพราะว่าเรานั่งกันเป็นคู่อยู่แล้วนะครับทำงานด้วยการรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะครับทำงานให้สำเร็จนั่นเองเอาละครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การเพิ่มเติมมีคำถามอีกหนึ่งคำถามครับคำถามถามว่านักเรียนเรียกใช้เครื่องมือใดในการตกแต่งผลงานของตนเองได้บ้างเครื่องมือใดบ้างครับอะไรลูก
1: ร
0: ูปร่างใช่ไหมครับแทรกรูปร่างมีอะไรอีกตกแต่งใช้ตกแต่งเปลี่ยนสีใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับแทรกรูปร่างเปลี่ยนสีมีอีกไหมเปลี่ยนตัวสอนเป็นตัวอะไร
1: ต
0: ั
1: วเอียง
0: ตัวเอียงตัวหนาตัวขีดเส้นใต้เยอะแยะมากมายเลยเหล่านั้นแหละเป็นเครื่องมือสำหรับการตกแต่งผลงานหรือตกแต่งเอกสารของเรานะครับแนวคำตอบของคุณครูครับเปลี่ยนสีข้อความแทรกรูปร่างเปลี่ยนขนาดตัวเอียงตัวหนาตัวขีดเส้นใต้จัดซ้ายขวากึ่งกลางเยอะแยะมากมายนะครับเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ไหมมีใครที่ปฏิบัติไม่ได้บ้างไหมครับไม่มีนะไม่มีปลายทางก็เช่นเดียวกันก็น่าจะปฏิบัติได้ทุกคนเลยนักเรียนของคุณครูยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเอาละอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาฝึกปฏิบัติกันในวันนี้นะวันนี้มี2เรื่องก่อนที่เราจะไปทำการสร้างงานกันต่อเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแบบตัวอักษรนะครับเด็กๆสังเกตไหมแบบตัวอักษรเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบนะครับตัวอักษรใดที่เราพิมพ์เราต้องการที่จะเปลี่ยนเนี่ยเด็กๆง่ายๆเลยครับคลิกเลือกข้อความก่อนเหมือนเดิมเลยเหมือนก่อนที่เราจะเปลี่ยนสีเหมือนก่อนที่เราจะอะไรขยายขนาดข้อความเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับคลิกเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนที่บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์จากนั้นให้เลือกลูกศรตรงแบบอักษรแล้วเด็กๆก็เลือกแบบอักษรที่ต้องการครับนี่ครับแบบนี้ครับเวลาที่เด็กๆพิมพ์เนี่ยสังเกตไหมครับตัวอักษรที่เด็กๆพิมพ์ออกมาเนี่ยเบื้องต้นเลยหรืออันแรกเลยนะครับหรือแบบตัวอักษรแรกเนี่ยเขาจะมาที่ Cordial New นะครับจากนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะเป็นไทยสารบัญอังสนานิวนะเยอะแยะมากมายเลยเราก็ไป

0: ทำการเปลี่ยนในรูปแบบแบบนี้ครับเห็นไหมครับพอเราไปคลิกที่ลูกศรตรงแบบอักษรเห็นไหมลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะปรากฏมาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับเด็กๆสังเกตสิครับตัวอักษรแรกที่คุณครูเลือกเห็นไหมเหมือนกันกับตัวอักษรนี้ไหมที่ใหญ่ๆเหมือนไหมเหมือนไหมครับเหมือนไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะตัวอักษรดูไหมมันจะเป็นตัวอักษรที่ดูแล้วมีความน่าสนใจมากขึ้นให้เด็กๆสังเกตด้วยนะครับการที่เราจะเปลี่ยนตัวอักษรเนี่ยให้เด็กๆสังเกตจะมีภาษาไทยอยู่ทางด้านหลังนะครับนั่นก็คือเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรที่เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าแบบตัวอักษรใดที่ไม่มีด้านหลังเขียนว่าสวัสดีที่เป็นภาษาไทยเนี่ยบางตัวอักษรหรือบางรูปแบบเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่คือแบบแรกนะแบบแรกแบบ2ครับเป็นการใส่เทคนิคให้ตัวอักษรนะครับเป็นการใส่เทคนิคให้ตัวอักษรวันนี้เราจะต้องมาฝึกปฏิบัติการก่อนที่เราจะไปสร้างงานนะครับ2วิธีก็คือแบบแรกเรียบร้อยไปแล้วเนาะเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบแบบที่2คือการใส่เทคนิคให้ตัวอักษรการใส่เทคนิคให้ตัวอักษรครับเด็กๆเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนบนแถบหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์จากนั้นเลือกลูกศรตรงข้อความเอฟเฟกต์และตัวพิมพ์และเด็กๆก็สามารถเลือกเทคนิคของตัวอักษรที่ต้องการได้แบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเด็กๆต้องไปสังเกตนะจากนั้นเราก็เลือกครับเห็นไหมมีเทคนิคตัวอักษรให้เลือกเยอะมากเลยเห็นไหมครับเด็กๆเข้าไปเลือกเพื่อที่จะตกแต่งเอกสารได้เลยนี่ครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนี้นี่ครับสังเกตสิครับเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเพราะว่าเราใส่เทคนิคแล้วรู้สึกจะเป็นเหมือนกับเทคนิคที่มีตัวซ้อนอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับทำให้ข้อความของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปทำใบงานที่2ครับคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยไปฝึกปฏิบัติกันก่อนใน2วิธีก็คือ1เรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและ2การใส่เทคนิคให้กับตัวอักษรนั่นเองตอนนี้ให้เด็กๆเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยครับเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ได้เลยนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางครับเข้าไปเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยครับโปรแกรม Microsoft Word ครับหรือโปรแกรมประมวลคำเราจะมาทำการเปลี่ยนแบบอักษรกันนะครับเปลี่ยนแบบอักษรกันเด็กๆเข้าไปที่เอกสารเปล่าจากนั้นเปิดงานของเราขึ้นมาครับเปิดงานของเราขึ้นมางานที่เราบันทึกไว้ครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นคำคมใช่ไหมเด็กๆเข้าไปเข้าไปที่เลขที่ครับเพราะว่าคุณครูให้เด็กๆบันทึกด้วยเลขที่ใช่ไหมครับรอสักครู่หนึ่งครับรอโปรแกรมโหลดขึ้นมาสักครู่หนึ่งเป็นไฟล์คำคมนะเป็นไฟล์คำคมที่เราได้สร้างเอาไว้เป็นไฟล์คำคมที่เราได้สร้างเอาไว้ครับมีไหมเด็กๆมีไฟล์คำคมไหม
1: ไม่มีค่ะไม่รู้ไม่ได้ทำผมไม่ได
0: ้ถ้าใครไม่มีไฟล์คำคมเด็กๆเปิดประวัติส่วนตัวขึ้นมาก่อนได้นะครับประวัติส่วนตัวขึ้นมาก่อนได้เลยเปิดไฟล์คำคมขึ้นมาเลยลูกไปที่ไฟล์แล้วเลือก Open นะครับไปที่ไฟล์แล้วเลือก Open ไฟล์คำคมอ เด็กๆไปคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วเลือกที่เปิดนะครับหรือถ้าด้านล่างมีปรากฏขึ้นมาเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราคลิกเข้าไปได้เลยครับเห็นไหมไฟล์คำคมขอบคุณครูเปิดขึ้นมาเรียบร้อยดูใหม่นะครับเวลาที่เราจะเปิดนะครับเราไปคลิกที่ไฟล์เราเลือกที่เปิดก็ได้นะครับหรือเข้าไปคลิกที่งานที่เราบันทึกไว้คุณครูให้เด็กๆบันทึกไปเลขที่ใช่ไหมเด็กๆก็คลิกเข้าไปครับก็จะได้ขึ้นมาเรียบร้อยแต่หากใครไม่มีขั้นตอนการฝึกปฏิบัติตรงนี้ให้นักเรียนไปที่ประวัติส่วนตัวก่อนก็ได้ครับไปที่ประวัติส่วนตัวก่อนก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าใครได้มีการบันทึกที่เป็นคำคมแล้วเด็กๆ เข้าไปเปิดของคำคมได้เลยนะครับหรือข้อความตามที่ตนเองสนใจได้เลยเอาละให้เด็กๆทำการเปลี่ยนแบบตัวอักษรครับนำเมาส์ครับเด็กๆนำเมาส์ไปเลือกข้อความแบบนี้ครับคุณครูจะขยับตัวนี้ไว้ด้านล่างก่อนนะครับนำเมาส์ไปเลือกข้อความแบบนี้ครับเลือกหรือยังหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนมาตรงนี้ครับมาที่ฟอนต์นะครับหรือแบบตัวอักษรเด็กๆ เข้าไปคลิกที่ลูกศรเห็นไหมครับก็จะมีฟอนต์ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ครับเลื่อนแถบตรงนี้มาเลยให้เด็กๆสังเกตครับให้เลือกฟอนต์หรือว่าแบบตัวอักษรเนี่ยที่ด้านหลังมีคำว่าสวัสดีนะครับเลื่อนลงมาทางด้านล่างเลยครับที่มีคำว่าสวัสดีเห็นไหมครับจะเปลี่ยนภาษาไทยได้นะครับจะเปลี่ยนฟอนต์ภาษาไทยของเราได้นี่ครับเห็นไหมครับถ้าเด็กๆสังเกตเห็นไหมเวลาที่คุณครูเลือกเขาก็จะเปลี่ยนไปให้เราได้ดูโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับเลือกมาอยากได้แบบไหนเลือกมา1รูปแบบนะครับหรือ1ฟอนต์1แบบตัวอักษรคุณครูเลือกแบบนี้นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยได้ไหมเลือกมาด้านหลังต้องมีคำว่าสวัสดีด้วยนะครับดูใหม่นะก่อนอื่นเราต้องไปคลิกเลือกก่อนคุณครูคลิกที่ข้อความที่2ครับคือกุญแจแห่งความสำเร็จนะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่ฟอนต์นะครับหรือแบบตัวอักษรแล้วก็เลื่อนลงมาเด็กๆใช้เมาส์เลื่อนลงมาก็ได้ครับใช้ลูกกลิ้งเลื่อนลงมาหรือว่าไปคลิกที่แถบเลื่อนด้านนี้แล้วเลือกก็ได้เหมือนกันนะครับล่างๆลูกเป็นเด็กๆเลือกที่ฟอนต์ที่มี th ด้านหน้าก็ได้ครับฟอนต์ที่มี th ด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามอย่าลืมนะครับด้านล่างต้องมีชื่อด้วยนะต้องมีชื่อด้วยแล้วก็มีเลขที่ของเรานะครับมีเลขที่ของเราด้วยได้ไหมครับมีใครสงสัยไหมได้ไหมได้นะต่อไปเป็นการใส่เทคนิคครับเป็นการใส่เทคนิคครับคุณครูจะแนะนำทีเดียวเลยนะใส่เทคนิคให้เด็กๆเหมือนเดิมครับเลือกข้อความที่ต้องการก่อนใช้เมาส์ไปคลิกเลือกก็ได้คลิกซ้ายค้างไว้แล้วเลือกก็ได้ครับระวังรูปแบบนะรูปแบบระวังจะไปเลือกรูปร่างไม่ใช่รูปแบบขออภัยเลือกรูปร่างด้วยนะครับเลือกเฉพาะข้อความนะครับพอเลือกเสร็จเรียบร้อยให้เด็กๆไปคลิกที่ตัว A ตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นการใส่เอฟเฟกต์หรือใส่เทคนิคนะครับให้กับข้อความตัว A เห็นไหมตัว A คลิกเข้าไปที่ลูกศรครับ

ให้เราเลือกแล้วเห็นไหมเยอะแยะเลยเลือกได้เลยครับนี่เห็นไหมครับดูใหม่เลือกข้อความก่อนที่เราต้องการจากนั้นไปคลิกที่ตัว A ที่เป็นเอฟเฟกต์ข้อความแล้วก็เลือกได้เลยครับวันนี้สองหัวข้อนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนฟอนต์หรือเปลี่ยนแบบตัวอักษรและการใส่เทคนิคให้กับตัวอักษรเนี่ยเด็กๆจะต้องมีอยู่ในชิ้นงานของเราด้วยนะครับมีอยู่ในชิ้นงานของเราด้วยนะเรียบร้อยคุณครูจะเดินดูสักนิดหนึ่งครับได้ไหมครับขนาดข้อความเด็กๆใช้เป็นขนาดตัวใหญ่ได้เลยครับเป็นขนาดตัวใหญ่ได้เลย72เลยก็ได้นะครับไม่ต้อง36เพราะว่าเราใช้ขนาดใหญ่แบบของคุณครูนะคุณครูใช้72เลยเด็กๆก็ใช้72ด้วยก็ได้นะครับใช้72ด้วยก็ได้ถูกต้องเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการสร้างงานกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ใบงานกันเอาล่ะมาที่ใบงานของเรากันนะครับเป็นงานเดิมครับที่เราได้สร้างกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นใบงาน02ครับเรื่องของการตกแต่งเอกสารครับมาดูที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูครับคุณครูให้นักเรียนเปิดงานที่ได้สร้างไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาครับหัวข้อคำคมหรือข้อความตามที่นักเรียนสนใจในใบงานที่2ตกแต่งเอกสารนะครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนลงมือปฏิบัติตกแต่งผลงานในหัวข้อคำคมหรือข้อความตามที่นักเรียนสนใจทำใบงานที่2ตกเอกสารนั่นเองนะครับในข้อที่1ครับให้นักเรียนเปิดไฟล์ที่สร้างไว้ในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆ เปิดคำคมขึ้นมาครับมีใครยังไม่เปิดไหมถ้าใครยังไม่มีชิ้นงานวันนี้ต้องสร้างขึ้นมาครับเปิดไฟล์งานที่สร้างไว้จากนั้นทำการพิมพ์ข้อความตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมนะครับและข้อที่3ครับเด็กๆจะต้องบันทึกไฟล์โดยใช้เลขที่ของนักเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นเลขที่11และเลขที่12นั่นเองนะครับเอาละให้เวลาเด็กๆลงมือทำกันเลยครับตอนนี้ไปกันเลยครับพิมพ์เลยครับคำคมตกแต่งด้วยลูกเพิ่มแทรกรูปล่างนะครับแทรกรูปล่างจัดขนาดเปลี่ยนสีเยอะแยะมากมายอันนี้คำคมของเธออยู่ไหนลูกอันนี้ใช่ไหมมีไหมไม่มีก็ต้องลบออกลูกสร้างใหม่มีคำคมไหมไม่มีสร้างใหม่เลยพิมพ์คำคมครับเลือกเลยนี่คำคมที่เราดูกันมาตัวใหญ่ๆเลยลูกตัวใหญ่ๆ
ย่าแบบนั้นเลยลูกอย่าแบบนั้นได้เลย

0: ามันต้องอยู่ด้านล่างลูกนักเรียนเปิดชิ้นงานแล้วตกแต่งเพิ่มเติมเลยคำคมอยู่ไหนลูกคำคมที่หาไว้อยู่ไหนคำคมที่หาไว้อยู่ไหน
1: ไม่มีอ่ะ
0: มีสิลูกที่ครูจับไปให้พิมพ์ได้เลยลูกที่ครูจับไปให้แล้วนะครับทางด้านล่างข้อความทางด้านล่างคืออะไรครับจะต้องมีชื่อของเราใช่ไหมครับแล้วก็มีเลขที่ด้วยชื่อของเราด้วยครับพิมพ์ได้เลยลูก

0: อันนี้คือตัวอย่างคำคมของคุณครูที่ทำไว้นะครับเห็นไหมครับเด็กๆจะต้องมีชื่อของตัวเองด้านล่างด้วยครับ
1: ตัวใหญ่เลยลูก
0: ชื่อแล้วก็เลขที่ใช่ไหมชื่อแล้วเลขที่สักคู่หนึ่งลูกสักคู่เดี๋ยวชื่อก่อน
2: เขียนชื่อก่อนที่จะเข
0: ีย
2: นเลข
0: ใช่ให้เด็กๆดูตามของคุณครูได้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูเดินไปลูกรอคิวสักครู่หนึ่งลูกรอคิวก่อนนะสักครู่หนึ่งชื่อก่อนหรือเลขที่ลูก

ก่งมากชื่ออย่าลืมนะให้เด็กๆดูที่สไลด์เห็นไหมต้องมีชื่อของเราด้วยครับมีชื่อของเราด้วยนะมีชื่อเลขที่ของเราด้วยดูตามตัวอย่างในสไลด์ของคุณครูเห็นไหมเพิ่มขนาดก่อนไหนคำคมแล้วลูกคำคมอยู่ไหนไหนอะคำคมอยู่ไหนครับเคอร์เซอร์จะอยู่หลังสุดแล้วกด Enter เวลาที่เราจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับตัวกระพริบหรือเคอร์เซอร์ต้องอยู่ข้างหลังสุดนะแล้วกด Enter ถึงจะขึ้นบรรทัดใหม่ได้นะครับเก่งมากใครที่เรียบร้อยแล้วไหนดูซิเด็กๆเพิ่มอะไรได้จัดกึ่งกลางได้ไหมรูปภาพ

เด็กๆใช้ตัวใหญ่หรือลูกแบบหรือให้ตัวต้องใหญ่ๆนิดนึงยกไว้ลูกยกไว้สักครู่นึงนี่ต้องใหญ่แบบนี้เลย

来喽。พิมสดใสก่อนลูกสดใสเอนเตอร์พิมเล็กพิมชื่อเลย

0: เด็กๆดูตรงนี้นิดนึงก่อนหันมาดูที่สไลด์คุณครูก่อนครับบางคนบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในส่วนขององค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้าง1ต้องมีข้อความใช่ไหมข้อความเราพิมพ์เสร็จแล้วหรือยัง2เราต้องมีอะไรชื่อแล้วก็เลขที่สำหรับโรงเรียนวังกังวลคุณครูให้ทำเป็นคู่ก็จริงแต่ว่าเราก็ทำเครื่องของใครก็เครื่องของคนนั้นใช่ไหมครับเด็กๆก็ใส่ชื่อลงไปทางด้านล่างจากนั้นมีอะไรครับจะต้องมีสีตัวอักษรใครที่จะเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วจริงๆหรือเปล่าสีตัวอักษรเห็นไหมครับเปลี่ยนสีหรือยังเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรหรือยังหรือเปลี่ยนฟอนต์หรือยังรวมถึงแทรกรูปร่างหรือยังเห็นไหมครับแทรกรูปร่างหรือยังต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามองค์ประกอบนะครับอย่าลืมนะชื่อทางด้านล่างด้วยในส่วนของขนาดตัวอักษรนะครับที่เป็นข้อความหรือคำคมเนี่ยให้เป็นตัวใหญ่เลยครับขนาด72ได้เลยส่วนชื่อเนี่ยเล็กลงมานิดนึงชื่อเล็กลงมานิดนึงได้ครับน่าจะประมาณ36หรือน้อยกว่า36ได้แล้วก็จัดตัวอักษรกึ่งกลางหรือเปล่าให้สวยงามตามที่เด็กๆต้องการได้เลยชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลางอย่างไรให้สวยงามเลยครับไปปฏิบัติให้ครบถ้วนครบองค์ประกอบด้วยเอาเมาส์ไปคลิกข้างหลังตรงนี้เลยเด็กหญิงก่อนเอาเมาส์ไปคลิกข้างหน้าก่อนพิมพ์เด็กหญิงดูตรงนี้นิดนึงสำเร็จเขียนถูกหรือเปล่าอะไรลูกจอจานนะสำเร็จไม่เป็นครูไม่เป็นครูอ่ะลบออกเธอก็ไปเพิ่มขนาดสิลูกเธอก็อยากได้ขนาดไหนไปเพิ่ม36อันนี้ตรงนี้ลูกศรแล้วก็ลองเพิ่มเท่าไหร่28ไหมไหนมาสิลูกมีเด็กหญิงด้วยลูกเด็กหญิงนำเมาส์ไปคลิกด้านหน้าเลยแล้วพิมพ์ได้เลยนำเมาส์ไปคลิกข้างหน้าไม่ใส่สีแล้วลูกรูปล่างก็ยังไม่ใส่เลยอย่าลืมนะให้ครบตามองค์ประกอบนะครับให้ครบตามองค์ประกอบที่คุณครูได้บอกตัวอักษรเล็กไปหรือเปล่ารูปใหญ่ไปมั้งรูปใหญ่ไปไหม
1: ไม
0: ่ตัวอักษรยังไม่ได้เปลี่ยนสีเลยลูกชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลและเลขที่ไหมตามที่คุณครูให้ดูไหมใส่เด็กชายด้วยชื่อเนี่ยอยู่ตรงไหนชื่ออยู่ทางด้านล่างใช่ไหมครับรูปใหญ่เกินไปรูปต้องเล็กลงหน่อยเปลี่ยนสีตัวอักษรด้วยเปลี่ยนสีตัวอักษรด้วยชื่อต้องมีเด็กหญิงเด็กชายนามสกุลเลขที่ใส่ครบครับใส่ครบครับอ่ะเยี่ยมมากเปลี่ยนสีด้วยลูกเปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีด้วย

เอาล่ะเด็กๆตอนนี้ให้เด็กหยุดมือครับเราจะทำการบันทึกลงอย่างโฟลเดอร์ครับเราจะบันทึกลงอย่างโฟลเดอร์ได้แค่ไหนแค่นั้นสัปดาห์หน้าเราจะมาทำกันต่อสัปดาห์หน้าเราจะมาฝึกปฏิบัติกันต่อสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะต้องฝึกปฏิบัติสร้างงานนี้ให้สมบูรณ์เลยนะครับและอีกสัปดาห์หนึ่งเราจะมานำเสนอกันแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก่อนอื่นมาทำการบันทึกชิ้นงานลงอย่างโฟลเดอร์กันก่อนให้เด็กๆไปคลิกที่ไฟล์ครับแล้วเลือกเซฟแอดหรือบันทึกเป็นจับเมาส์เลยลูกจับเมาส์เลยครับคลิกที่ไฟล์ไปที่เซฟแอดหรือบันทึกเป็นจากนั้นก็เบาส์แล้วเลือกที่ new folder แล้วเลือกที่ new folder ถ้าสงสัยไปดูที่คุณครูก่อนก็ได้นะครับให้เด็กๆไปคลิกที่ไฟล์ปฏิบัติตามเลยครับคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกเป็นบันทึกเป็นจากนั้นเลือกที่เรียกดูทันไหมทันไหมอ่ะอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งนะไปคลิกที่ไฟล์ไฟล์หรือยังบันทึกเป็นทุกคนปฏิบัติตามครับไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกเป็นจากนั้นไปที่เรียกดูเรียกดูทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางเลยเรียกดูจากนั้นให้เด็กๆไปคลิกที่โฟลเดอร์ใหม่หรือ new folder ตรงนี้ครับโฟลเดอร์ใหม่เราจะบันทึกงานลงอย่างโฟลเดอร์ครับคลิกเลยโฟลเดอร์ใหม่ที่อยู่ในกรอบนี้ลูกที่อยู่ในกรอบนี้ที่อยู่ในกรอบบันทึกเป็นนี้นะครับไปคลิกที่โฟลเดอร์ใหม่เห็นไหมจากนั้นเด็กๆพิมพ์ลงไปครับเลขที่ของเราพิมพ์เลขที่เลยครับเลขที่ของครูเลขที่11ก็พิมพ์เลขที่11อ่ะครูจะไปเดินดูนิดนึงไปคลิกที่ new folder หรือยังลูกไปคลิกที่ new folder ก่อนแล้วก็พิมพ์ลงไปใน new folder คลิกไฟล์เลยบันทึกเป็นเรียกดู new folder แล้วพิมพ์เลขที่ลงไปครับคลิกเลยครับคลิกยังแล้วพิมพ์เลขที่ลงไปลบออกลบออกแล้วพิมพ์แล้วเลขที่เท่าไหร่ลูกใส่ลงไปด้วยเลขเท่าไหร่คลิก new folder ด้วยลูก new folder new folder สักครู่หนึ่งลูกเดี๋ยวเดินไปดูนี่ new folder new folder อ่ะพิมพ์เลยครับเลขที่เท่าไหร่ล่ะพิมพ์ลงไปเลยเลขที่29ชื่อไฟล์ก็คือเลขที่29นะครับเลขที่ของตัวเองนะชื่อไฟล์ชื่อโฟลเดอร์กับชื่อไฟล์เป็นชื่อเดียวกันนะครับเป็นชื่อเลขที่เหมือนกันคลิกใหม่ครับ new folder พิมพ์ลงไปครับพิมพ์เลขที่ลงไปได้เลย new folder ทำไมมี new folder เยอะแยะเลยลูก new folder คลิกเลยแล้วก็ลบออก backspace ลบคลิกกดเลยแล้วก็พิมพ์เลขที่ลงไปนี่ลูก new folder คลิกเลยเราจะบันทึกลงอย่างโฟลเดอร์นะครับคลิกเข้าไปลูกคลิกเข้าไปคลิกซ้ายเข้าไปแล้วก็ลบออกแล้วก็พิมพ์เลขที่ลงไปลูกเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะลูกทำไมเยอะแยะไปหมดเลยลูกเรียกดูแล้วก็พิมพ์ไปครับพิมพ์เลขที่ลงไปชื่อโฟลเดอร์ก็จะเป็นชื่อเลขที่นะครับจากนั้นเด็กๆทำอะไรต่อครับพอเราพิมพ์โฟลเดอร์ได้เรียบร้อยเห็นไหมครับมาดูที่จอของครูก่อนจากนั้นเด็กๆคลิกเปิดครับคลิกเปิดคลิกเปิดครับเปิดปุ๊บกดเปิดแล้วก็
จะเป็นโล่งๆแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็คลิกที่บันทึกเลยแต่ชื่อไฟล์ต้องเปลี่ยนเป็นเลขที่เหมือนเดิมก่อนนะต้องเป็นเลขที่ทั้งชื่อไฟล์ชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อเดียวกันคลิกบันทึกปุ๊บเรียบร้อยนะครับไฟล์ของเราจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นะไฟล์ของเราจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์เรียบร้อยได้ไหมครับเห็นไหมพิมพ์เสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกหรือคลิกที่เปิดก็ได้นะครับดับเบิลคลิกหรือคลิกที่เปิดก็ได้ดับเบิลคลิกเปิดเลยคลิกเปิดแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์เป็นเลขที่ของเราเหมือนเดิมชื่อไฟล์เป็นเลขที่ของเราเหมือนเดิมใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมครับอ่ะพิมพ์เลขที่เลยพิมพ์เลขที่เลยลูกบันทึกเป็นบันทึกเป็นเลขดูแล้วก็กด new folder แล้วก็ลบบันทึกแล้วใช่ไหมแล้วชื่อไฟล์ทำไมไม่เป็นเลขที่อะลูกไปคลิกที่ไฟล์เขียนคำว่าเลขที่ด้วยลูกไม่ใช่เขียนว่า6เฉยๆหรือ7เฉยๆบันทึกเป็นเรียกดูแล้วก็ไปที่ new folder นั่นแหละคลิกเลยลูกแล้วก็พิมพ์เลขที่ลงไปพิมพ์เลขที่ใครที่บันทึกได้เรียบร้อยลองเปิด

0: าดูสิลูกให้นักเรียนไปที่ไฟล์แล้วเลือก Open ไฟล์แล้วเลือก Open หรือเปิดแล้วไปคลิกที่เรียกดูครับจากนั้นให้นักเรียนไปคลิกที่โฟลเดอร์เลขที่ที่เราบันทึกไว้เจอไหมครับโฟลเดอร์เลขที่ที่เราบันทึกไว้เปิดแล้วเรียกดูมีโฟลเดอร์เลขที่ที่เราบันทึกไว้ไหมแล้วเราก็เข้าไปเลือกได้เลยนะครับเจอไหมเจอไหมเจอไหมถ้าใครไม่เจอถ้าใครหาแบบนี้ไม่เจอครับเด็กๆลองปิดโปรแกรมแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ก่อนมาดูที่คุณครูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆกำลังอยู่ในงานใช่ไหมถ้าไปคลิกที่เปิดแล้วก็เรียกดูเนี่ยงานของเราจะยังอยู่จะอยู่ที่โฟลเดอร์อยู่แล้วนะครับให้เด็กๆไปปิดโปรแกรมก่อนเด็กๆปิดโปรแกรมก่อนแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ครับปิดโปรแกรมเลยครับแล้วลองเปิดขึ้นมาใหม่ครับใครที่บันทึกเรียบร้อยแล้วนะเปิดขึ้นมาใหม่หรือยังจากนั้นให้เด็กๆไปที่เอกสารเปล่าก่อนแล้วไปคลิกที่ไฟล์เปิดเรียกดูแล้วก็เข้าไปเห็นไหมมีโฟลเดอร์เลขที่ของเราแล้วก็ไปคลิกแล้วก็ไปคลิกที่เปิดครับไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้แล้วเลือกที่เปิดแล้วก็เข้าไปคลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกที่เปิดได้เรียบร้อยเห็นไหมครับเจอไหมอีกครั้งหนึ่งครับไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันแล้วนะครับดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนจากนั้นคลิกที่เอกสารเปล่าให้เด็กๆไปคลิกที่ไฟล์เลือกเปิดเรียกดูแล้วก็เข้าไปหาว่าโฟลเดอร์เราอยู่ไหนที่เราบันทึกเป็นเลขที่ที่เป็นชื่อเลขที่แล้วก็เลือกเปิดครับเลือกเปิดแล้วก็ไปคลิกเลือกเอกสารอีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกที่เปิดได้เรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วเอาละมาสรุปกันก่อนครับมาสรุปกันก่อนครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของการสรุปแล้วท้ายชั่วโมงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ายังมีอีก1ชั่วโมงให้ทำการเก็บตกชิ้นงานหรือทำการปรับปรุงเพิ่มเติมชิ้นงานให้สมบูรณ์นะครับมาที่สรุปกันก่อนกิจกรรมของปลายทางครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการอภิปรายความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการออกแบบชิ้นงานครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่6และข้อที่7ด้วยคำถามครับนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับนำไปทำอะไรได้บ้างลูกนำไปทำเป็นชิ้นงานเก่งมากนะครับด้านหลังบอกได้เลยลูกเดี๋ยวครูเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมโปรแกรมอื่นๆไปต่อยอดกับโปรแกรมอื่นๆได้ยอดเยี่ยมมากนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือเด็กๆตอบออกมาได้คล้ายๆเลยครับออกแบบชิ้นงานใช่ไหมออกแบบชิ้นงานสร้างเอกสารเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นบัตรอวยพรเอกสารส่งคุณครูโปสเตอร์ป้ายประกาศปกรายงานจดหมายเป็นต้นนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกหนึ่งคำถามครับเอกสารที่บันทึกไว้สามารถเรียกกลับมาแก้ไขได้หรือไม่แก้ไขได้ไหม
1: ได
0: ้ได้โดยการที่เราไปเลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้เก่งมากครับได้ครับก็คือเอกสารที่บันทึกไว้เนี่ยสามารถเรียกกลับมาแก้ไขได้โดยต้องค้นหาจากโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เราบันทึกไว้นั่นเองฝากไว้ด้วยสำหรับแบบประเมินตนเองข้อที่6และข้อที่7นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับหรือบทเรียนในครั้งต่อไป ยังอยู่ในเรื่องของการสร้างงานเอกสารครับเป็นชั่วโมงที่4ครับสิ่งที่จะต้องเตรียมเหมือนเดิมเลยครับเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และใบงาน2ตกแต่งเอกสารนั่นเองนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก่อนที่เราจะลุกขึ้นหรือออกจากห้อง

0: มาตกแต่งชิ้นงานสร้างชิ้นงานกันอีก1ชั่วโมงและหลังจากนั้นสัปดาห์ต่อไปเราจะมาทำการแนะนำหรือนำเสนอผลงานกันแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปรงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะ

วะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสวัสดีเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มาลายมีใครกลับไปทบทวนบ้างไหมคะนี่มีเด็กๆต้นทางนะคะกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเด็กๆปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มนะคะก็คงจะกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะเด็กๆจะได้อ่านและเขียนคล่องนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูแหม่มมีเรื่องราวของคนคนหนึ่งมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นเรื่องราวของใครไหนใครอยากรู้ยกมือขึ้นเด็กๆปลายทางอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของใครถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของคนนี้กันค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะใครอยากเรียกว่าเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังบ้างเดี๋ยวลองดาเนียลองมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังสิคะเล่าโดยการอ่านแต่ว่าเราเรียกว่าเราจะไม่อ่านแบบปกติเราจะเล่าเรื่องโดยการใช้น้ำเสียงนี่ให้เหมาะสมกับเรื่องนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
1: ่
2: ะ
1: พร้อมแล้วนะคะถ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังเพื่อนเล่าเรื่องนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าอ่านคลอไปกับเพื่อนได้เลยนะคะ1 2 3
2: ในวันหยุดคุณพ่อกับคุณแม่จะพาเด็กๆไปเที่ยวที่สวนสาธารณะ
1: นี่เด็กๆลองดูไปเที่ยวสวนสาธารณะจะไม่มีคำว่าที่ใช่ไหมคะเวลาเราอ่านเรื่องเนี่ยเราอย่าไปเติมคำศัพท์หรือว่าไปลดคำศัพท์ของคำศัพท์นะคะเอาใหม่ค่ะขออีกหนึ่งรอบค่ะดาเนียยืนตรงนี้นะคะ1 2 3
2: ในวันหยุดคุณพ่อกับคุณแม่จะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสาธารณะระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเด็กๆสั่งเมนูส้มตำเผ็ดๆไก่ย่างร้อนๆข้าวเหนียวหอมๆคุณแม่
1: คอย
2: คุณแม่ค่อยๆเทน้ำหวานเย็นๆใส่แก้วเด็กๆ เห็นนกชนิดต่างๆเกาะอยู่บนต้นไม้หลังจากนั้นก็ไปเล่นน้ำที่สวนน้ำเด็กๆมีความสุขมากๆที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัว
1: เก่งมากๆค่ะเด็กๆปรบมือให้ดาเนียยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะดาเนียเนี่ยเรียกว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยอยู่ป.2แล้วเด็กๆด้วยนะคะเราควรที่จะอ่านหนังสือเรียกว่าอ่านคล่องได้แล้วนะคะเห็นคำศัพท์คำไหนอ่านได้เลยแต่ถ้าคนไหนยังอ่านไม่คล่องนะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกตามไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆจากเรื่องนี้ระหว่างที่ดาเนียเนี่ยเล่าครูแหม่มได้ยินเสียงเพื่อนที่อยู่ในห้องโอ้โหซีดปากอยากรับประทานอาหารที่อยู่ในเรื่องไหนในเรื่องมีอาหารอะไรบ้าง
3: ส้มตำ
1: ไก่ย่างร้อนข้าวเหนียวหอมน้ำหวานเย็นๆคิดว่าน่าจะอร่อยไหมคะอาหารมื้อนี้อร่อยนะคะเด็กๆลองสังเกตในเรื่องเนี่ยเขาจะมีคำของเขาในเนื้อเรื่องมีลักษณะอย่างไรบ้างน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มบอกคุณแม่หน่อยว่าจากเนื้อเรื่องน้องปลื้มเห็นลักษณะของคำเป็นอย่างไรคะ
4: บางวรรคก็มีคำเป็น2คำครับ
1: บางคำเขาเรียกว่าเป็น2คำเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะ
4: คำซ้ำครับ
1: คำซ้ำเก่งมากๆเลยมีเด็กๆคนไหนสังเกตเห็นคำซ้ำบ้างเด็กๆสังเกตเห็นคำไหนบ้างที่เป็นคำซ้ำคะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าคำแรกก็คือเด็กๆนะคะเดี๋ยวลองดูเด็กๆคำแรกคือคำว่าเด็กๆเด็กๆปลายทางบอกคุณครูด้วยนะคะเด็กๆอยู่บรรทัด

0: เอ่ยบรรทัดที่หนึ่งคำไหนอีกคะเด็กๆขอปรับให้เด็กๆมองเห็นด้วยนะคะคำแรกเด็กๆคำไหนอีกคะเผ็ดอยู่ตรงไหนเอ่ยบรรทัดที่สองเผ็ดร้อนหอมค่อยเย็นหมดหรือยังคะต่างตาเด็กๆหาคำซ้ำได้นี้จะต้องมีคำซ้ำเด็กๆตรงบรรทัดที่สองใช่ไหมคะเด็กๆมีเด็กๆที่อยู่บรรทัดที่เท่าไหร่เอ่ย
1: สี
0: ่คำว่าอะไรอีกคะคำว่า
1: ต
0: ่
1: าง
0: ต่างคำว่าอะไรอีกคะคำว่าอะไรเด็กๆซ้ำอีกแล้วก็เป็นคำว่าอะไรคะมากมากเด็กๆลองดูคำศัพท์ที่มีการซ้ำคำเวลาเราอ่านออกเสียงซ้ำแบบนี้เราเรียกว่ามันเป็นคำที่ซ้ำใช่ไหมคะเราจะต้องใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้อ่านคำนั้นเนี่ยซ้ำเด็กๆลองเอามือจับหูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองทบทวนความรู้เดิมนะคะเราจะต้องใส่อะไรลงไปหนึ่งสองสามกลุ่มที่สี่ค่ะตอบพร้อมกันกลุ่มคืออะไรคะ
1: ไม
0: ้ยมกเก่งมากๆนะคะเราจะต้องใส่ไม้ยมกในการเขียนซ้ำนั่นเองคำแรกเด็กๆลองดูเวลาเราเขียนไม้ยมกแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องตัดคำว่าเด็กๆออกและใส่ไม้ยมกไปแทนแบบนี้นะคะนี่คือไม้ยมกต่อไปมีคำว่าอะไรอีกคะคำว่าอะไรคะคำว่าเด็กๆซ้ำอีกหนึ่งรอบนี่เลยเราก็จะต้องใส่ไม้ยมกอีกหนึ่งครั้งคำว่าอะไรอีกคะเผ็ดจะต้องใส่ไม้ยมกที่คำแรกหรือว่าคำที่สอง
1: คำที่สอง
0: ใส่เครื่องหมายไม้ยมกเข้าไปแบบนี้มีคำไหนอีกคะร้อนคำว่าอะไรคะ
1: หอม
0: ค่อย
1: เย็น
0: เด็ก
1: ต่าง
0: คำว่าอะไรอีกคะเด็กและคำสุดท้ายคำว่าม
1: าก
0: นี่เวลาเราเขียนเรื่องหรือว่าเราอ่านเรื่องจากสิ่งต่างๆเนี่ยถ้ามีคำซ้ำเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องหมายอะไรเพื่อที่จะให้เราอ่านซ้ำคะเก่งมากๆนั่นเองค่ะเราก็จะต้องใส่เครื่องหมายไม้ยมกหรือว่าคำก็จะมีปรากฏไม้ยมกอยู่ด้านหลังเพื่อให้เราอ่านคำวลีหรือประโยคนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆคำศัพท์ของเรามาทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: เด็ก
0: กลุ่มที่สามอ่านคำนี้ค่ะขอเสียงดังกว่านี้ค่ะ
1: เด็ก
0: เด็กเด็กเด็กเอาเสียงตามค่ะเด็กคำที่สองกลุ่มที่สองค่ะทำท่าด้วยค่ะเผ็ดทำยังไงเผ็ดเดี๋ยวเสียงค่ะเผ็ดต่อไป
1: ร้อน
0: ทำท่าด้วยร้อนทำยังไงร้อนเดี๋ยวเสียงค่ะร้อนหอมหอมและสุดท้ายค่อยเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคำว่าเย็นเดี๋ยวเสียงค่ะเย็นต่างเด็กๆสังเกตคำกับการออกเสียงด้วยสังเกตเครื่องหมายไม้ยมกด้วยว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะต่อไปค่ะ
1: มาก
0: ๆได้ยินเสียงค่ะมากคำที่อ่านออกเสียงเนี่ยมีการออกเสียงแต่ละครั้งอย่างไรคะใครตอบได้บ้างตอบพร้อมกันเลยค่ะแต่ละคำนะคะมีการออกเสียง2ครั้งด้วยกันเก่งมากๆเลยนะคะแล้วทำไมเพราะเห

0: ดายคำแต่ละคำจึงต้องอ่านออกเสียง2ครั้งไหนใครตอบคุณครูได้บ้างกลุ่มที่1ค่ะดาเนียค่ะบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าทำไมคำต่างๆมากๆต่างๆเย็นๆเนี่ยถึงจะต้องออกเสียงซ้ำกัน2ครั้งด้วยคะ
1: เพราะว่ามีไมยาโมกค่ะ
0: เพราะว่ามีเครื่องหมายไมยาโมกข้างหลังเก่งมากๆประมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือใช้ไม่พลาดไมยาโมกในเรื่องเนี่ยเขาเตือนแล้วว่าเด็กๆจะต้องใช้ไม่พลาดไมยาโมกจะต้องนำไปอ่านได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเขียนได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหากเด็กๆเรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะและหลักการใช้ไมยาโมกได้อ่านคำที่มีเครื่องหมายไมยาโมกได้เขียนคำอ่านประโยคที่มีเครื่องหมายไมยาโมกได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นความสำคัญของการอ่านคำที่ใช้ไมยาโมกก็คือเราอ่านเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรวันนี้เพื่อที่เราจะได้อ่านออกเสียงเวลาเราเห็นสื่อต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะไมยาโมกคืออะไรสิ่งนี้เนี่ยเราเรียกว่าไมยาโมกเดี๋ยวเอาเสียงคำไมยาโมกไมยาโมกไมยาโมกนะคะเป็นเครื่องหมายในภาษาไทยนะคะเราจะใช้เขียนหลังคำวลีหรือประโยคเพื่ออ่านซ้ำคำวลีหรือประโยคนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะมาดูหลักการเขียนไมยาโมกเวลาเราเขียนไมยาโมกนะคะเด็กๆเราจะเขียนแบบนี้หัวเด็กๆคิดว่าไมยาโมกจะต้องอยู่ที่เส้นไหน
2: เส
0: ้
2: นไหน
0: คะเส้นไหนเส้นหลักหรือว่าเส้นฐาน
2: เส้นฐาน
0: เส้นหลักหรือว่าเส้นฐาน
2: เส้นฐาน
0: เส้นอะไรคะ
2: เส้นฐาน
0: เส้นฐานเขียนด้านล่างเลยเหรอคะเขียนหัวด้านล่างเลยเหรอเส้นไหนเอ่ยเส้น
2: หล
0: ัก จะเขียนด้านบนเยื้องไปตรงเส้นหลักนะคะนี่เลยเขียนแบบนี้เวลาเขียนไม้ยมกและจะลากลงมาเลยเส้นหลักไปไม่เกิน2ช่องด้านล่างเดี๋ยวขอเขียนใหม่อีก1ครั้งนะคะเด็กๆเขียนหัวยักมาแบบนี้แล้วก็ลากลงมาไม่เกิน2ช่องหลังจากเส้นฐานด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือไม้ยมกไหนเด็กๆลองเขียนไม้ยมกกลางอากาศสิคะลองวาดไม้ยมกกลางอากาศนี่บางคนก็จะวาดไม้ยมกใหญ่เลยบางคนก็จะวาดไม้ยมกแบบเล็กเวลาเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนลักษณะที่เป็นเหมือนตัวพยัญชนะตัวหนึ่งนะคะเขียนให้ช่องเท่ากันนะคะเอาละค่ะมาดูกันว่ามีตัวอย่างคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนี่เลยเด็กๆลองดูคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงว่าอะไรคำนี
2: ้
0: สีขาวขาวเด็กๆลองดูเวลาที่เราเขียนไมยาโมกเราจะไม่เขียนติดกับพยัญชนะที่อยู่เป็นตัวสะกดเห็นไหมคะไม่เขียนติดกับพยัญชนะหรือสระที่อยู่ด้านหน้าเด็กๆดูนะเราจะมีการเว้นช่องไฟแบบนี้เหมือนเราเว้นไว้เขียนพยัญชนะอีกหนึ่งตัวรวมทั้งด้านหลังเราก็จะเว้นเขาเรียกว่าเว้นหน้าและเว้นหลังแบบนี้นะคะมาดูคำศัพท์คำต่อไปใครอ่านได้ยกมือเลยนะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเก่งมากมากนี่ชมเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆเอาเสียงค่ะเก่งมากมาก
2: เก
0: ่
2: งมากมาก
0: เก่งมากมากจากทั้งสองคำศัพท์นี้เด็กๆจะเห็นว่ามีการซ้ำที่พยางค์ไหนซ้ำที่พยางค์หลังเพียงแค่พยางค์เดียวเห็นไหมคะแต่บางคำก็จะมีการซ้ำทั้งประโยคซ้ำทั้งข้อความก็มีเดี๋ยวดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่าไหนมีใครออกเสียงว่าน้ำเย็นน้ำเย็นบ้างมีไหมคะคำนี้ออกเสียงว่า
2: น
0: ้ำเย็นเย็นเก่งมากได้เราเสียงขันน้ำเย็นเย็น
2: น้ำเย
0: ็
2: นเย็น
0: ต่อไปขอถามกลุ่มที่ห้านี่ยกมือเลยคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะน้องปลื้มแล้วทุกคนด้วยนะคะออกเสียงด้วยน้องปลื้มคำนี้ออกเสียงว่า
3: เพลงเพราะครับ
0: เก่งมากได้ดังเสียงค่ะเพลงเพราะ
2: อ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: เพลงเพราะ
0: เก่งมาก

0: ่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างอะกลุ่มที่4ค่ะน้องทีทัศน์คำนี้ออกเสียงว่า
1: ชนิดต่างๆ
0: เก่งมากค่ะได้แนวเสียงค่ะชนิดต่างๆ
2: ชนิดต่างๆ
0: ต่อไปคำนี้ค่ะอะกลุ่มที่2บ้างกลุ่มที่2คำนี้ค่ะอ่ะน้องกิ่งก้าวคำนี้ออกเสียงว่า
3: ทุกๆวันค่ะ
0: ได้แนวเสียงค่ะทุกๆวัน
2: ท
0: ุ
2: กๆว
0: ัน เก่งมากๆซ้ำที่พยางค์ด้านหน้าเห็นมั้ยคะเด็กๆลองดูนี่คือการเว้นช่องหน้ากับช่องหลังของไม้ยมกเวลาที่เด็กๆเขียนเด็กๆก็จะต้องเขียนให้ถูกด้วยและไม้ยมกเราจะขีดเป็นเส้นตรงลงมามีใครเขียนไม้ยมกแบบว่าหักตรงด้านล่างมีไหมคะเดี๋ยวปลายทางมีใครเขียนแบบนี้ไหมเดี๋ยวปรับวิธีการเขียนใหม่นะคะต่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งน้องดาเนียค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: แต่ละวันแต่ละวันค
0: ่
4: ะ
0: ดาเนียบอกว่าครูแหม่มคะเราไม่ได้ซ้ำแค่พยางค์หลังแล้วแต่ดาเนียบอกว่าเราซ้ำทั้งข้อความนี้เลยก็คือแต่ละวันแต่ละวันถูกต้องไหมคะถูกต้องข้อความนี้อ่านออกเสียงว่าแต่ละวันแต่ละวัน
2: แต่ละว
0: ัน
2: แต่ละว
0: ันเด็กๆออกเสียงขอเสียงดังฟังชัดอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3
2: แต่ละว
0: ัน
2: แต่ละว
0: ัน เห็นไหมคะเด็กๆบางคำมีไม้ยมกซ้ำแค่พยางค์ที่อยู่ด้านหน้าบางคำซ้ำทั้งข้อความเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะนำไปอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้กลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
5: ไฟไหม้ครับไฟไหม้ครับ
0: ยังไม่ถูกนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าเรามีเครื่องหมายไม้ยมกด้านหลังอย่าลืมซ้ำคำข้อความด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆขอเสียงเด็กๆปลายทางดีกว่าเด็กๆปลายทางคำนี้อ่านว่าอะไรคะเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเฉลยหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ไฟไหม
0: ้เก่งมากๆเลยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าไฟไหม้ไฟไหม้
2: ไฟไหม้ไฟไหม้
0: ต่อไปค่ะเด็กๆนี่เรามาดูหลักการใช้เราจะไม่ใช้ไม้ยมกในคำที่ต่างชนิดกันนี่คำนี้นายดำดำนาเด็กๆลองดูคำที่3คำแรกนายดำดำแรกคืออะไรชื่อคนเก่งมากแล้วดำที่สองดำนาเนี่ยหมายถึงอะไรคะหมายถึงการดำนาการทำกิจกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่ไม้ยมกในคำที่ต่างชนิดกันดำแรกเด็กๆบอกแล้วว่าเป็นชื่อคนดำที่สองคือกิจกรรมที่เขากำลังดำนาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่เครื่องหมายไม้ยมกแบบนี้นะคะเอาละค่ะต่อไปคำนี้อีกหนึ่งประโยคเด็กๆลองออกเสียงพร้อมกัน1 2 3
2: เขาไป
0: ซื้อที่สุพรรณบุรีเด็กๆลองดูทำไมถึงซ้ำไม่ได้เขาไปซื้อที่สุพรรณบุรีที่แรกหมายถึงที่อะไร
6: ที
0: ่
6: ไหน
0: ที่อะไรคะที่อะไรเอ่ยที่แรกหมายถึงที่ดินส่วนที่สองที่สุพรรณบุรีหมายถึงอะไรคะสถานที่ก็คือจังหวัดมันเป็นคำต่างชนิดต่างหน้าที่กันเพราะฉะนั้นจะใช้ไม้ยมกไม่ได้เด็กๆออกเสียงประโยคนี้หนึ่งครั้งหนึ่งสองสาม
2: เขาไปซื้อ
0: ที่สุพรรณบุรีแบบนี้ไม้ยมกนะคะต่อไปไม่ใช้ไม้ยมกกับคำภาษาต่างประเทศที่ออกเสียงซ้ำคำแรกนานาคิดไว้เลยดอกจันไว้ในหัวบันทึกไว้ในสมองของเราว่าคำว่านานาห้ามใส่ไม้ยมกเด็ดขาดอีกหนึ่งคำก็คือชิงชิงใครรู้บ้างว่าชิงชิงคืออะไรหมายถึงชื่อหมีแพนด้าก็คือห้ามใช้หรือช่วงที่เป็นชื่อหมีแพนด้าใช่ไหมคะที่อยู่ในประเทศเราก็ห้ามใช้ไม้ยมกถึงแม้ว่าจะออกเสียงซ้ำกันนั่นเองนะคะต่อไปหลักการห้ามใช้ก็คือเมื่อรูปคำเดิมเป็นคำสองพยางค์ที่มีเสียงซ้ำกันเช่นคำว่าต่างต่างนานาเด็กๆตอบครูแมมหน่อยเราจะไม่ใช้ไม้ยมกในคำว่าต่างต่างหรือนานาหรือไม่ใช้ทั้งสองเลย

0: คำว่าอะไรคะนานาเก่งมากเวลาเราใช้เราก็จะเขียนต่างๆที่ใช้ไม้ยมกแบบนี้และนานาก็จะต้องเขียนนออานา2ครั้งแบบนี้เข้าใจไหมคะต่อไปเราจะไม่ใช้ไม้ยมกในบทประพันธ์หรือบทร้อยกลองนี่เลยเด็กๆจะสังเกตว่าจะบทร้อยกลองของเราไม่ว่าจะเป็นคำที่มีคำซ้ำเราจะไม่ใส่เครื่องหมายไม้ยมกแต่เราจะใส่อะไรแทนคะใส่คำที่ออกเสียงซ้ำแทนนั่นเองนะคะนี่เลยเราก็จะต้องเปลี่ยนใหม่เขียนเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคุณแหม่มจะพาเด็กๆมาท่องบทร้อยกลองชมดอกไม้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมตัวนะคะค้นหาว่าในบทร้อยกลองนี้เป็นมีดอกไม้อะไรบ้างแล้วก็ดูคำที่อยู่ในบทร้อยกลองด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะอ่านไปแต่ละกลุ่มช่วยเพื่อนนำอ่านได้ไหมคะให้เด็กๆก่อนที่จะอ่านเราจะต้องนั่งตัวตรงสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเข้าออกเตรียมขยายปอดนะคะเริ่มจากที่กลุ่มแรกค่ะ1 2 3น้องใช้ไมค์ด้วยนะคะเพื่อนจะได้ยินด้วยส่วนคนอื่นนะคะที่อยู่ในกลุ่มก็จะต้องออกเสียงด้วย1 2 3
1: ลุงวานชวนเด็กตัวเล็กชมดอกไม
0: ้ต่อไปกลุ่มที่2ค่ะ
2: สวยสีสด
0: คำนี้อ่านว่าอะไรคะ
2: สี
0: ขอใหม่ค่ะขอเสียงดังๆ1 2 3
2: สวยสีสดใสงามจับใจเสียจริง
0: เก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มที่3
3: แดงดอกขาว
0: เก่งมากค่ะแต่ขอเช็คดังกว่านี้ค่ะ
3: เหลืองยาวมาถึงกริ่ง
0: เหลืองยาวมาถึงกริ่งต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
4: เตือนไว้อย่าเด็ดทิ้งดูนิ่งๆอย่าทำลาย
0: เก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะมี2พยางค์อ่านว่า
5: แมลง
0: บินลับหายไปไวจากบทมีปรากฏชื่อดอกไม้ไหมคะไม่มีปรากฏชื่อดอกไม้แต่ในบทร้อยกลองเขาสอนอะไรอย่าเด็ดดอกไม้ทิ้งเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูคำที่เป็นคำซ้ำเริ่มที่วรรคแรกลุงวันชวนเด็กๆคำไหนจ๊ะคำว่าเด็กๆใส่ไม้ยมกไปแทนได้ไหมคะ
6: ไม่ได
0: ้ได้ไหม
6: ไม่ได
0: ้ได้ไหม
6: ไม่ได
0: ้ได้ไหม
6: ไม่ได
0: ้ทำไมถึงใส่ไม้ยมกไม่ได้น้องค่ะน้องจักรพรรดิบอกคุณแหม่มหน่อยว่าทำไมถึงใส่ไม้ยมกไม่ได้
7: เพราะอยู่ในบทร้อยกลอง
0: อยู่ในบทร้อยกลองห้ามใส่ไม้ยมกประมือให้น้องจักรพรรดิค่ะต่อมาวรรคต่อมาตัวเล็กๆชมดอกไม้คำว่า
6: เล็ก
0: สวยสีสดใส
6: สวย
0: ต่อไปงามจับใจเสียจริงจริง
6: จริ ง
0: เก่งมากค่ะต่อไปแดงดอกขาวมีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำซ้ำคะ
6: แดง
0: ขาวเหลืองยาวมาถึงกิ่ง
6: เหลือง
0: เตือนไว้อย่าเด็ดทิ้ง
6: ไม่มี
0: ดูนิ่งๆอย่าทำลายนิ่งๆเก่งมากค่ะต่อไปแมลงตัวดำคำว่าดำนั่นเองนะคะดูซ้ำๆมันนอนหงาย
6: ซ้ำ
0: ๆค่อยๆพยุงกาย ค่อยๆและสุดท้ายบินล่ำหายไปไวเอ่ย
5: ไม
0: ่มีเก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือบทร้อยกลองชมดอกไม้ที่สอนเด็กๆว่าอย่าไปเด็ดดอกไม้ทิ้งนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงจากบทร้อยกลองดีไหมคะดีใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแม่มขอเบิกอุปกรณ์1 2 3อุปกรณ์มาแล้วนี่เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะออกเสียงแล้วก็ทำท่าทางไปด้วยได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2ใครกลุ่มไหนเรียกว่าออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนเสียงดังรวมทั้งประกอบท่าทางได้เดี๋ยวรับรางวัลกับคุณครูท้ายชั่วโมงนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ลุงวันชวนเด็กๆตัวเล็กๆชมดอกไม้สวยๆ สีสดใสงามจับใจเสียจริงๆแดงๆดอกขาวๆเหลืองเหลืองยาวมาถึงกิ่งเตือนไว้อย่าเด็ดทิ้งดูนิ่งนิ่งอย่าทำลายมันแรงตัวดำดำดูซ้ำซ้ำมันนอนหงายค่อยค่อยพยุงกายบินลับหายไปไวเอ้ยมันแรงของเราบินหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูหลักการใช้บทร้อยกลองอีกหนึ่งครั้งนี่เลยเราจะไม่ใช้ไม้ยมกในบทร้อยกลองเหมือนกับพี่น้องจักรพรรดิบอกเลยนะคะนี่ก็คือฝั่งซ้ายเป็นวิธีที่เขียนถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะวิธีการเขียนคำในบทร้อยกลองหรือว่าอนาคตเนี่ยถ้าเด็กๆมีโอกาสได้ไปแต่งบทร้อยกลองมีแน่ๆนะคะในชั้นประถมมาศึกษาตอนปลายเนี่ยเด็กๆจะได้แต่งบทร้อยกลองก็สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ก็คือห้ามใช้ไม้ยมกในบทร้อยกลองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเมื่อเราเรียนรู้จากครูแมมแล้วต่อไปเด็กๆก็จะต้องนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในกิจกรรมอ่านให้ได้ใช้ให้เป็นนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูมีหัวใจมาฝากเด็กๆด้วยไหนขอดูหัวใจเด็กๆหน่อยค่ะบางคนหัวใจดวงเล็กไหนหัวใจดวงเล็กหัวใจดวงใหญ่นี่เลยนะคะเรามีความรักที่ดีมอบให้กันทุกวันเลยต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเลือกแต่ละกลุ่มเดี๋ยวดูเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยให้เลือกหัวใจของครูแหม่มไปก่อนใครจะได้มีโอกาสครอบครองหัวใจแต่ละสีบ้างกลุ่มแรกคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เลือกหัวใจดวงไหนดีคะสีชมพูเด็กๆปลายทางที่เลือกสีชมพูจะต้องอ่านคำศัพท์ให้ได้เดี๋ยวเด็กๆอ่านในกลุ่มเลยนะคะใช้ไมค์อ่านด้วยนะ1 2แทนแทนแทนแทนแทนกลุ่มที่2 1 2 3
8: ต้นหมู
0: มอโอกอมอโอกอมอกอ่านประโยคนี้1ครั้งค่ะ1 2 3
8: ต้นหมูมีดอกไม้เล็กสีขาวน่ารักน่ารัก
0: เก่งมากค่ะแต่ว่ามีบางคนเติมคำว่าดอกไม้ด้วยแบบนี้เรียกว่าอ่านเกินประโยคหรือเปล่าคะเกินนะคะไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้อ่านที่จะได้ครอบครองหัวใจของครูแมมก็คือน้องปลื้มอยากครอบครองหัวใจครูแมมไหมคะอยากนะคะกลุ่มที่5ค่ะเลือกหัวใจสีอะไรคะสีม่วงประโยคที่หนูจะได้อ่านโอ้โห1 2 3ประโยคนี้เลยค่ะให้เ ให้เด็กๆลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีคำว่าอะไรนะคะ

0: เดี๋ยวคุณครูชี้ให้เด็กๆด้วยนะคะกลุ่มที่5ออกเสียงพร้อมกันคนอื่นดูให้ดีว่าเพื่อนอ่านผิดไหมเราจะเป็นนักจับผิดนะคะกลุ่มที่5 1 2 3
1: ส้มบอกแม่ว่าข้อ
0: คำว่าอะไรคะ
1: ข้อสอบภาษาไทยง่ายมากๆ
0: เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมไปเลยต่อไปหัวใจยังว่างจะมีใครบ้างจับจองกลุ่มที่3ค่ะสีอะไรดีกลุ่มที่3หัวใจสีอะไรคะหัวใจสีฟ้าไม่ยากค่ะนี่1 2 3ประโยคของกลุ่มที่3หัวใจสีฟ้าก็คือประโยคนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางลองอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะกลุ่มที่3พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ1 2 3
2: คุณป้าพาเด็กๆไปโรงเรียน
0: เก่งมากค่ะขออีก1ครั้งค่ะกลุ่มที่3
2: คุณป้าพาเด็กๆไปโรงเรียน
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปกลุ่มที่4ค่ะขอกลุ่มที่4เด็กๆปลายทางด้วยนะคะเลือกหัวใจสี
3: เข
0: ีย
3: ว
0: สีเขียวนี่เลยประโยคที่หนูได้สีเขียว1 2 3ประโยคนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูติดให้เพื่อนๆที่อยู่ต้นที่อยู่ปลายทางดูด้วยนะคะขอแบบว่าการออกเสียงให้สัมพันธ์กับประโยคด้วยได้ไหมคะกลุ่มที่4ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
1: ชาวบ้านตะโกนว่าไฟไหม้ไหม้ไหม
0: ้ขออีก1ครั้งค่ะกลุ่มที่4 1 2 3
1: ชาวบ้านตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้
0: ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มที่เหลือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่1รับไปเลยหัวใจสีสีอะไรเอ่ยหัวใจสีส้มมาดูประโยคที่กลุ่มที่1ได้ก็คือประโยคนี้ค่ะเตรียมตัวไว้เลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะกลุ่มที่1ออกเสียงพร้อมกันนะคะกลุ่มที่1 1 2 3
1: บ้านของปุ้ยอยู
0: ่ปออุยอปุยไม้จัตวา
1: ปุ้ย
0: ขออีก1ครั้งค่ะ
1: บ้านของปุ้ยอยู่ใกล้ๆกับบ้านของดำ
0: กลุ่มที่1ขออีก1ครั้งเสียงดังฟังชัด
1: บ้านของปุ้ยอยู่ใกล้ๆกับบ้านของ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็น่าจะได้ทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านคำที่เป็นไมยมกที่ประกอบอยู่ในข้อความไปแล้วต่อไปเด็กๆจะได้อ่านสิ่งที่อยู่มากกว่าในข้อความในกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางก็คือกิจกรรมใบงานที่4เรื่องคำไมยมกนี่เลยนะคะหน้าตาของใบงานซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูแจกเรียกว่าหนังสือพิมพ์ให้กับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะเด็กๆน่าจะเรียกว่าเคยเห็นหนังสือพิมพ์มาแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค้นหาคำที่มีไม้ยมกในหนังสือพิมพ์และนำไปเขียนในแบบฝึกหัดรวมทั้งเขียนคำอ่านให้ถูกต้องพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะให้เวลา10นาทีคนละ1แผ่นค่ะพอดีเด็กๆได้คำแล้วเขียนลงไปในสมุดของเราด้วยในแบบฝึกหัดของเราด้วยนะคะนี่กิ่งก้าวเอาไปแผ่นแรกของใครจะแผ่นที่2คะถ้าเหลือพับใส่ในนี้ไว้ค่ะถ้าเหลือพับใส่ในนี้ไว้

0: ขีดเส้นใต้ไปในหนังสือพิมพ์แล้วนำมาเขียนในสมุดด้วยนะคะแบบฝึกหัดค่ะถ้าเด็กๆปลายทางไม่มีหนังสือพิมพ์นะคะให้เด็กๆปลายทางใช้หนังสือเรียนของเราหรือนิตยสารหรือหนังสืออะไรก็ได้ที่เด็กๆปลายทางมีนะคะถ้าพร้อมแล้วทำได้เลยค่ะเด็กพับได้นะคะพับแล้วหาขีดเส้นใต้เลยถูกต้องค่ะนำไปเขียนได้เลยค่ะไหนหนูจะเปิดหน้าไหนหน้าไหนที่เมื่อสักครู่นี้หนูเปิดได้อ่ะเปิดดูหน้านี้ค่ะเอาหน้านี้แหละเด็กๆอย่าลืมเว้นหน้าเว้นหลังไม้ยมกด้วยนะคะและไม้ยมกจะต้องเขียนหัวอยู่ในช่องด้านล่างนะคะหลังจากช่องหลักนะคะแล้วก็ขีดลงมาถึงเส้นฐานเลยลงมาด้านล่างด้วยนะคะค่ะคำนี้ครบเสียงคนละอย่างนะคะประชาชาติเจอไหมคะเด็กๆใช้สายตาให้ดีนะคะใช้สายตาให้ดีนะนี่คุณครูตาดีกินอะไรถึงตาดีกินผักบุ้งคุณแม่กินผักบุ้งบ่อยๆก็เลยสายตาดีเจอไหมคะเจอแล้วเจอกี่คำคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆที่ได้มากกว่า1คำมีใครได้มากกว่า1คำแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆถือหนังสือพิมพ์ออกมานำเสนอได้ไหมคะน้องชัยพฤกษ์มาคนแรกเลยค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์หยิบหนังสือพิมพ์ค่ะตรงไหนเอ่ยที่หนูขีดไว้มาเลยค่ะตรงไหนเอ่ยเด็กๆขีดเส้นหนาๆนะคะเด็กๆขีดเส้นหนาๆนะอันนี้วางไว้ค่ะอันนี้วางไว้นะคะเดี๋ยวจะให้หนูอ่านนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไปหยิบไม้ชี้ก่อนนะเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะนี่เลยหาได้กี่คำคะชัยพฤกษ์บอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะหาได้กี่คำเอ่ย6คำแล้วนะคะมาดูคำแรกของน้องชัยพฤกษ์การอยู่ตรงไหนคะน้องชัยพฤกษ์คำนี้อ่านว่าอะไรคะชัยพฤกษ
1: ์ใดๆครับ
0: ถูกต้องได้แล้ว1คำนะคะต่อไปคำไหนอีกคะ
1: ต่างครับ
0: ต่างต่างคำไหนอีกคะตรงไหนเอ่ยด้านล่างนะคะคำนี้อ่านว่าอื่นอื่นคำนี้ละอื่นอื่นต่อไปคำไหนอีกคะคำนี้ขอพับลงนะคะคำนี้คือคำว่าเด็กๆลองดูจะมีเครื่องหมายที่เหมือนไม้ยมกแต่ไม่ใช่ไม้ยมกเป็นเครื่องหมายไปยานน้อยเด็กๆลองดูเป็นเครื่องหมายไปยานนะคะยังไม่ถูกต้องนะเด็กๆดูให้ดีระวังโดนหลอกนะคะเจอคำไหนอีกคะไหนใครอยากออกมานำเสนอใครเจอแล้วบ้างคะใครอยากออกมานำเสนอจักรพรรดิอยากออกมานำเสนอไหมคะ

0: ณิดาปณิดาออกมานำเสนอหน่อยค่ะปณิดาเจอกี่คำเอ่ยไหนปณิดาเจอคำไหนคะนี่ปณิดาเจอคำนี้คำนี้คำนี้คือคำว่าอะไรคะปณิดา
1: เล็กๆค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะต่อไปหนูเจอคำไหนอีกอ๋อนี่เลยคำว่า
1: ต่างต่าง
0: ต่างต่างมีอีกไหมคะเก่งมากค่ะไหนใครเจอคำศัพท์อีกบ้างมีอีกไหมคะ1คำก็ได้ค่ะใครอยากออกมาน้องกิ่งก้าวมาค่ะน้องกิ่งก้าวไหนหนังสือพิมพ์ที่หนูขีดไว้อันไหนของน้องกิ่งก้าวเอ่ยไหนของหนูของหนูมาค่ะคำว่าอะไรบ้างเอ่ยขีดเส้นไว้ไหมคะนี่มาดูของน้องประภัสราน้องประภัสราคำแรกได้คำนี้ค่ะคำนี้คือคำว่า
2: ต้นต้นค่ะ
0: ต้นต้นนะคะนี่เลยต้นต้นไหนคำไหนอีกคะนี่คำนี้คือคำว่าเรื่อยเรื่อยเก่งมากๆเลยนะคะนี่เลยไหนใครอยากออกมานำเสนออีกไหนใครอยากออกมานำน้องมาค่ะมาเลยน้องเปรมมี่หยิบหนังสือพิมพ์ออกมาค่ะน้องเปรมมี่ตรงไหนที่หนูขีดไว้บ้างมาดูของน้องเปรมมี่ไหนคะน้องเปรมมี่ไหนขีดชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะคะขีดชัดๆอีกหนึ่งครั้งคำนี้เหรอคะคำไหนอีกคะหมดหรือยังเอ่ยได้สองคำไม่เป็นไรนะคะคำแรกของน้องเปรมมี่นี่เลยนะคะของน้องเปรมมี่น้องเปรมมี่บอกเพื่อนๆหน่อยค่ะคำนี้คือคำว่าเก่งมากค่ะสั้นๆมีคำว่าอะไรคะนี่เลยที่วงกลมมาคำว่าอะไรคะ
3: หลัก
4: หลักไม่มี
5: เปีย
6: หลัก
7: สวนหลักหลัก
0: สวนหลักหลักเก่งมากๆเลยนะคะประเมินให้น้องเปรมมี่ต่อไปมีใครอยากมานำเสนออีกบ้างน้องดาเนียมาค่ะน้องดาเนียน้องดาเนียมาค่ะน้องดาเนียไหนตรงไหนคะของหนูอ๋อด้านนี้นะคะดูของน้องดาเนียนี่เลยน้องดาเนียใช้ไมค์ค่ะคำนี้ที่หนูได้คือคำว่า
8: ใดใดค่ะ
0: ใดใดเก่งมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งคำค่ะตรงไหนเอ่ย
8: ตรงนี้ค่ะ
0: นี่คือคำว่า
8: จริงจริงค่ะ
0: จริงจริงเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาค้นหาอีก2 นาทีได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะลงมือได้เลยค่ะ

0: น้องปลื้มอ่านในนี้ก็ได้ค่ะอ่านในนี้นะคะน้องปลื้มคำนี้ที่หนูได้คือคำว่า
1: หมัดหมาดครับ
0: หมัดหมาดเก่งมากค่ะคำนี้ค่ะน้องปลื้มนี่หนูขีดมายาวเลยให้อ่านเป็นข้อความนะคะ
1: โปรแกรมต้นต้น
0: เก่งมากค่ะโปรแกรมต้นต้นนี่คำนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เรื่อย
0: เก่งมากเลยนะคะให้เวลาอีก

0: วันใหม่มีไหมคะเจอหรือยังเอ่ยน้องไรวินเจอไหมคะไหนน้องไรวินเจอคำว่าอะไรคะใครเจออีกบ้างน้องอีฟเจอไหมคะน้องอีฟเด็กๆคนไหนที่ไม่เจอเด็กๆจะต้องกลับไปกินผักบุ้งแล้วนะคะเอาละค่ะหมดเวลาวางดินสอเก็บหนังสือพิมพ์พับก่อนนะคะนับ5 4 3 2 1วางดินสอค่ะเก็บให้หมดกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเด็กๆก็ได้โชว์นะคะคำที่เด็กขีดแล้วก็เรียกว่าอ่านคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปบทเรียนวันนี้มีอะไรบ้างเอามือจับหัวไหล่เอวกลุ่มที่ได้คะแนนตอนนี้คือกลุ่มที่1 2 5 3ตอนนี้กลุ่มที่4ยังไม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือไม้ยมกนั่นเองนะคะนี่ลักษณะของไม้ยมกแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆลองดูตอนนี้คุณครูแจกป้ายอยู่ในตะกร้าของเด็กๆมีป้ายถูกและป้ายผิดนะคะหยิบขึ้นมาเลยป้ายถูกกับป้ายผิดเด็กๆมาดูสรุปบทเรียนประโยคแรกบอกว่าข้อความแรกบอกว่าต่างกันเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองสังเกตว่าคำนี้เนี่ยข้อความนี้เขียนถูกต้องหรือไม่1 2 3เขียนไม่ถูกต้องเพราะอะไรคะกลุ่มที่1บอกคุณครูหน่อยค่ะทำไมข้อความนี้ถึงเขียนไม่ถูกต้อง
1: เพราะว่าไม่เว้นช่องค่ะ
0: เพราะว่าไม้ยมกไม่ได้เว้นช่องที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้นะคะต่อไปฉันจะไปปทุมวันวันนี้ฉันจะไปปทุมวันวันนี้ถูกต้องหรือไม่1 2 3ไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรไหนใครบอกได้บ้างปทุมวันคำแรกปทุมวันหมายถึงอะไรคะวันนี้หมายถึงอะไรสถานที่ใช่ไหมคะปทุมวันแล้ววันที่2ที่เขาซ้ำคำวันนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงวันที่เขาจะไปเป็นคำต่างชนิดกันต่างหน้าที่กันเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ไม้ยมกนะคะต่อไปเด็กตัวเล็กๆเด็กอาบข้อความนี้อ่านว่าเด็กตัวเล็กอ่านถูกต้องหรือไม่1 2 3เติร์ดไม่ถูกต้องนะคะประโยคนี้ข้อความนี้ต้องอ่านว่าอะไรเด็กตัวเล็กๆถูกต้องยอดเยี่ยมมากค่ะต่อไปคำนี้แต่ละวันและมีเครื่องหมายไม้ยมกเขาบอกว่าอ่านว่าแต่ละวันถูกต้องหรือไม่1 2 3ปิ๊งปองนะคะถูกต้องยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำนี้นานาชาติเขียนแบบนี้ถูกต้องหรือไม่1 2 3ไม่ถูกต้องเพราะว่าคำว่านานาจะใส่เครื่องหมายไม้ยมกได้ไหมไม่ได้นะคะจะต้องเขียนแบบนี้ถึงจึงจะถูกต้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้สำหรับเรื่องไม้ยมกเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการันทันตฆาตในชั่วโมงที่1สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่6เรื่องตัวการันและไม้ทันตฆาตใบความรู้ที่7เรื่องบทร้องเล่นตัวการันใบงานที่5เรื่องตัวการันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของใช้ไม่พลาดไม้ยมกนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอาจจะทำแบบฝึกหัดนะคะยังเรียกว่ายังไม่เสร็จแต่บางคนเนี่ยคุณแม่เห็นว่าเด็กๆเนี่ยขีดเส้นใต้นะคะในหนังสือพิมพ์ไปแล้วนะคะเด็กๆอาจจะนำกลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่าทำเป็นทำในเวลาว่างนะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะเวลาเราไปอ่านเจอเรื่องหรือว่าเจอข้อความเจอ

0: ชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: ำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
1: หมจ๊ะใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟาฟาหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟาฟาว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โถ่เจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
2: แม่
0: เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟาฟาพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
1: ตามหาแม่
0: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟาฟา
1: ครับเย้
0: เดี๋ยวก่อนสิฟาฟาแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟาฟาเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
3: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

แรบบี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้ก็บอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรบบี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: นั้นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้อง
0: กระเป๋าหน้าท้อง
1: ไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: ใช่แล้วจ้ามีแต่แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้
0: ใหญ่เลยนะมีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟ้า

0: ออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทางบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะ

0: ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเสนอเป็นเรื่องของนี่เลยครับป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่3แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูกันว่าเนื้อหาในรายวิชาวันนี้นะครับจะมีอะไรนั้นนะครับไปดูกันเลยครับตรงนี้นะครับที่คุณครูแสดงนะครับหน้าใบงานในหน้าที่34ถึง40นะครับคุณครูเนี่ยให้นักเรียนนะครับได้ไปย้อนดูนะครับใบงานหน้านี้กันก่อนนะครับตั้งแต่หน้าที่34 35ถึงหน้าที่40นะครับเดี๋ยวเรานำมาตอบคำถามกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานะครับนักเรียนในการทบทวนนะครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับใบงานหน้านี้นะครับให้เวลาเลยนะครับเด็กๆต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ให้นักเรียนนะครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วเปิดไปหน้าที่34ถึง40นะครับเรามาดูซิว่ากิจกรรมของที่เราได้บันทึกไว้กิจกรรมที่เราเคยบันทึกไว้นะครับเด็กๆมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายนะครับเปิดไปหน้าที่34ถึง40เลยครับนักเรียนเดี๋ยวครูขออนุญาตเดินดูนะหน้าที่34ถึง40ลูกไปอีกตรงนั้นตรวจตรงนั้นที่เรายังทำหรือยังทำหมดแล้วดูยังไม่ได้ตรวจนะครับยังไม่ได้ตรวจรอตรวจทีหลังดูสิเด็กๆทุกคนนะครับดูกิจกรรมของตนเองตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนดูกิจกรรมของตนเองว่าตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆเปิดไปดูเลยนะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับณตอนนี้เนี่ยให้เด็กๆปลายทางนะครับได้ทบทวนกิจกรรมที่เราได้บันทึกไปในหน้านี้เลยครับไหนสิเปิดเจอหรือยังเรามาดูสิกิจกรรมครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างไหนบอกเพื่อนสิลูกมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยไปวิ่งเล่นฟุตบอลมีกิจกรรมอื่นไหมกิจกรรมเรียนหนังสือกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันกิจกรรมวิ่งเล่นกิจกรรมวาดรูปกิจกรรมเก็บขยะในโรงเรียนและกิจกรรมทำความสะอาดห้องเปิดหน้านี้ไว้ก่อนเด็กๆเปิดหน้านี้ไว้ก่อนไหนดูซิกลุ่มนี้คุณครูให้กลับไปแก้ไขแล้วหรือยังรีบทำให้เสร็จนะครับรีบทำให้เสร็จนะคนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อลูกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยวขอดูหน่อยกิจกรรมดูแลน้องเล่นเกมไปตลาดตอนเย็นวิ่งเล่นไปโรงเรียนดูทีวีรับประทานอาหารเย็นโอเคประมาณนี้เด็กๆตอนนี้คุณครูให้เวลากับนักเรียนในการดูกิจกรรมต่างๆครบแล้วนะตอนนี้ให้นักเรียนวางมืออ่ะตอนนี้ทุกคนวางมือครับนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5ตอนนี้ให้เด็กๆวางมือครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเด็กๆมาดูนะครับในคําถามของเราก็จะถามอะไรเกี่ยวกับในใบงานที่ครูให้นักเรียนได้เปิดดูนั่นเองครับคําถามทบทวนความรู้นะครับถามว่ากิจกรรมต่างๆที่นักเรียนได้บันทึกไว้มีความเหมาะสมกับการมองเห็นแล้วหรือไม่เพราะเหตุใดเด็กๆครับใครอยากตอบคําถามข้อนี้มีไหมเด็กๆบันทึกทุกคนแล้วนะครับน่าจะตอบกันได้นะใครอยากตอบข้อนี้ลูกมีไหมตะวันใช้ไมค์ลูกเดี๋ยวครูถามใหม่อีกรอบนะกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนได้บันทึกไว้ มีความเหมาะสมกับการมองเห็นแล้วหรือไม่มีความเหมาะสมไหม
1: มี
0: มีความเหมาะสมให้เหตุผลหน่อยว่าเพราะเหตุใดยกตัวอย่างหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมที่เราบันทึกกิจกรรมแรกบันทึกอะไรไว
1: ้ฟุตบอลครับ
0: เปิดย้อนไปดูซิหน้าแรกเลยหน้า34บันทึกไว้ว่ากิจกรรมอะไร
1: ฟุตบอลครับ
0: กิจกรรมอะไรครับ
1: เล่นฟุตบอล
0: เล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเนี่ยมีความเหมาะสมไหมที่เราบันทึกไว
1: ้มี
0: มีความเหมาะสมให้เหตุผลหน่อยซิทำไมถึงเหมาะสม
1: เพราะว่ามีแหล่งกำเนิด
0: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่ามีแหล่งกำเนิดแสงครับ
0: เพราะว่ามี
1: แหล่งกำเนิดแสง
0: มีแหล่งกำเนิดแสงในขณะที่เล่นฟุตบอลอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับลูกขอดูกลุ่ม2หน่อยครับกลุ่ม2ลูกได้ตัวแทนแล้วลูกไหนลูกดูกิจกรรมหนูก่อนสิกิจกรรมแรกเนี่ยกิจกรรมอะไรครับ
1: ไปวิ่งเล่นฟุตบอลค่ะ
0: ไปวิ่งเล่นฟุตบอลที่เราบันทึกไว้มีความเหมาะสมไหม
1: มีค่ะ
0: มีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมให้เหตุผลนิดนึงลูกทำไมถึงเหมาะสมครับ
1: เพราะว่ามีแสงน้อยเกินไปค่ะ
0: เพราะว่าอะไรนะ
1: เพราะว่ามีแสงน้อยเกินไป
0: เพราะว่ามีแสง
1: น้อยเกินไป
0: เดี๋ยวเราไปดูเฉลยของคุณครูกันนะครับเด็กๆการอ่านหนังสือในห้องเรียนที่มีแสงสว่างเหมาะสมในการทำกิจกรรมแล้วเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะครับจะต้องใช้แสงที่ไม่น้อยแล้วก็ไม่มากกันเกินไปนะครับต้องใช้แสงที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้การอ่านหนังสือของเราเนี่ยนะครับสามารถทำได้โดยที่ไม่ปวดตานั่นเองครับไปต่อนะครับในข้อที่2ถ้ากิจกรรมนั้นนะครับมีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมนักเรียนจะต้องทำอย่างไรใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับกลุ่ม1ครับ
2: สวมแว่นกันแดดค่ะ
0: ถ้าไม่เหมาะสมใช้อะไรนะใช้วิธีการอย่างไร
2: สวมแว่นกันแดดค่ะ
0: ใช้วิธีการสวมแว่นกันแดดทำไมถึงใช้แว่นกันแดดครับถามต่อไหมครับ
2: เพราะว่าช่วยป้องกันดวงตาจากแสงดวงอาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อสามารถช่วยป้องกันดวงตาจากแสงอาทิตย์ได้ขอบคุณมากครับคุณครูขอถามคุณเดียวนะไม่เป็นไรนะครับเด็กๆไปดูเฉลยของคุณครูนะครับเรามาดูตัวอย่างกันว่าถ้าเราทำกิจกรรมมีการใช้แสงไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับอย่างเช่นก็หาแนวทางในการใช้แสงสว่างให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราจะทำนั่นเองครับอย่างที่เพื่อนบอกนะครับเพื่อนบอกว่ามีการสวมแว่นกันแดดนะครับขณะที่ทำกิจกรรมอย่างเช่นว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะไปเดินเล่นนะครับแถวชายหาดนะครับที่มีทะเลเนาะแล้วก็มีแสงดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงจ้ามากเลยเพื่อนก็หยิบแว่นกันแดดเนี่ยออกมาใส่นะครับก็จะช่วยป้องกันแสงสว่างที่มันส่องลงมานะครับให้น้อยลงในนั่นเองครับไปต่อครับเด็กมาดูกิจกรรมที่1กันต่อนะครับป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเด็กๆบอกความเหมาะสมของการใช้แสงในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีเหตุผลนั่นเองครับใบกิจกรรมนะครับเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่32เช่นเคยนะครับเด็กๆส่วนวิธีทำในวันนี้นะครับเราจะไปทำในข้อที่5กันนะครับในข้อที่5นี้บอกไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็คือใช้ข้อมูลนะครับที่รวบรวมได้มาประกอบการคิดทบทวนกิจกรรมต่างๆของตนเองที่บันทึกไว้ในข้อ1อีกครั้งว่ามีการใช้แสงเหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่อย่างไรหลังจากนั้นให้บันทึกผลอีกครั้งนะครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันนะครับเด็กๆครับเด็กๆทุกคนตอนนี้อย่าเพิ่งเล่นใบกิจกรรมลูกอย่าเพิ่งเล่นหนังสือนะเด็กๆพับแบบฝึกหัดกันก่อนเด็กๆทุกคนพับแบบฝึกหัดกันก่อนเลยไม่ต้องเอาใส่ใต้โต๊ะนะพับไว้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปเปิดมานะครับตอนนี้ให้ทุกคนกลุ่ม2พับให้เรียบร้อยลูกไม่ใช่พับอย่างนั้นครับลูกพับคือปิดหนังสือครับปิดแบบฝึกหัดกลุ่ม5กลุ่ม5พับแบบฝึกหัดด้วยลูกเก็บหนังสือกันก่อนนะกลุ่ม1คุณปิดแบบฝึกหัดก่อนลูกทุกกลุ่มนะครับปิดแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับเรามาฟังคำถามของคุณครูนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมโดยวิธีใดครับวันนี้ วิธีการในข้อที่5เนี่ยจำได้ไหม

0: เด็กๆจำได้ไหมครับวิธีการทำในข้อที่5เนี่ยเราทำกิจกรรมอย่างไรลูกวันนี้ไหนใครตอบครูได้มีไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ากิจกรรมวันนี้เราจะต้องทำโดยวิธีใดนะครับเด็กๆตั้งใจฟังนะวันนี้เนี่ยให้คิดทบทวนกิจกรรมต่างๆของตนเองที่บันทึกไว้นั่นหมายความว่าในใบกิจกรรมของเรานะครับในหน้าที่34ถึง40ที่ครูให้เปิดเมื่อต้นชั่วโมงนะครับเราจะต้องมาคิดทบทวนกันว่ากิจกรรมต่างๆที่เราได้บันทึกไว้เนี่ยมีความเหมาะสมในการใช้แสงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะไปต่อนะครับเด็กๆนักเรียนเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากอะไรบ้างจากอะไรบ้างครับเด็กๆทบทวนสิกิจกรรมเนี่ยที่เราเรียนผ่านๆมาลูกเราเนี่ยมีการอ่านอะไรบ้างจำได้ไหมมีการอ่านอะไรบ้างครับมีการอ่านใบความรู้มีการอ่านอะไรใบอะไรนะที่ครูแจกให้แต่ละกลุ่มอ่ะลูกใบประชาสัมพันธ์ที่ครูแจกให้แต่ละกลุ่มนั้นน่ะแล้วก็ข้อมูลจากไหนได้อีกครับเด็กๆคิดว่าสามารถใช้ข้อมูลจากไหนได้อีกลองตอบสิลูกใช้ข้อมูลจากไหนได้อีกครับ
1: ใบความรู้ค่ะ
0: เอาใบความรู้เพื่อนตอบมาแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเด็กๆแบบประเมินตนเองมันจะใช้ได้จริงไหมนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเด็กๆมาดูนะครับว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับเด็กๆจากการอ่านใบความรู้และการติดตามข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับข้อมูลข่าวสารก็คือใบประชาสัมพันธ์ที่คุณครูให้เด็กๆได้ศึกษาในเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นเองครับไปกันต่อนะครับและสุดท้ายนี้นักเรียนจะได้ทำอะไรต่อครับเด็กๆเมื่อพวกเราศึกษาข้อมูลจากใบความรู้หรือจากใบประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อนะครับร่วมกันอะไรครับร่วมกันพูดคุยลองตอบสิลูกกลุ่ม5มีไมค์ไหมอ๋อมีไมค์กลุ่ม5ลองตอบสิครับ
2: ร่วมกันทำแบบประเมินตนเองค่ะ
0: ร่วมกันทำแบบประเมินตนเองนะครับเรามาดูกันซิว่าเราจะต้องร่วมกันทำแบบประเมินไหมนะกลุ่ม2กลุ่ม2ตอบเลยลูกร่วมกันอะไรคะ
3: ร่วมทำใบงานค่ะ
0: ร่วมกันทำใบงานพอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับคำตอบที่พวกเราตอบมาจะถูกต้องหรือไม่นะครับเราจะได้ทำอะไรต่อไปนะครับนั่นก็คือเราจะนำกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราบันทึกไว้แล้วมาทบทวนกันว่ามีการใช้แสงสว่างได้เหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้มาประกอบการคิดนั่นเองครับเอาล่ะเราจะใช้ข้อมูลนะครับในใบงานหน้าเดิมนะครับเด็กๆในหน้าที่34ถึง40นะครับที่เราบันทึกไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราบันทึกกิจกรรมในก่อนที่เราจะไปรวบรวมข้อมูลใช่ไหมครับณตอนนี้เนี่ยวันนี้เราจะต้องทำหลังรวบรวมข้อมูลนั่นเองครับเด็กๆที่ครูบอกไว้ไงว่าให้ทำแค่ช่องฝั่งนู้นนะครับแต่ช่องฝั่งนี้เนี่ยเราจะมาทำในวันนี้นั่นเองครับเด็กๆมีคำแนะนำจากคุณครูนะครับในวันนี้เนี่ยให้นักเรียนได้ใช้ใบงานที่1นะครับเรื่องป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในหน้าที่34ถึง40เพื่อใช้เป็นข้อมูลนะครับในการประกอบการคิดทบทวนว่ากิจกรรมในช่องที่1เนี่ยหลังจากที่เราไปรวบรวมข้อมูลกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้กิจกรรมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับเด็กๆคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนข้อที่1นะครับนักเรียนทำกิจกรรมข้อ5โดยนักเรียนคิดทบทวนกิจกรรมต่างๆของตนเองที่บันทึกไว้อีกครั้งว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่โดยใช้ที่ข้อมูลที่รวบรวมได้นะครับประกอบการคิดและข้อ2ครับบันทึกผลลงในใบงานหน้า34ถึง40นะครับในช่องหลังการรวบรวมข้อมูลนั่นเองครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมวันนี้นะครับคุณครูนะครับ

0: เดินดูแลความเรียบร้อยนะครับให้คำแนะนำนักเรียนในการทบทวนกิจกรรมต่างๆของตนเองนะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่โดยใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมได้นะครับร่วมกันประกอบการคิดนั่นเองครับอ่ะตอนนี้นะครับกิจกรรมของพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ห้องต้นทางพร้อมแล้วห้องปลายทางพร้อมไหมครับคุณครูก็คิดว่าห้องปลายทางนะครับก็น่าจะมีความพร้อมนะครับณตอนนี้นะครับให้เด็กๆเปิดไปใบงานหน้าที่34ถึง40กันอีกครั้งครับเปิดไปเลยเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะลงไปที่แต่ละกลุ่มเหมือนเดิมนะครับเพื่อร่วมกันพูดคุยกันอีกครั้งนะครับเด็กๆตอนนี้คุณครูขออนุญาตเดินไปแล้วนะวันนี้จะไปกลุ่มไหนก่อนดีนะ1 2 3ไปบ่อยแล้วขอไปกลุ่ม5ก่อนเลยวันนี้ส่วนกลุ่มอื่นๆส่วนกลุ่มอื่นๆถ้าคุณครูยังไม่ได้เดินไปนักเรียนก็สามารถทำกิจกรรมรอได้นะทบทวนซิว่ากิจกรรมที่เราบันทึกไปในช่างก่อนที่เรารวบรวมข้อมูลกับหลังรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะตอนนี้นะครับคุณครูจะเดินไปที่กลุ่ม5กันก่อนนะครับกลุ่ม5เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเดี๋ยวคุณครูเดินไปหานะครับกลุ่มอื่นๆทำไปด้วยนะกลุ่มอื่นๆกลุ่มอื่นๆทำด้วยแก้ไขด้วยถ้าใครยังทำไม่เสร็จตรงไหนให้ทำให้เสร็จนะเดี๋ยวคุณครูมาเดี๋ยวคุณครูมากลุ่ม5กลุ่ม5ดูซิมาทบทวนกันซิอย่างของเราการเล่นฟุตบอลกลางแจ้งเล่นบอลกลางแจ้งก่อนรวบรวมข้อมูลมีความอะไรลูกเหมาะสมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะเด็กๆคิดว่ายังเหมาะสมไหมเล่นฟุตบอลกลางแจ้งยังเหมาะสมไหมให้เพื่อนคิดลูกเดี๋ยวของเราก็ทำของเรานะแต่ของเพื่อนเด็กๆหนูคิดว่ามีความเหมาะสมไหมทำไมอ่ะลูกเพราะมีแสงมากเกินไปหรือว่ามีแสงน้อยเกินไปอะไรนะทำไมคิดว่ามีแสงมากเกินไปครับเล่นฟุตบอลกลางแจ้งกลางแจ้งเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าอาจจะเป็นตอนเช้าตอนเย็นใช่ไหมลูกหรือตอนกลางวันก็ได้ใช่ไหมคือตอนนี้ยังไม่ได้เจาะจงว่าเล่นเวลาไหนใช่ไหมครับถ้าเราคิดว่าไม่เหมาะสมอ่ะไม่เป็นไรลูกถ้าไม่เหมาะสมก็ให้เราทำเครื่องหมายถูกต้องช่องนี้หยิบดินสอขึ้นมาดูซิหลังรวบรวมข้อมูลบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ามีแสงมากเกินไปหนูทำกันเลยครับตรงนี้ไปดูกิจกรรมต่อไปเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะว่าตากผ้าเนี่ยก่อนที่เรารวบรวมข้อมูลหนูบอกว่าเหมาะสมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะจะยังเหมาะสมอยู่ไหมลองไล่ไปทำไล่ไปดูนะมาดูของเราบ้างไหนดูกิจกรรมก่อนอันนี้ซิเล่นกับเพื่อนก่อนรวบรวมข้อมูลเหมาะสมหลังรวบรวมข้อมูลก็เป็นไงทำไมคิดว่าเหมาะสมเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนคือเล่นยังไงเล่นเวลาไหน
1: เล
0: ่
1: นตอนเย
0: ็
1: น
0: อ๋อเล่นตอนเย็นเล่นตอนเย็นอ๋อเล่นตอนเย็นแสดงว่าแสงก็ยังมีอยู่ใช่ไหมไปต่อลูกเล่นเตะบอลเตะบอลเหมาะสมแล้วเราทำตรงนี้บอกว่ามีแสงมากเกินไปไม่ใช่นะลูกตรงนี้ลบออกนะยังลบไหมลบออกตอนแรกหนูบอกว่าเหมาะสมตรงนี้ไม่ต้องใส่เพราะว่าเราเหมาะสมไงใช่ไหมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะเตะบอลเนี่ยของเราเนี่ยเตะเวลาไหนเตะเวลาเช้าหลังรวบรวมข้อมูลการเตะฟุตบอลในเวลาเช้ามีการใช้แสงเป็นไงเหมาะสมไหมยังเหมาะสมอยู่ฉะนั้นลบตรงนี้ออกนะมีแสงมากเกินไปลบออกอะไรวันใหม่ไม่มีดินสอให้เพื่อนยืมหน่อยลูกไปต่ออยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยก่อนรวบรวมข้อมูลตอนนี้เรายังไม่ได้ทำอยู่บ้านเนี่ยอยู่เวลาไหนอยู่ตอนไหน อยู่ตอนเที่ยงอ่ะเหมาะสมไหมอ่ะมีแสงเหมาะสมไหมเหมาะสมอ่ะทำตรงนี้และหลังจากที่เราไปดูมาว่าจริงๆแล้วการอยู่บ้านในเวลาตอนเที่ยงเหมาะสมไหมก็ยังเหมาะสมอยู่ใช่ไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราอยู่ใต้อะไรอยู่ใต้หลังคาที่มีร่มอยู่ใช่ไหมมันก็ยังมีแสงที่เป็นไงเหมาะสมอยู่อ่ะทำช่องนี้เลยเหมาะสมหลังร่มข้อมูลนะทำไปให้ครบทั้ง7หน้าเลยนะเดี๋ยวครูขอไปดูเพื่อนเพื่อนคนต่อไปหน่อยไหนดูซิไปวิ่งเล่นฟุตบอลเอก่อนร่มข้อมูลบอกว่าเหมาะสมแต่เรามาติ๊กช่องนี้หมายความว่าไงลูกเหมาะสมแล้วมีแสงน้อยเกินไปไหมถ้าหนูคิดว่าเหมาะสมช่องฝั่งนี้เราจะไม่ทำนะลบตรงนี้ออกครับลบออกเลยโอเคทีนี้ไปวิ่งเล่นฟุตบอลในความคิดของเราอ่ะเราเล่นเวลาไหนเราเล่นเวลาไหนลูกฮะเวลาเย็นอ๋อเวลาเย็นฉะนั้นหลังรวบรวมข้อมูลเนี่ยที่เราไปเล่นฟุตบอลในเวลาเย็นยังมีความเหมาะสมไหมของแสงเนี่ยยังมีความเหมาะสมฉะนั้นฝั่งนี้เราทำไหมเราไม่ทำเราลบออกให้หมดนะลูกนั่นแหละถูกต้องทีนี้มาดูหนังบ้างดูหนังก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปแล้วหลังรวบรวมข้อมูลหลังรวบรวมข้อมูลหลังจากที่เราไปศึกษากันมาแล้วเนี่ยเหมาะสมไหมลูกการดูหนังดูหนังในเวลาไหนที่เราบอกตอนแรกว่าไม่เหมาะสมมาลูกดูหนังในตอนไหนในที่ที่มีแสงเป็นไงแสงสว่างมากเกินไปอ๋อคือเปิดแสงเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูแล้วจริงๆมันเหมาะสมไหมลูกก็ยังเป็นไงยังเหมาะสมไหมก็ยังไม่เหมาะสมอ่ะทำไม่เหมาะสมเหมือนเดิมลูกเพราะว่ามีแสงมากเกินไปทำแบบนี้นะจนถึงกิจกรรมที่7นะลูกทำต่อเลยครับโอ้วันใหม่เสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวขอดูของเพื่อนคนนี้ก่อนไฟดับส่องไฟฉายเพื่อหาของก่อนรวบรวมข้อมูลเหมาะสมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลแล้วลูกเหมาะสมไหมใช้ไฟฉายในขณะที่ไฟดับเหมาะสมไหมก็ยังเหมาะสมเพราะว่ามันมืดใช่ไหมลูกมันมืดเราใช้ไฟฉายหาของเนี่ยแล้วก็เห็นแสงสว่างอยู่ใช่ไหมตรงนี้ไม่ต้องทำครับตรงนี้ไม่ต้องทำนะมีแสงน้อยเกินไปตรงนี้ไม่ต้องทำเพราะว่าถ้าเราตอบว่าเหมาะสมแล้วเราจะไม่ตอบฝั่งนี้เลยนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำเหมือนกันนะทีนี้กิจกรรมการวิ่งเล่นของเราตอนแรกบอกว่าเหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปตรงนี้ลบลูกตรงนี้ไม่ต้องใส่นะใส่แค่ฝั่งเดียวนะถ้าหนูใส่ฝั่งนี้ปุ๊บฝั่งนี้หนูไม่ต้องใส่เลยนะครับการวิ่งเล่นในของเราเนี่ยเราวิ่งเล่นเวลาไหนวิ่งเล่นตอนเช้าแสดงว่าก่อนรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะยังเหมาะสมไหมก็ยังเหมาะสมทำช่องนี้ครับส่วนฝั่งนี้ไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องทำนะโอเคครับไหนวันใหม่มาดูซิดูการ์ตูนแก้ให้ถูกลบหน่อยสิลบกออากาลอเรือแล้วก็มีกาลันด้วยลูกตออูนอตูนนะแก้ไขให้ถูกต้องรอใส่รอเรือดินสอแล้วล่ะ
2: เพื่อไปแล้ว
0: เอ้าหนูยืมดินสอหน่อยลูกการ์ตูนแล้วทำไมหนูไม่เอาดินสอมาล่ะไม่เป็นไรยืมหน่อยลูกยืมหน่อยนันทวัฒน์ยืมหน่อยการ์ตูนกออากาเขียนให้ถูกก่อนเรือมันก็มีธันตคาตเขาเรียกธันตคาตนะตัวอูนอตูนอันนี้เขียนถูกต้องโอเคดูการ์ตูนก่อนรวบรวมข้อมูลเราบอกว่าไม่เหมาะสมทำไมไม่เหมาะสมแสงมากเกินไปแสงทีวีมันมากเกินไปใช่ไหมหลังรวบรวมข้อมูลเราไปดูมันแล้วก็ยังเป็นไงไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปไปต่อกิจกรรมการวิ่งเล่นทำไมเราบอกว่าไม่เหมาะสม
2: กลางวัน
0: ตอนกลางวันแสงเยอะเกินไปใช่ไหมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะก็เหมือนเดิมไม่เหมาะสมไปต่อ ทำให้ครบนะ

0: ทั้ง7อันเอามาดูกลุ่มนี้กันบ้างนี่แล้วทำไมทำแบบนี้เนี่ยไรวีนทำมาขีดทำไม
1: คุณก็ทำ
0: โอ้ยคุณแล้วใครให้ทำแบบนี้แล้วกิจกรรมเนี่ยทำไมไม่บันทึกให้ครบล่ะเนี่ยกิจกรรมที่4ทำให้ครบครับไรวินเธอด้วยมาดูกิจกรรมของเราขีดเครื่องหมายก็ขีดให้ดีๆทำแบบนี้เดี๋ยวมันไม่เห็นลบออกก่อนดินสอหยิบมาเขียนกิจกรรมที่4เขียนก่อนเลยนันพัฒน์ช่วยเพื่อนหน่อยลูกเขาเขียนกิจกรรมไม่เป็นลูกช่วยเพื่อนหน่อยนะมาดู iPad ก่อนต้องลงข้อมูลเราบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ามีแสงอะไรมากเกินไปเอาแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะเราก็ยังเล่น iPad ที่ยังมีแสงเป็นไงหลังรวบรวมข้อมูลหมายความว่าเราไปศึกษามาแล้วเราไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วยังเหมาะสมไหมแสงก็ยังไม่เหมาะสมอ่ะทำไมถามหน่อยสิอ๋อก็ยังมีแสงเยอะเกินไปอ่ะติ๊กทำช่องนี้เลยอ่ะทำช่องนี้ดูอะไรเนี่ยดูทีวีอ่ะขออนุญาตลบนิดนึงลบตัว T กับตัว V เขียนให้ถูกลูกลบตัว T กับตัว V ทอ E T วอ E V อ่ะเขียนให้ถูกสั้นๆย่อๆทอ E T วอ E V ดูทีวีสระ E ดูทีวีก่อนแล้วลงข้อมูลบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะแสงมากเกินไปเอาแล้วหลังล่ะหลังก็ยังไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปทำไมอ่ะถามหน่อยทำไมยังดูทีวีที่ยังแสงเยอะขึ้นเยอะอยู่ทำไมลูกถามหน่อยสิทำไมเรายังไม่เหมาะสมอยู่เพราะว่าอะไรเพราะมีแสงมากเกินไปอ่ะไม่เป็นไรไปดูกิจกรรมอันต่อไปเล่นของเล่นมาทำหลังรวบรวมข้อมูลก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไม่ต้องนะลบออกถ้าทำฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้เราจะไม่ทำเข้าใจไหมทุกอันเลยนี่อันนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมถ้าเหมาะสมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำฝั่งนี้เลยนะไลวินลบให้หมดเลยนะแล้วก็มาดูหลังรวบรวมข้อมูลว่าเป็นไงก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมหลังรวบรวมข้อมูลเป็นไงก็เหมาะสมเหมือนเดิมทำปั่นจักรยานก่อนเหมาะสมหลังเป็นไงก็เหมาะสมตรงนี้ลบแล้วนะทำให้เหมือนกันนะครับทั้ง7กิจกรรมเลยนะไปต่อได้มาดูมาดูกิจกรรมแรกดูทีวีบอกสิก่อนรวบรวมข้อมูลเป็นไงอ่านว่าอะไรเนี่ย
2: ไม่
0: เหมาะสมเพราะอะไร
2: ม
0: ี
2: แสง
0: มากเกินไปแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะไปศึกษามาแล้วว่าการดูทีวีต้องเป็นไงเราปกติเราต้องดูให้เป็นไงดูให้เป็นยังไงมีแสงเป็นไงเหมาะสมไหมเหมาะสมทำช่องนี้ถ้าบอกว่าเหมาะสมก็ทำช่องนี้ทำงานบ้านก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมแต่ฝั่งนี้เราทำไหมไม่ต้องนะเพราะว่าถ้าเราทำเครื่องหมายถูกต้องฝั่งนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำฝั่งนี้เข้าใจไหมคุณลบออกตรงนี้ยังลบยังลบขึ้นมาลบออกแล้วหลังรวบรวมข้อมูลนะทำงานบ้านเป็นไงมีการใช้แสงเป็นไงยังเหมาะสมอยู่ไหมยังเหมาะสมอยู่ไหมยังเหมาะสมอยู่ทำช่องนี้นั่นแหละทีนี้ไปดูกิจกรรมต่อไปทำให้เหมือนกันนะครับนี่ถ้าเราทำช่องนี้แล้วไม่ต้องทำฝั่งนี้เข้าใจไหมแต่ถ้าเราทำช่องนี้ปุ๊บเรามาเลือกดูว่าเหตุผลเพราะอะไรเข้าใจไหมครับลบตรงนี้ออกก็ทำเหมือนกันอะไรมาดูของเราบ้างวันนี้ไปตลาดแก้ได้หนึ่งลูกตลาดแก้ได้หนึ่งเขียนใหม่เดี๋ยวครูช่วยแก้ลบก่อนเดี๋ยวครูไปหาลูกแป๊บนึง

0: พอแล้วพอแล้วลบให้หมดลบให้หมดตลาดอ่ะเขียนตอเต่าลอเรือสระดอเด็กโลกไม่ใช่ตาลาดนะเรียกตลาดรอลิงลูกรอลิงรอลิงไม่ใช่รอเรือรอลิงนะตลาดไม่ใช่ตลาดนะลูกสระดอเด็กอ่ะมาดูกิจกรรมของเราก่อนบอกว่าเหมาะสมเอถ้าเราทำว่าไม่มีแสงน้อยเกินไปทำได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าบอกว่าไปเหมาะสมแล้วฝั่งนี้เราจะไม่ทำทันทีนะครับทีนี้มาดูหลังรวบรวมข้อมูลไปตลาดไปเวลาไหนถามหน่อยสิไปตอนเย็นอ่ะบอกว่ามีแสงเหมาะสมเอาแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะไปตลาดเป็นไงก็ยังเป็นไงยังเหมาะสมอยู่ใช่ไหมก็ไม่ได้ไปตอนค่ำใช่ไหมครับอ่ะวันนี้ไปโรงเรียนเหมาะสมอ่ะตรงนี้ลบแล้วอ่ะทำให้เหมือนกันนะครับทุกอันทุกกิจกรรมเลยไหนมาดูของดาเนียบ้างดูแลน้องเหมาะสมหลังรวบรวมข้อมูลเอทำไมบอกว่ามีแสงน้อยเกินไปล่ะลูกตกลงเราดูแลน้องเวลาไหนตอนไหน
1: ตอนเย
0: ็นตอนเย็นมีแสงไหมยังมีแสงเหมาะสมฉะนั้นมีแสงน้อยเกินไปเราตอบได้ไหมเราตอบไม่ได้อ่ะลบออกลูกเราทำว่าเหมาะสมแล้วไงใช่ไหมเราไม่ต้องใส่ว่ามีแสงน้อยเกินไปไม่ต้องนะฟังนะถ้าเราใส่ช่องนี้แล้วอ่ะฝั่งนี้เราจะไม่ใส่เลยเข้าใจไหมครับทุกอันเลยเนี่ยได้นี่ได้เพราะว่ามาดูซิกิจกรรมต่อไปการเล่นเกมก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าไม่เหมาะสมว่ามีแสงมากเกินไปหลังรวบรวมข้อมูลก็ยังบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไรมีแสงมากเกินไปอ่ะได้แบบนี้ทบทวนนะกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยนะดาเนียอ่ะทบทวนอีกครั้งนึงมาดูของเราบ้างอ้าวไล่ลบใหญ่เลยมาดูก่อนอ้าวเล่นกับเพื่อนเหมาะสมมีแสงน้อยเกินไปเอ๊ะถ้าเราทำช่องนี้แล้วถ้าเราทำช่องเหมาะสมแล้วตรงนี้เราจะไม่ทำนะลบออกครับลบออกเหมือนกันเลยนะนี่ๆๆอันนี้ด้วยเห็นไหมไม่ต้องทำครับไม่ต้องทำครูบอกแล้วว่าไม่ต้องทำถ้าก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมเราจะไม่ทำฝั่งนี้เลยเพราะฝั่งนี้บอกว่าเหมาะสมเพราะเห็นไหมมันมีเหตุผลอยู่2ข้อแต่เราบอกว่าเหมาะสมแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเข้าใจไหมครับมาดูซิเล่นกับเพื่อนหลังรวบรวมข้อมูลบอกครูหน่อยซิว่าเหมาะสมอย่างไรเล่นกับเพื่อนเวลาไหนเล่นกับเพื่อนเวลาไหนเวลาเย็นอ๋อยังมีแสงเป็นไงเหมาะสมอยู่อ่ะได้ทำให้ครบเหมือนกันเลยนะมาดูของหนูบ้างเล่นของเล่นกับน้องก่อนน้องข้อมูลบอกว่าเหมาะสมตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเหมาะสมแล้วไม่ต้องใส่ตรงนี้ครับลูกหนูบอกนะแก้ไขเลยแก้ไขเลยหยิบยังลบขึ้นมาแก้ไขเลยถูกต้องอ่ะหลังรวบรวมข้อมูลเล่นของเล่นกับน้องเล่นเวลาไหนตอนไหนเล่นตอนไหนลูก
1: ตอนเที
0: ่
1: ยง
0: ตอนเที่ยงอ๋อตอนเที่ยงยังมีแสงเป็นไงเหมาะสมอยู่ใช่ไหมครับแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะเหมาะสมอยู่ไหมเหมาะสมอยู่ไหมเล่นเล่นกับน้องตอนเที่ยงอ่ะเล่นของเล่นกับน้องตอนเที่ยงยังเหมาะสมไหมอ่ะทำช่องนี้ครับจันเจ้าทำเหมือนกันเลยนะตรงนี้ลบเหมือนกันนะถ้าเราทำช่องนี้แล้วเราจะไม่ทำช่องนี้นะครับลบเลยลบครับแล้วก็มาดูว่าหลังรวบรวมข้อมูลเนี่ยการเล่นอะไรเนี่ยเล่นจักรยานใช่ไหมจักรยานไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขไม่เป็นไร ก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมของเราไปไหนเอาเก็บทำไมเอาขึ้นมาหลังรวบรวมข้อมูลเป็นไงเหมาะสมไหมก่อนรวบรวมข้อมูลเราบอกว่าเหมาะสมแล้วหลังล่ะเล่นจักรยานเนี่ยเล่นเวลาไหน
1: หืม
0: ท่านเจ้าเล่นเวลาไหนปั่นเวลาไหนเวลาเช้าเวลาเย็นกลางวันหรือตอนมืดตอนมืดอ้าวถ้าเล่นตอนมืดเนี่ยแสดงว่าเป็นไงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมอ่ะทำไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรมีแสงเป็นไงมากหรือแสงน้อยมีแสงน้อยเกินไปอ่ะช่องนี้ครับทำเลย

0: ทําแบบนี้ทุกกิจกรรมนะจันเจ้าทําไปครับกลุ่ม2มากลุ่ม2ขอยกตัวอย่างของเพื่อนนะอันนี้ทุกคนหันหน้ามาดูนะเพื่อนบอกว่าไปวิ่งเล่นฟุตบอลก่อนเริ่มลงข้อมูลเพื่อนบอกว่าเหมาะสมเอแต่เพื่อนทำเครื่องหมายตรงนี้ด้วยถูกไหมครับไม่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวค่อยไปลบนะลูกเดี๋ยวค่อยไปลบนะหลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นไงมีแสงน้อยเกินไปอ๋อไปเล่นฟุตบอลเวลาไหนเวลาตอนไหนนะตอนเที่ยงอ๋อแสงแดดเป็นไงมากหรือน้อยตอนเที่ยงเอ๊ะตอนเที่ยงมากหรือน้อยครับไหนเพื่อนๆบอกสิตอนเที่ยงวันเนี่ยแสงมากหรือแสงน้อยอ๋ออาจจะเป็นกรณีที่เป็นไงเมฆครึ้มแต่เป็นเวลาตอนเที่ยงใช่ไหมก็อาจจะมีแสงน้อยแต่ถ้าวันปกติลูกวันที่อากาศแจ่มใสเนี่ยปกติตอนเที่ยงเป็นไงตอนเที่ยงแสงจะเป็นยังไงครับเออแสงจัดจ้ามากฉะนั้นเราก็เขียนว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไรมีแสงมากเกินไปอ่ะแก้ไขนิดนึงนะครับเข้าใจไหมลูกไปแก้ไขนะทุกคนในกลุ่มด้วยฟังนะถ้าเราทำเครื่องหมายบอกว่าเหมาะสมแล้วฝั่งตรงนี้เราจะไม่ทำเลยนะเข้าใจไหมครับ
1: ผมลบกันนะ
0: รบกวนแก้ไขด้วยนะเด็กๆมา
1: ผมลบกันนะ
0: ไม่แล้วประกรณ์ประกรณ์แก้ไขให้ถูกต้องตามเพื่อนเลยนะ
1: ผมลบกันนะ
0: กลุ่มนี้แก้ไขตามเลยนะลูกธนพรทำด้วยลูกทำด้วยนะเปิดดูด้วยนะว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีการใช้แสงเหมาะสมไหมครูขอไปกลุ่มอื่นต่อมากลุ่มนี้เอาของใครดีเอากิตตินันละกันมาดูกิตตินันเพื่อนกลุ่ม3ครับหันหน้ามามองที่ของเพื่อนเพื่อนบอกว่าวาดรูประบายสีก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมแต่ทำเครื่องหมายตรงนี้ด้วยถูกต้องไหมไม่ถูกต้องกิตตินันไปลบตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราทำฝั่งนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ทำฝั่งนี้เลยเข้าใจไหมครับหลังรวบรวมข้อมูลกิตตินันบอกว่าเหมาะสมเอ๊ะทำยังไม่ได้ทำอ๋อมีการลบไปไม่เป็นไรตกลงเนี่ยการวาดรูประบายสีทำเวลาไหนของเรานะเฉพาะของเราทำเวลาไหนฮะทำตอนไหนนะตอนมืดเอ๊ะตอนมืดเนี่ยมีการเปิดไฟด้วยไหมตอนมืดแต่มีการเปิดไฟด้วยฉะนั้นหลังรวบรวมข้อมูลมีการใช้แสงสว่างเป็นไงเหมาะสมไหมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอ้าวทำไมอ่ะ
2: เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมเหมาะสม
0: ตอนมืดแต่ว่าเรามีการเปิดอะไร
2: ไฟ
0: เปิดไฟฉะนั้นมีแสงเข้ามาทำให้แสงเป็นไงเหมาะสมนะครับก็ต้องดูว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยที่ทำเป็นอย่างไรนะครับกิตตินันนะครับแก้ไขนิดนึงนะทำเหมือนกันทุกกิจกรรมเลยนะตะวันแก้ไขตามตะวันแก้ไขตามเลยเดี๋ยวคุณครูไปตรวจย้อนหลังไม่ต้องห่วงคุณครูตรวจแค่หน่วยเดียวเข้าใจไหมมาหลังรวบรวมข้อมูลเล่นฟุตบอลเนี่ยเหมาะสมไหมเหมาะสมก็ทำเหมาะสมไปทำด้วยครับลูกกิจกรรมของเราเนี่ยวาดรูปทำให้หมดเลยนะฝั่งนี้นะคุณครูบอกอะไรให้ทำฝั่งนี้มากลุ่มนี้เอาของยิปนี่แหละอยู่หน้าคุณครูมาดูกลุ่ม4ครับมาดูนะเพื่อนบอกว่ากิจกรรมการวิ่งไล่จับก่อนแล้วรวมข้อมูลบอกว่าเพื่อนมีการใช้แสงที่เหมาะสมหลังรวบรวมข้อมูลก็ยังเหมาะสมอีฟตอบสิว่าทำไมถึงยังเหมาะสมอยู่วิ่งไล่จับเนี่ยเราเล่นเล่นเวลาไหน
3: ต
0: อนช่วงกลางวันแสดงว่ายังมีแสงเป็นไงยังมีแสงอยู่ใช่ไหมยังเหมาะสมอยู่ฉะนั้นกิจกรรมหลังรวบรวมข้อมูลก็มีความเหมาะสมเช่นเดียวกันเก่งมากมาดูอีกกิจกรรมนึงเล่นซ่อนแอบบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะมีแสงน้อยเกินไปทำไมล่ะลูกเล่นเวลาไหน อ๋อเล่นในที่มืดเล่นในที่มืดแสดงว่าแสงเป็นไงแสงน้อยแล้วหลังรวบรวมข้อมูลเราก็ยังบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ให้ผลมีแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไป
3: น
0: ้อยเกินไปอ่ะทำให้ครบนะครับทำให้ครบนะทุกคนด้วยนะครับเด็กๆทุกคนด้วยนะนั่นแหละถูกต้องครับเด็กๆครับตอนนี้คุณครูเนี่ยจะให้เวลานะครับนักเรียนในการแก้ไขข้อมูลนะครับอีก1นาทีนะครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆไปทบทวนกิจกรรมดีๆนะครับตอนนี้คุณครูให้เวลาอีก1นาทีคนที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับช่วยเพื่อนข้างๆด้วยนะนะครับสามารถช่วยเพื่อนข้างๆด้วยว่ามาทบทวนร่วมกันซิว่ากิจกรรมที่เราไปนั้นทำไปนั้นน่ะมีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมหรือไม่อย่างไรนะครับให้แก้ไขได้เลยนะครับเด็กๆตอนนี้ครูให้เวลาอยู่นะครับ ดานเนียดานเนียช่วยดูเพื่อนข้างๆหน่อยลูกว่าเพื่อนทำได้ถูกต้องหรือไม่ดูให้ครูหน่อยสิทุกกลุ่มเลยนะทบทวนไปนะครับทบทวนให้เรียบร้อยนะกิตินันทำให้ครบทุก7กิจกรรมเลยนะครับไปหม่อนด้วยนะทำให้ครบนะลูกหนูก็ด้วยนะตอนนี้นะครับคุณครูคิดว่าเด็กๆเนี่ยพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันต่อแล้วนะครับเด็กๆทุกคนตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนวางมือกันก่อนครับให้เด็กๆทุกคนวางมืออ่ะเด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูแบงค์ครับเด็กๆหันหน้ามานะเรามาดูกิจกรรมของเรากันต่อนะครับเด็กๆอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับเรามาดูของคุณครูกันบ้างนะครับว่าคุณครูเนี่ยมีการใช้แสงสว่างหลังรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะครับกิจกรรมในครั้งที่แล้วนะครับคุณครูบอกว่าเล่นฟุตบอลกลางแจ้งคุณครูเนี่ยมีการใช้แสงสว่างก่อนรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมหลังรวบรวมข้อมูลนะครับคุณครูก็ยังเล่นฟุตบอลกลางแจ้งอยู่เช่นเดิมนะครับการเล่นฟุตบอลกลางแจ้งนะครับก็คือการเล่นอาจจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงหรือตอนเย็นก็ได้นะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับเด็กๆแต่คุณครูว่าหลังรวบรวมข้อมูลเนี่ยคุณครูก็ยังใช้แสงสว่างที่เหมาะสมอยู่นะครับเด็กๆก็อาจจะมีคำตอบที่ไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะครับอย่างเช่นไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปก็ได้นะครับเพราะว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยอาจจะไปเล่นตอนเที่ยงที่มีแสงแดดจ้าแบบนี้นั่นเองครับกิจกรรมต่อไปของคุณครูนะครับอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างก่อนรวบรวมข้อมูลนะครับคุณครูก็มีความเหมาะสมในการใช้แสงนะครับหลังรวบรวมข้อมูลก็ยังเหมาะสมอยู่นะครับเพราะอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นแสงจากข้างนอกนะครับหรือเป็นแสงจากหลอดไฟนะครับก็เป็นแสงจากยังไงก็ได้นะครับกิจกรรมที่3เล่นโทรศัพท์ในที่มืดคุณครูบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะแสงเนี่ยน้อยเกินไปนะครับแสงรอบๆตัวเรานะหลังรวบรวมข้อมูลคุณครูก็ยังบอกว่าไม่เหมาะสมอยู่นะครับก็ยังมีแสงน้อยนะครับเพราะว่าเล่นในที่มืดเนี่ยแน่นอนว่าบรรยากาศรอบข้างเป็นยังไงครับมืดนะครับหรือแสงน้อยนั่นเองครับเด็กๆกิจกรรมต่อไปครับอ่านหนังสือในห้องมืดอ่านหนังสือในห้องมืดครั้งที่แล้วคุณครูบันทึกไว้ว่าไม่เหมาะสมเพราะมีแสงน้อยเกินไปหลังรวบรวมข้อมูลครูก็ยังไม่เหมาะสมเพราะมีแสงน้อยเกินไปเช่นเคยนะครับเพราะว่าการอ่านหนังสือในห้องมืดเนี่ยแสงรอบๆนะครับมืดนะครับกิจกรรมที่5ครับพาสุนัขเดินเล่นในช่วงเย็นคุณครูก็บอกว่าก็ยังเหมาะสมอยู่ครับเพราะว่ามีแสงมาอยู่นั่นเองครับหลังรวบรวมข้อมูลก็ยังเหมาะสมอยู่นะครับเพราะว่าช่วงเย็นเวลาที่ไปเดินเล่นกับสุนัขนะครับก็ยังมีแสงอยู่พอประมาณนะครับก็ยังทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับมองเครื่องบินที่ผ่านมานะครับคุณครูบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปนะครับมองในที่ที่มีแบบวันนั้นเนี่ยแสงจ้าเลยหลังรวบรวมข้อมูลครูก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะครับเพราะ มีแสงมากเกินไปเช่นเคยนะครับออกกำลังกายในสนามกีฬากิจกรรมสุดท้ายของครูนะครับก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมนะครับหลังรวบรวมข้อมูลก็เหมาะสมอยู่นะครับเด็กๆนะครับในสนามกีฬาเนี่ยก็จะมีแสงที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับเด็กๆอ่ะมาตอบคำถามอภิปรายผลกับคุณครูนะครับคำตอบก่อนและหลังรวบรวมข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือไม่อ่ะใครเปลี่ยนแปลงบ้างครับยกมือฟังนะใครเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือจากเหมาะสมไปเป็นไม่เหมาะสมแบบนี้ใครเปลี่ยนแปลงบ้างครับยกมือซิมีประมาณ10กว่าคนไหนใครบอกว่าหลังรวมข้อมูลแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยมีไหมครับไม่เปลี่ยนแปลงมีจำนวนที่เยอะกว่านะครับอ่ะเอามือลงครับเด็กๆขอบคุณมากฉะนั้นเนี่ยคำตอบก่อนและหลังรวมข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็อาจจะมีทั้งเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่เราทำนั้นน่ะมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั่นเองครับเด็กๆถ้าคำตอบหลังรวบรวมข้อมูลของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไหนใครที่ยกมือบอกว่าเปลี่ยนแปลงบ้างอ่ะยกมืออีกครั้งสิลูกไม่เปลี่ยนใครมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะหรือขอดูมือหน่อยลูกอ่ะใครจะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามข้อนี้ครับให้ใครลูกอ่ะจักรพัฒน์ตอบก็ได้จักรพัฒน์ฟังนะฟังอีกครั้งนึงเปลี่ยนแปลงอย่างไรลูกอย่างเช่นกิจกรรมอะไร
4: เล่นฟุตบอลกลางแจ้งครับ
0: เล่นฟุตบอลกลางแจ้งก่อนรวบรวมข้อมูลเราบันทึกไว้ว่า
4: เหมาะสม
0: อ่ะแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะ
4: ไม่เหมาะสม
0: เพราะอะไรครับ
4: เพราะใช้แสงไม่สว่างไม่เพียงพอครับ
0: อ๋อใช้แสงสว่างไม่เพียงพอแสดงว่าไปเล่นฟุตบอลในที่เป็นยังไง
4: มืดครับ
0: อ๋อไปเล่นในที่มืดขอบคุณมากครับอ่ะมีคำตอบอื่นๆไหมลูกมีคำตอบอื่นไหมอยากตอบไหมครับอ่ะให้เพื่อนตอบอ่ะกิจกรรมอะไรครับยกตัวอย่างสิกิจกรรมอะไรลูก
5: กิจกรรมวาดรูปค่ะ
0: กิจกรรมวาดรูปอ่ะวาดรูปก่อนรวบรวมข้อมูลหนูบันทึกไว้ว่ายังไงครับเหมาะสมอ่ะแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะเราบันทึกไว้ว่ายังไงครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมสักตรงนี้เนี่ยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับลูกอ่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากลูกอ่ะไปดูนะครับเฉลยกันนะครับไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะ อย่างเช่นว่าถ้าอย่างการดูนะครับโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเนี่ยมีการใช้แสงสว่างเหมาะสมนะครับก่อนนะก่อนที่เราจะไปบันทึกข้อมูลคุณครูบันทึกไว้ว่ามีการใช้แสงสว่างเหมาะสมแต่เมื่อทำการรวบรวมข้อมูลแล้วพบว่าการดูในโทรทัศน์ที่มีแสงสว่างน้อยเนี่ยเป็นการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนะครับโดยอาจจะทำให้ตาเนี่ยเมื่อยล้าจากการจ้องมองนานๆนะครับการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมก็คือการเปิดหลอดไฟฟ้านะครับเพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอหรือการทำให้ห้องที่เราดูโทรทัศน์เนี่ยมีแสงสว่างที่เหมาะสมนั่นเองครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสรุปกิจกรรมร่วมกันให้เด็กๆลองสรุปกิจกรรมวันนี้ให้ฟังหน่อยนะครับว่ากิจกรรมวันนี้เราได้ทำอะไรไปครับลูกกลุ่ม5วันใหม่ตอบซิวันนี้เนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างครับร่วมกันอะไรนะ
6: ร่วมกันพูดคุยค่ะ
0: ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
6: การป้องกันดวงตาจากแสงค่ะ
0: การป้องกันดวงตาจากแสงขอบคุณมากครับมีคำตอบอื่นให้ประกรณ์ลองตอบสิประกรณ์ลองตอบสิเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างลูก
7: เราทำใบงานการป้องกันแสงจากดวงตาค่ะ
0: อ๋อทำใบงานทำในช่องไหนวันนี้
7: ทำในช่องสีน้ำเงินครับ
0: ในช่องสีน้ำเงินสีน้ำเงินบอกว่าหลังอะไรครับ
7: หลังรวบรวมข้อมูลครับ
0: ขอบคุณมากครับลูกทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆการทำกิจกรรมต่างๆนะครับจะต้องทำในบริเวณที่มีแสงสว่างเป็นอย่างไรครับฟังดีๆนะจะต้องทำในบริเวณที่มีแสงสว่างเป็นไงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เหมาะสมนะครับเพื่อเป็นการยังไงเนี่ยอ่านสิเนี่ยบรรทัดสุดท้ายลูกเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันดวงตาของเรานะครับอย่างเช่นนี่เลยครับกิจกรรมการเล่นฟุตบอลนะครับเราจะต้องเล่นในที่ที่มี

0: ยังไงแสงสว่างที่มากเกินไปนะครับอาจจะไม่เกิดอาการอะไรบ้างอาจารย์ให้คนที่พาไปจูงแสบตาอาจารย์ให้สุนัขเป็นไงแสบตาด้วยเช่นกันนะครับกิจกรรมในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในตอนที่4นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานนะครับป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในหน้าที่34ถึง40ครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ของครูแบงค์นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับ
1: เอาเลยทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้ประวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเงี้ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเงี้ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมสารไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพหนึ่งนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

คุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมมากสุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรนี้ออกมาเป็นราคาของเราสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมคิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอะบางคนโดนบำประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: ตามทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าเด็กๆคงสบาย

0: สบายดีนะสบายดีไหมครับ
1: สบายดี
0: สบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างจำได้ไหมเอ่ยนะโมลูกจากครั้งที่แล้วเรียนรู้เรื่องอะไรไปครับ
2: การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ครับ
0: จากครั้งที่แล้วนักเรียนจะเห็นว่าเราเรียนรู้ไปในเรื่องของการหาผลลบใช่ไหมครับแบบมีการกระจายกี่หลักเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างปลื้มลูกมีการกระจายกี่หลักครับจากครั้งที่แล้วนะ
3: 1หลักครับ
0: เยี่ยมมากอัปรบมือให้ปลื้มกันนะโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย2หลักในตอนที่1นะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปมีการกระจาย1หลักใช่ไหมครับครั้งนี้กระจาย2หลักนะเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย2หลักได้นะแก้ปัญหาได้และจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับออกมานำเสนอได้นะให้เหตุผลได้ด้วยนะว่าเอ๊ะจากหลักนี้ยังทำการลบไม่ได้จะทำอย่างไรนะครับต้องให้เหตุผลได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนไปเป็นจำนวนนั้นในลักษณะนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่โจทย์ข้อแรกกันก่อนนะโจทย์ข้อแรกว่าอย่างไรให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ
1: 363
0: ลบด้วยสามร้อยหกสิบสามนะลบด้วย147เท่ากับจำนวนใดนักเรียนคิดว่าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราจะต้องใช้ประโยคสัญลักษณ์การลบนี้น่าจะมีสถานการณ์ใดได้บ้างลูกวันใหม่ครับ
3: ซื้อสีค่ะ
0: ซื้อสียังไงลูก
3: ซื้อสีไปขาย
0: ซื้อสีไปขายจำนวนตามนี้เลยไหม
3: 363แท่งขายไป147แท่งจะเหลือสีกี่แท่ง
0: อ๋อก็ได้เช่นกันนะครับใครมีสถานการณ์อื่นอีกบ้างลูกทีทัศน์ลูกทีทัศน
4: ์อยู่363ตัวขายไป147ตัวครับ
0: มีนกอยู่363ตัวขายไป147ตัวจะเหลือนกกี่ตัวใช่ไหมครับก็ได้เช่นเดียวกันนะและเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเด็กๆยังจำได้ไหมลูกเราจะหาคำตอบได้ยังไงเราใช้การอะไรนะใช้การตั้งลบในทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางลองทบทวนความรู้พื้นฐานของตนเองในเรื่องของการหาผลลบมีการกระจาย1หลักให้ครูดูหน่อยตั้งลบให้ครูดูหน่อยนะว่าเราตั้งลบอย่างไรนะครับลงในกระดานได้เลยนะครับหาผลลบเลยลูกหาผลลบเลยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะลองดูนะกลุ่มที่1ลองดูนะถูกต้องไหมกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่5ได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่นะ
3: 219ค่ะ
0: 219นะครับกลุ่มที่4แล้วลูกได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
5: 216ครับ
0: 216ใช่ไหม216นะกลุ่มที่3แล้วลูก

0: 219ครับ
1: 219กลุ่มที่2ลูกได้เท่าไหร
0: ่276ค่ะ
1: 200เท่าไหร่นะ
0: 219ค่ะ
1: ได้เท่าไหร
0: ่6 216ค่ะ
1: 216นะไม่ใช่276นะเห็นเราเขียนเป็น216อยู่นะอ่ะกลุ่มที่1ลูกได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับคําตอบ
2: 216ค่ะ
1: 200เท่าไหร่นะ
2: 216ค่ะ
1: 216นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะขั้นแรกเราต้องทําอย่างไรนะลูกปลายทางล่ะครับได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับก่อนอื่นเราต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ทําไมนะให้ตรงกันเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเริ่มลบในหลักอะไรก่อนนะลูก
3: หน่วย
1: เริ่มลบในหลักหน่วย3หน่วยลบด้วย7หน่วยทําการลบเลยได้ไหม
3: ไม
1: ่
3: ได
1: ้ไม่ได้เพราะอะไรครับ
3: เ
1: พราะ3หน่วยน้อยกว่า7หน่วยหรือพูดง่ายว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบนั่นเองฉะนั้นจึงยังทําการลบไม่ได้ยังทำการลบไม่ได้ทำอย่างไรลูกต้องอะไรให้พี่10ช่วยพี่10นั่นหมายความว่าเราก็ไปดูที่หลัก10ใช่ไหมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยลูก
3: 60
1: กระจายไป10ใช่ไหมแสดงว่าจาก60จะต้องเหลือเท่าไหร
3: ่
1: ขีดทับและเขียนตัวเลข5กำกับไว้เพื่อมองบอกว่าอ๋อกระจายจำนวนไป10ฉะนั้นเหลือ50ขีดทับเขียนตัวเลข5เพื่อบอกว่าอ๋อไม่ได้มีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะไม่ได้มี60แล้วแต่มีเพียง50เพราะกระจายไปให้หลักหน่วย10นะครับ10เป็นกี่หน่วยนะลูก10เป็นกี่หน่วย
3: 10หน
1: ่วยรวมกับที่มีอยู่เดิม3หน่วยเป็น13หน่วยขีดทับและเขียนตัวเลข13กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อได้รับมา10หรือ10หน่วยรวมกับที่มีอยู่เดิม3หน่วยเป็น13หน่วยนั่นเองนะครับฉะนั้นในหลักหน่วยทำการลบได้ยังครับ
3: ได
1: ้แล้วนะ13หน่วยลบด้วย7หน่วยเหลือ
3: 6
1: กี่หน่วย
3: 6
1: หน่วยนะเขียน6ที่หลักหน่วยนะครับต่อมาในหลัก10นำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดครับ
3: 5
1: 50ลบด้วย40ใช่ไหมเหลือกี่10
3: เหลือ
1: 10นั่นเองเขียน1ที่หลัก10และต่อมาดูในหลักร้อยครับ300ลบด้วย100เหลือกี่ร้อยครับ
3: 200
1: เหลือ200นั่นเองนะเขียน2ที่หลักร้อยดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่า363ลบด้วย147เท่ากับ216นั่นเองนะครับนะมาดูแผนภาพราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะแผนภาพราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมาดูว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างนะครับมาดูอย่างแรกเลยภาพนี้อะไรลูกภาพนี
3: ้
1: เตารีดราคาเท่าไหร่ครับเตารีดราคา459บาทมีอะไรอีกนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูก
3: ก
1: าต้มน้ำราคาเท่าไหร่เอ่ย
3: 652
1: บาทนะภาพนี้ภาพของอะไรลูกหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคาเท่าไหร่ครับ
3: 930
1: บาทนะอันนี้เราเรียกว่าอะไรในภาพนี้ลูกเครื่องปิ้งขนมปังราคาเท่าไหร่ครับ
3: 380บาท
1: ราคา380บาทและสุดท้ายนะอันนี้อะไรเอ่ย
3: มอส
1: ุกี้ราคา
3: 1,000
1: บาทนะคุณครูถามว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคามากกว่าเตารีดกี่บาทมีวิธีการในการหาคำตอบได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะเราต้องจำให้ได้นะว่าอ๋อเตารีดราคาเท่าไหร่นะลูก459บาทใช่ไหมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคา930บาทเขาถามว่าหม้อหุงข้าว ไฟฟ้าราคามากกว่าเตารีดกี่บาทนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนอาจจะเจอคำว่าอะไรหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคามากกว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเราน่าจะใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างลูกฮะยังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าน้อยกว่าเคยได้ยินพ่อแม่พูดไหม
4: เคยอ
1: ะไรนะปลื้มลูกคำว่าอะไรลูก
2: คำว่าแพงครับ
1: คำว่า
2: แพง
1: แพงกว่านั่นเองใช่ไหมครับในชีวิตประจำวันอาจจะเจอคำนี้นะคำว่าแพงกว่านะครับเราจะมีวิธีการในการหาคำตอบได้อย่างไรขั้นแรกเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าจากสิ่งที่โจทย์ถามนี้เราน่าจะใช้การบวกหรือการลบลูกเราน่าจะใช้วิธีการอะไร
4: การลบ
1: เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างดานีลูกมาออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูดูหน่อยต้องใช้จำนวนใดนับจำนวนใด900เท่าไหร่เอ่ยสามสิบบวกหรือลบลูก
4: ลบ
1: ด้วยนำ930ลบด้วย459เท่ากับเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะเท่ากับจำนวนใดอ่ะเป็นสัญลักษณ์ช่องสี่เหลี่ยมไว้นะยังมาปรบมือให้ได้เนี่ยหน่อยนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนนำ930ลบด้วย459เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างนี้นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมถูกต้องเยี่ยมมากนะแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะนักเรียนก็ต้องทราบก่อนว่าจำนวนใดคือตัวตั้งใช่ไหมนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมครับว่าตัวตั้งคือจำนวนใดทีทัศน์ลูกตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
2: 930ครับ
1: ตัวตั้งคือ
2: 930ครับ
1: 930นั่นเองนะครับแล้วเราจะแสดงด้วยแผ่นตารางได้อย่างไรนัทรินีลูกนัทรินีตอบคุณครูหน่อย930แสดงด้วยแผ่นตารางได้ยังไงลูก
0: แผ่นตาราง109แผ่นค่ะแผ่นตาราง13แผ่นค่ะ
1: เยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะแสดงได้โดยใช้แผ่นตาราง100 9แผ่นแสดง900แผ่นตาราง10 3แผ่นแสดง30นั่นคือ930นั่นเองนะครับทำไมถึงไม่ใช้แผ่นตารางหน่วยลูกชัยพฤกษ์ลูกทำไมเราไม่ใช้แผ่นตารางหน่วย
5: เพราะว่าหน่วยเป็นศูนย์ด้วยครับ
1: อ๋อจะเห็นว่าเลขโดดในหลักหน่วยนะครับเป็นเลข0นั่นก็คือ0หน่วยฉะนั้นเราจึงไม่ต้องใช้แผ่นตารางหน่วยนั่นเองนะครับและตัวลบล่ะลูกตัวลบคือจำนวนใดประภัสราครับประภัสราตัวลบคือจำนวนใดลูก
0: 459ค่ะ
1: อ๋อ459เราบอกวิธีการดูให้เพื่อนๆหน่อยได้ไหมว่าเราดูยังไงว่า459เป็นตัวลบลูกเราดูยังไง
0: เพราะว่าอยู่ตัว
1: อยู่หลังเครื่องหมายอะไร
0: เครื่องหมายลบค่ะ
1: อยู่หลังเครื่องหมายลบนั่นเองนะครับเยี่ยมมากประเมินประภัสราหน่อยนะ459แสดงด้วยแผ่นตาราง104แผ่นแผ่นตาราง15แผ่นนะครับและแผ่นตารางหน่วย9แผ่นนั่นเองนะว่าแต่เราจะหาคำตอบของ930ลบด้วย459เท่ากับจำนวนใดได้อย่างไรแน่นอนว่าเราก็ต้องใช้แผ่นตารางใช่ไหมใครจะออกมาใช้แผ่นตารางให้ครูได้บ้างนะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้าย และย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมมือจับหูยกปณิดาลูกปณิดา930ต้องแสดงก่อนโดยใช้แผ่นตารางแสดงให้ครูดูหน่อยต้องใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นสามแผ่นแล้วสี่แผ่นแผ่นนี้ห้าแผ่นหกแผ่นเจ็ดแผ่นแปดแผ่นเก้าแผ่นนะครูขออนุญาตขยับเล็กน้อยใช้แผ่นตารางอะไรอีกลูกใช้แผ่นตารางอะไรอีกใช้แผ่นตารางสิบใช่ไหมกี่แผ่นเอ่ยสามแผ่นถูกต้องไหมลูก930เพื่อนแสดงโดยใช้แผ่นตารางถูกไหมถูกต้องปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากลบด้วยจำนวนใดนะลบด้วย400เท่าไหร่459นะแสดงว่าเราต้องนำแผ่นตารางอะไรออกก่อนแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมเอ๊ะเราไม่มีแผ่นตารางหน่วยทำยังไงจำได้ไหมใครตอบคุณครูได้บ้างวันใหม่ลูกทำยังไงวันใหม่ตอบคุณครูหน่อยว่าเราทำอย่างไรถ้าในกรณีที่เราไม่มีแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมแต่เราต้องเอาแผ่นตารางหน่วยออกใช่ป่ะทำยังไงลูก
6: เปลี่ยนแผ่นตารางสิบให้เป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นค่ะ
1: เปลี่ยนแผ่นตารางสิบให้เป็นแผ่นตารางหน่วยจำนวนกี่แผ่นนะ
6: สิบแผ่นค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อเยี่ยมมากเอาประเมินวันใหม่หน่อยเยี่ยมมากใครจะออกมาเปลี่ยนให้บ้างนะอ่ะวันใหม่ออกมาลูกมาอ่ะเปลี่ยนเลยในทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือการกระจายแผ่นตาราง10ให้ไปเป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นนั่นเองนะครับเพราะว่า1 10เป็น10หน่วยนะครับครบหรือยังลูก4หน่วยแล้ว6หน่วยแล้วนะแปดหน่วยครบหรือยังครบแล้วนะ10แผ่นนะครับจะเห็นว่าเพื่อนกระจายไปเป็นแผ่นตารางอะไรแล้วลูกเพื่อนกระจายไปเป็นแผ่นตารางหน่วยเรียบร้อยแล้ว10แผ่นนะครับเอาปรบมือให้วันใหม่หน่อยจากนั้นจะเห็นว่าเอาแผ่นตารางหน่วยออกได้ยังได้ยังลูก
7: ได
1: ้แล้วใช่ไหมใครจะเอาออกให้คุณครูได้บ้างนะตะวันมาลูกต้องเอาแผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นลูกเอาออก9แผ่นนับให้เพื่อนดูด้วย2 5แล้วนะ7 8 9ครบยังครบแล้วนะประมือตะวันหน่อยนำแผ่นตารางหน่วยออก9แผ่นถูกต้องนะและต้องนำแผ่นตารางอะไรออกอีกนะ
7: 10
1: ต้องนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่น5แผ่นเราดูจากตัวลบใช่ไหม459จะเห็นว่า5อยู่ในหลัก10นั่นหมายความว่าจะต้องนำแผ่นตาราง10ออก5แผ่นเอ๊ะเด็กๆครับแผ่นตาราง10เพียงพอที่จะนำออกไหมลูกทำอย่างไรใบพลูลูกทำอย่างไร
8: เอาแผ่นตารางออกและเอาแผ่นตาราง10มาใส่แทนค่ะ
1: นั่นก็คือเปลี่ยนแผ่นตาราง100 1แผ่นไปเป็นแผ่นตาราง10 10แผ่นนั่นเองเพราะว่า100เป็น10 10นะครับในทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือกระจายแผ่นตาราง100 1แผ่นไปเป็นแผ่นตาราง10จำนวน10แผ่นนั่นเองอ่ะใบพลูออกมาสิออกมาลูกมาเปลี่ยนนะให้เพื่อนเห็นได้ชัดเราเปลี่ยนแผ่นนู้นดีกว่า เราเปลี่ยนแผ่นนู้นดีกว่าไปเป็นแผ่นตารางอะไรแผ่นตาราง10นะกี่แผ่นลูก
7: 10
1: กี่แผ่นครับทั้งต้นทางและปลายทางเปลี่ยนเป็นกี่แผ่น
7: 10
1: แผ่นนะเพราะว่า100เป็นกี่10 10 10เยี่ยมมากเลยนะครับแสดงว่าเราเข้าใจนะครบหรือยังใบพลูลูกกี่แผ่นแล้วเอ่ย9แล้วใช่ไหม10เยี่ยมมากนะครับเพื่อนเปลี่ยนไปเป็นแผ่นตาราง10จำนวน10แผ่นเรียบร้อยแล้วนะถูกต้องไหมลูกถูกต้องเอาประมือให้ใบพลูหน่อยและต้องนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่นนะออกกี่แผ่น5แผ่นใครมาออกให้คุณครูได้บ้างใครนำออกได้บ้างนะเจด้ามาลูกออกกี่แผ่น5แผ่นหรือ50นั่นเองนะ2แล้ว3 4 40แล้วอีก1แผ่นนะครับนำออกไป50เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหรือแผ่นตาราง15แผ่นนั่นเองครับเอาปรบมือให้ใจด้านหน่อยนั่งที่ลูกมาดูต่อเมื่อสักครู่นี้เรานำแผ่นตาราง10ออกไปจำนวน5แผ่นแล้วใช่ไหมต่อไปต้องนำแผ่นตารางอะไรออกอีกลูกแผ่นตารางร้อยนั่นเองต้องออกจำนวนกี่แผ่นครับทราบได้อย่างไรว่า4แผ่นลูกฮะกิตินันลูกกิตินันเราทราบได้อย่างไรว่าต้องนำแผ่นตารางร้อยออก4แผ่นดูจากตัวอะไร
9: ตัวลบครับ
1: เยี่ยมมากเอาประมือให้กิตินันหน่อยออกมาเลยลูกออกมาออกมาออกมาออกมาออกมาออกกี่แผ่น4แผ่นอ่ะ1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่นคุณครูขออนุญาตขยับขึ้นไปด้านบนนะเพื่อนนำออกถูกต้องไหมลูก
7: ถ
1: ูกต้องนะเอาประมือให้กิตินันหน่อยเยี่ยมมากแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดครับ
7: 4
1: ใครตอบคุณครูได้บ้างนะโมลูกนะโมแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่นี้แสดงจำนวนใดครับ
5: 471ครับ
1: 471เด็กๆคิดว่าถูกต้องไหม
7: ถ
1: ูกต้องไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแผ่นตารางร้อย4แผ่นที่เหลืออยู่ใช่ไหมนั่นคือ400แผ่นตาราง10กี่แผ่นครับ1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น5แผ่น6แผ่น7แผ่นแสดง70นะครับกับแผ่นตารางหน่วยอีก1แผ่นนั่นคือ1หน่วย400กับ70กับ1หน่วยนั่นคือ471นั่นเองปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งลบกันบ้างว่าเราจะตั้งลบอย่างไรนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าอะไรลูกนักเรียนเห็นว่าอะไรจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้ที่เราใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยไปเรามีการเปลี่ยนแผ่นตารางกี่ครั้งลูก
7: 2คร
1: ั้
7: ง
1: 2ฮะจะเห็นว่าเรากี่ครั้งลูกแอบนะตะวันลูกยังไงลูกเปลี่ยนแผ่นตารางอะไรบ้าง
5: แผ่นตารางร้อย
1: เปลี่ยนแผ่นตารางร้อยไปเป็นแผ่นตาราง10ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีก
5: แผ่นตารางหน่วยครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนแผ่นตาราง10ไปเป็นแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมประมือให้ตะวันหน่อยนะฉะนั้นเราจะนำความรู้เมื่อสักครู่นี้มาใช้ในการตั้งลบนะขั้นแรกเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะน้องหน่วยพี่10พ่อ100ประจำการแต่ละหลักเลยนะครับ930คุณครูถามว่า9อยู่ในหลักใดครับ
7: 100
1: 9อยู่ในหลัก100เขียน9ในหลัก100 3อยู่ในหลักใดเอ่ย
7: 4
1: 3อยู่ในหลัก10และ0อยู่ในหลัก
7: หน่วย
1: หน่วย เขียนเครื่องหมายลบเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยนะ4อยู่ในหลักใดเอ่ย
7: 100
1: 4อยู่ในหลัก100 5ล่ะครับ
7: 40
1: 9ลูก
7: หน
1: ่
7: วย
1: หน่วยนะจากนั้นเราทำการลบในหลักใดนะเรานำแผ่นตารางหน่วยออกก่อนใช่ไหมแสดงว่าเราน่าจะเริ่มลบจากหลักหน่วยนั่นเองก่อนนะครับ0หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหมลูก
7: ไม่ได
1: ้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าคิดถึงแผ่นตารางอ๋อแผ่นตารางหน่วยไม่มีนี่ใช่ไหมต้องกระจายจากแผ่นตาราง10ไปเป็นแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมลูกนั่นหมายความว่าเวลาเราตั้งลบแน่นอนเราก็จะต้องกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนั่นเองใช่ไหมเพราะว่าอะไรลูกตัวตั้งในหลักหน่วยใช่ไหมมีค่าน้อยกว่ามีค่าน้อยกว่าตัวลบนั่นเองนะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนะในหลัก10มีอยู่เท่าไหร่พี่10มีอยู่เท่าไหร่ลูกพี่10มีอยู่เท่าไหร่30กระจายจำนวนไป10แสดงว่าพี่10เหลือเท่าไหร่เนี่ยลูกเหลือ20ขีดทับและเขียนตัวเลข2กำกับไว้เพื่อบอกว่าอ๋อตอนนี้พี่10ไม่ได้มีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเพราะว่าจะช่วยน้องหน่วยโดยการกระจายไปให้10ใช่ไหมครับกระจายไปให้น้องหน่วย10 10เป็นกี่หน่วยนะ
7: 10หน
1: ่วยแสดงว่าตอนนี้น้องหน่วยมีเท่าไหร่แล้วลูก10หน่วยขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้นะ10หน่วยลบด้วย9หน่วยได้ยังลูก
7: 1หน่วย
1: เหลือเท่าไหร่และ1หน่วยแสดงว่าเขียน1ที่หลักหน่วยนะต่อมาดูในหลัก10ต่อครับในหลัก10มี20ลบด้วย50นักเรียนคิดว่าทำการลบเลยได้ไหม
7: ไม
1: ่ได้ไม่ได้ตอนที่เราใช้แผ่นตารางจำได้ไหมแผ่นตาราง10ไม่เพียงพอใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนแผ่นตารางอะไรนะ
7: 10เป็นแผ่นตาราง
1: เป็นแผ่นตาราง100ไปเป็นแผ่นตาราง
7: 10
1: ใช่ไหมในทำนองเดียวกันนะครับเราก็จะต้องกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปยังหลัก10นั่นเองจะเห็นว่าพ่อร้อยมีอยู่กี่ร้อยเนี่ยลูก
7: 900
1: กระจายไปเสีย100เหลือเท่าไหร่ลูก
7: 800
1: เหลือ800นั่นเองนะครับเหลือ800นะเพราะเราจะเริ่มลบในหลักร้อยแล้วใช่ไหมเราจะเริ่มลบในหลัก10แล้วใช่ไหมครับเราจะเริ่มลบในหลัก10แล้วนะก็กระจายไปแสดงว่าพี่10ต้องมีเท่าไหร่แล้วลูก12 10นั่นเองนะเพราะว่าได้รับมา100 100เป็น10 10รวมกับ2 10เป็น12 10นะ12 10ลบด้วย50เหลือ
7: 6
1: เหลือ
7: โอเค
1: เหลือเท่าไหร่ครับปลื้ม12 10ลบด้วย50เหลือกี่10ครับ
9: 70ครับ
1: เยี่ยมมาก12 10ลบด้วย50เหลือ70เขียน7ที่หลัก10เอาปรบมือให้ปลื้มหน่อยจากนั้นขั้นต่อมาเราลบในหลักร้อยนะเป็นหลักสุดท้ายใช่ไหมในกรณีนี้นะครับในหลักร้อยเรานำ900ลบด้วย400ใช่ไหม
7: ไม
1: ่
7: ใช
1: ่ไม่ใช่ต้องนำอะไรลบด้วยอะไรลูก
7: 800
1: ลบด้วย400เหลือ400นั่นเองแสดงว่าคำตอบของเรานั่นก็คือ471ตรงกับการใช้แผ่นตารางไหมลูก
7: ต
1: รงเลยนะครับเราสามารถที่จะเขียนตั้งลบได้ในลักษณะนี้ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคามากกว่าเตารีด471บาทหรืออาจจะกล่าวได้อีกในหนึ่งนั่นก็คือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคาแพงกว่าเตารีด471บาทนั่นเองนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนนักเรียนคิดว่าอะไรมันหายไปอ่ะคุณครูจะไม่บอกแล้วอะไรมันหายไปวันใหม่ลูก
9: พ่อร้อยพี่สิบน้องหน่วย
1: อ๋อหายไปนั่นคือหลักหายไปนั่นเองใช่ไหมครับแน่นอนว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนชื่อหลักกำกับไว้ถ้าเราคล่องแล้วนะครับเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้เมื่อสักครู่นี้สักเล็กน้อยนะนักเรียนคิดว่า471เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะอะไรจะเห็นได้ว่าเนื่องจาก930น้อยกว่า 1,000 และ459น้อยกว่า500นะครับดังนั้นคำตอบ471ก็ควรที่จะน้อยกว่า 1,000 ลบด้วย500ซึ่งเท่ากับ500นั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่า471เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะมาดูข้อถัดไปครับข้อที่2ว่าอย่างไรเอ่ยอ่านพร้อมกันลูก1 2 3

0: มีวิธีการในการหาคำตอบได้อย่างไรเอ๊ะหม้อสุกี้กับเครื่องปิ้งขนมปังราคาเท่าไหร่นะมาดูกันก่อนนะครับเครื่องปิ้งขนมปังราคา380บาทใช่ไหมลูกหม้อสุกี้ใครจำได้บ้างใครใช้หม้อสุกี้บ่อยบ้างนั้นได้นี่ลูกราคาเท่าไหร่หม้อสุกี
1: ้ 1,000 บาทค่ะ
0: ราคา 1,000 บาทเอาประมาณนั้นได้นี่หน่อยเราน่าจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบลูกนะโมลูกการบวกหรือลบ
2: ลบครับ
0: ลบนั่นเองเพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะมอสุกี้ราคามากกว่าเครื่องปิ้งขนมปังกี่บาทครับ
0: อ๋อเพราะคำถามนี้เป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบนั่นเองนะครับแสดงว่าเราจะต้องใช้วิธีการลบเข้ามาช่วยในการหาคำตอบใครออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้บ้างนะประภัสราลูกมาประภัสราช่วยคุณครูเขียนหน่อยต้องใช้อะไรลูกอ๋อ 1,000 ใช่ไหม 1,000 1,000 ลบด้วยจำนวนใดครับ380นะเท่ากับจำนวนใดเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหม 1,000 ลบด้วย380เท่ากับจำนวนใดถูกต้องนะครับเอาประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะจะเห็นว่าประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นะครับนั่นก็คือ 1,000 ลบด้วย380เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะถ้าเราจะใช้วิธีการตั้งลบคุณครูแนะนำบุคคลที่จะมาเพิ่มในครอบครัวตัวลบคิดว่าคือใครลุงพันตอนแรกมีใครบ้างนะมีใครบ้างน้องหน่วยพี่สิบพ่อร้อยและลุงพันนะลุงพันจะมาช่วยด้วยนะครับอ่ะมาดูก่อนนะหนึ่งในที่นี้อยู่ในหลักใดครับหลักพันเขียนหนึ่งในหลักพันนะเขียนหนึ่งในหลักพันศูนย์อยู่ในหลักใด
3: หล
0: ัก
3: ร้อย
0: ศูนย์อยู่ในหลักร้อยเรียงต่อกันไปเลยนะและศูนย์อยู่ในหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับนะของ1,000นะครับลบด้วย380 3อยู่ในหลักใดครับหลักพันไหมหลักพันไหมสามอยู่ในหลักร้อยเขียนสามในหลักร้อยแปดอยู่ในหลักใดครับ
3: ส
0: และศูนย์ละลูกจากนั้นเราเริ่มทำการลบใช่ไหมคุณครูจะยังไม่เฉลยให้นักเรียนลองช่วยกันหาผลลบในกระดานทั้งต้นทางและปลายทางสิครับท้าทายเรานะ 1,000 ลบด้วย380ได้เท่ากับจำนวนใดลองช่วยกันหาผลลบสิครับได้ไหมเท่าไรเนี่ยเท่าไรหยิบเอาได้ไหมตรงนี้เป็นเท่าไรทำเองกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยลองตรวจสอบดูนะถูกต้องหรือไม่นะตรวจสอบกันก่อนนะ กลุ่มที่กะ5เรียบร้อยนะครับกลุ่มอื่นละลูกเดี๋ยวครูจะสุ่มกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดออกมานำเสนอนะไม่เป็นไรลูกวางปากกาลงวางปากกาลงวางปากกาลงให้เราลองคิดเพราะว่าเริ่มที่จะยากขึ้นไม่เป็นไรนะอ่ะลองดูกลุ่มที่1สิกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่1เรียบร้อยที่สุดอ่ะเราทำยังไงลูกกลุ่มที่1ลูกเราลบในหลักอะไรก่อน
1: ลบในหลักหน่วยค่ะ
0: ลบในหลักหน่วยศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยใช่ไหมได้กี่หน่วย
1: ศูนย์หน่วยค่ะ
0: แล้วต่อยังไงต่อลูกจะเห็นว่าในหลัก10มีอะไรอยู่ศูนย์10ลบด้วยอะไร
1: 80
0: ศูนย์10ลบด้วย80ทำการลบเลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำยังไงลูก
1: ให้กระจายจากหลักร้อย
0: อ๋อและกระจายได้ไหมในหลักร้อยมีอยู่เท่าไหร่นี่ยล่ะพ่อร้อยมีอยู่ศูนย์ร้อยใช่ปะ
1: ใช่
0: แสดงว่าต้องให้ใครช่วยต้องให้ลุงพันช่วยใช่ไหม
1: ใช่
0: ลุงพันมีอยู่หนึ่งพันกระจายไปหนึ่งพันตัวเองเหลือเท่าไหร
1: ่ศูนย์พัน
0: ศูนย์พันใช่ไหมเหลือศูนย์พันเอ้าหนึ่งพันเป็นกี่ร้อยลูกหนึ่งพันเป็นกี่ร้อยสิบร้อยแสดงว่าอ๋อกระจายไปสิบร้อยนั่นเองแสดงว่าในหลักร้อยก็จะมีสิบร้อยนะครับและมีให้น้องมีให้พี่10มีให้พี่10ได้ยัง
1: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วใช่ไหมครับกระจายไป1 100แสดงว่าเหลือเท่าไหร่เนี่ยลูก
1: 900
0: เหลือ900กระจายเป็น100 100เป็น10 10นั่นเองใช่มั้ยในหลัก10ลบได้ยังลูก
1: ลบได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ลบได้แล้วนั่นก็คือ
1: 10 10ลบ80
0: เหลือ
1: 20
0: เหลือ20นะครับในหลักร้อยแล้วลูก
1: 90 900ลบ300เท่ากับ600ค่ะ
0: เยี่ยมมากและในหลักพันแล้วลูก0,000ใช่ไหม
1: 0,000เท่ากับ0,000
0: 0,000เราไม่นิยมเขียนนั่นเองอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากลุ่มอื่นจะมีแนวคิดที่แตกต่างไหมมีกลุ่มไหนมีแนวคิดแตกต่างไหมไหนชูป้ายให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่5คล้ายกลุ่มที่1นะกลุ่มที่2แล้วลูกคล้ายกันนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยบนหน้าจอเลยนะครับนักเรียนดูอีก1ครั้งในหลักหน่วยใช่ไหมศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยเหลือกี่หน่วยครับกลุ่มที่3ตอบคุณครูหน่อยศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยเหลือกี่หน่วยครับ
2: ศูนย์หน่วยครับ
0: เหลือ
2: ศูนย์หน่วยครับ
0: เหลือศูนย์หน่วยนั่นเองนะครับเขียนศูนย์ที่หลักหน่วยนะต่อมาในหลัก10มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยศูนย์10ลบด้วย80ทำการลบเลยได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ทำอย่างไรทำอย่างไรปลื้มลูกให้ใครช่วยดีพี่10ทำการลบยังไม่ได้ให้ใครช่วย
4: ให้ลุงพันช่วย
0: แล้วทำไมไม่ให้พ่อร้อยช่วยก่อนล่ะ
4: เพราะพ่อร้อยไม่มี100
0: อ๋อเพราะเราสังเกตแล้วอ๋อก็มีอยู่0,100เหมือนกันใช่ไหมเลยต้องให้ใครช่วยครับ
4: ลุงพัน
0: อ๋อให้ลุงพันช่วยแล้วลุงพันช่วยยังไงอ่ะกระจายไปให้ใคร
4: กระจายไ ให้พ่อร้อยค่ะ
0: อ๋อกระจายไปให้พ่อร้อยเราจะไม่ข้ามหน้าข้ามตากันในครอบครัวเดียวกันใช่ไหมอ๋อให้พ่อร้อยก่อนใช่ไหมครับลุงพันมีอยู่ 1,000 ใช่ไหมกระจายไปให้พ่อร้อย 1,000 นะแสดงว่าลุงพันเหลือเท่าไหร่ครับ 0,000 นั่นเองขีดทับและเขียนตัวเลข0กำกับไว้เพื่อมองบอกว่าอ๋อตอนนี้ลุงพันจะกระจายไปให้พ่อร้อย 1,000 1,000 เป็นกี่ร้อยครับ10,000 นั่นเองเพราะฉะนั้นพ่อร้อยก็จะมีอยู่10,000ขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้เพื่อมองบอกว่าอ๋อตอนนี้พ่อร้อยได้รับจากลุงพันมา1,000 หรือ10,000นั่นเองนะครับแสดงว่าพ่อร้อยจะช่วยพี่สิบได้ยังลูก
3: ได
0: ้แล้วใช่ไหมอ๋อพ่อร้อยต้องให้ไปเท่าไหร่เนี่ยกระจายไปเท่าไหร่ลูกกระจายไป100ใช่ไหมแสดงว่าขีดทับและเขียนตัวเลข9กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อตอนนี้พ่อร้อยจะกระจายไปให้พี่สิบ100ซึ่ง100เท่ากับ10ใช่ไหมแสดงว่าพี่สิบจะมีเท่าไหร่ลูก10นั่นเองนะครับขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้ในลักษณะนี้แสดงว่าตอนนี้พี่10ทำการลบได้ยังลูก
3: ลบได้แล
0: ้ว10ลบด้วย80เหลือ
3: 20
0: เหลือ20เขียน2ที่หลัก10นะครับในหลักร้อยล่ะลูก
3: เหล
0: ือ
3: 100
0: นำ10ลบด้วย300ถูกต้องไหม
3: ไม่ได
0: ้ถูกต้องไหมสิ่งที่ครูพูดถูกต้องไหม
3: ไม่ถูกต้อง
0: ใครจะบอกเหตุผลได้บ้างนะโมลูกทำไมเราไม่นำ10ลบด้วย300ล่ะลูก
2: เพราะหลัก100เหลือ9เพราะ10 10กระจายไปให้หลัก10เหลือ90เหลือ900ลบด้วย
0: เพราะว่าอะไร10กระจายไปเสีย100เหลือ900นั่นเองนะครับแสดงว่าเราต้องนำ900ลบด้วย300เหลือ
3: 600
0: เหลือ600เขียน6ที่หลัก100และสุดท้ายมาดูหลักของลุงพันบ้างลุงพันประจำอยู่ที่หลักพันนะลุงพันเหลือเท่าไหร่เนี่ยลูก
3: 0,000
0: ใช่ไหม0,000ลบด้วย0,000เหลือ0,000ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนนะไม่นิยมเขียนนะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าหม้อสุกี้ราคามากกว่าเครื่องปิ้งขนมปัง620บาทหรือสามารถกล่าวได้อีกในหนึ่งนั่นก็คือหม้อสุกี้ราคาแพงกว่าเครื่องปิ้งขนมปัง620บาทนั่นเองนะครับเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้สักเล็กน้อยนะจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า620เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะอะไรลูกใครตอบได้บ้างนะโมลูก
2: เพราะ620น้อยกว่า700ครับ
0: 620น้อยกว่า700แล้วยังไงต่อเอ่ยถ้าเรานำ 1,000 มาลบแล้วยังไงต่อลูกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นการฝึกการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะนักเรียนอาจจะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะไม่เป็นไรนะลูกเนื่องจาก380ใกล้เคียง400แสดงว่าถ้าเรานำ 1,000 ลบด้วย400คำตอบที่ได้ก็จะต้องใกล้เคียงอะไรลูกใกล้เคียง600นั่นเองซึ่งเราพบว่าคำตอบที่ได้ใกล้เคียง600ดังนั้นจึงบอกได้ว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปสักเล็กน้อยนะช่วยกันสรุปนะจากบทเรียนในวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างใครบอกคุณครูได้บ้างปลื้มลูกเราได้อะไรบ้างเอ่ย
4: การตั้งลบแบบมีการกระจายแบบ2หลัก
0: การตั้งลบแบบมีการกระจาย2หลักเอาเยี่ยมมากเอาประมือให้ปลื้มหน่อยได้อะไรอีกลูกใครได้อะไรอีกนโมลูกนโมได้อะไรอีก
2: ได้ความรู้กับหลักตัวตั้งเป็นหลักพันลบกับ
0: เพิ่มหลักพันขึ้นมาใช่ไหม
2: ครับ
0: อ๋อมีเลขโดดในหลักพันเพิ่มขึ้นมาตะวันลูกตะวันลูก
5: โดยใช้แผ่นตาราง10แผ่นตาราง100แผ่นตารางหน่วยคร
0: ับ อ๋อหาพอลบโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยมาดูนะจะเห็นว่าการลบจำนวน2จำนวนโดยการตั้งลบเราอาจจะต้องทำไมเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน

0: และนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยถ้ามีหลักพันก็จะต้องลบในหลักพันด้วยแต่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2มากที่สุดตัวตั้งคือ 1,000 นั่นเองนะครับถ้าเราพบว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบเราต้องทำไมนะ
1: กระจาย
0: ใช่เราต้องกระจายจำนวนจากหลักสิบไปยังหลักหน่วยแต่ถ้าเลขโดดในหลักสิบของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักสิบของตัวลบเราต้องกระจายจากหลักใดไปหลักใดปลื้มลูกต้องกระจายจากหลักใดไปหลักใด
2: หลักร้อยไปหลักสิบครับ
0: ต้องกระจายจากหลักร้อยไปยังหลักสิบนั่นเองแล้วถ้าเลขโดดในหลักร้อยของตัวตั้งเหมือนกรณีล่าสุดเลยใช่ไหมมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยของตัวลบต้องทำอย่างไรใครจะออกมาเติมไหมครูได้บ้างดาเนียลูกต้องกระจายจำนวนจากหลักใดไปหลักใดลูก
1: หล
0: ัก
1: พ
0: ัน
1: ไปหลักร้อย
0: เงียบมากลองเขียนดูสิต้องกระจายจำนวนจากหลักอะไรเอ่ยจากหลักเพื่อนบอกอ๋อจากหลักพันไปยังหลักอะไรเอ่ยถูกต้องไหมลูกถ้าเลขโดดในหลักร้อยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยของตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักพันไปยังหลักร้อยถูกต้องไหมถูกต้องเอาปรบมือให้ดาเนียลหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมเลยสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับเป็นแบบฝึกหัด 2.13 นะให้นักเรียนทำข้อที่1ถึงข้อที่4นะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับสำหรับกิจกรรมปลายทางให้นักเรียนนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.13 ทำแบบฝึกหัดที่ 2.13 ตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.13 ให้กับนักเรียนทำข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 นะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเอ๊ว่าแต่บทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรแบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย2หลักในตอนที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.13 ข้อที่5ถึงข้อที่7นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบแบบมีการกระจาย2หลักในตอนที่1ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

มารับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้น

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: มีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกําลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวหน้าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวบรวมมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนต้นทางของเราเชิญนั่งเลยได้เลยค่ะนั่งลงให้เรียบร้อยนะคะเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตาช่างน่ารักน่ารักจริงๆหลับตาแล้วนั่งนิ่งๆลืมทุกสิ่งแล้วฟังคุณครูเด็กๆหลับตาลงก่อนนะคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะวันนี้เมื่อเราเรียนรู้กันไปแล้วเราก็จะสามารถทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองได้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนได้สอนเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายไปแล้วนะคะได้ฝึกให้เรียนทำงานเป็นกลุ่มโดยอ่านสถานการณ์ใช่ไหมคะครูแนนให้อ่านสถานการณ์เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายต่างๆซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะเข้าใจเป็นอย่างดีสามารถลงข้อมูลในตารางที่ครูแนนเตรียมไว้ให้ได้ถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทำได้ถูกต้องไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะถ้าเราฝึกฝนทำอยู่เป็นประจำนะคะฝึกจดบันทึกอยู่สม่ำเสมอเป็นประโยชน์ต่อกันใช้ชีวิตของเรามากๆเพราะว่าถือว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นการสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้ตรวจสอบในเรื่องของการใช้จ่ายของเราว่าวันนี้เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วมีเงินคงเหลือหรือไม่และมีเงินออมเท่าไหร่นะคะซึ่งตารางบันทึกรายรับรายจ่ายเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนนั่นเองนะคะซึ่งหลักๆเลยข้อมูลในบัญชีรายรับรายจ่ายควรมีอะไรบ้างนะคะ
1: รายการ
0: มีรายการ
1: ว
0: ัน
1: ที
0: ่รายรับ
1: รายจ
0: ่ายเงินคงเหลือนั่นเองนะคะซึ่งเป็นข้อมูลหลักๆเลยที่ควรมีในสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายของเรานั่นเองนะคะดังที่เราได้เรียนรู้กันในชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือนั่นเองนะคะซึ่งรายรับรายจ่ายเงินคงเหลือจะเป็นการเติมตัวเลขลงไปว่าเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ได้เงินมาเท่าไหร่นะคะเงินคงเหลือเราได้มาจากตรงไหนคะเงินที่เราเหลือจากการใช้จ่ายโดยวิธีการนำรายรับมาลบออกกับรายจ่ายเราก็จะได้เงินคงเหลือนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเลยในวันที่4มิถุนายน2567นะคะซึ่งตรงวันที่เราสามารถเขียนเป็นตัวย่อได้เลยนะคะรายการของเราในวันนี้พอให้เงินไปโรงเรียนครูแนนจะต้องเติมในช่องไหนคะรายรับรายจ่ายหรือเงินคงเหลือเอ่ย
1: รายรับ
0: นั่นก็คือรายรับนั่นเองนะคะพอให้เงินไปโรงเรียน30บาทนะคะช่องรายจ่ายยังไม่มีและเงินคงเหลือเราเว้นไว้ก่อนเพื่อที่เราจะมาสรุปยอดทีหลังนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ไม่ต้องสับสนนะคะต่อมาค่ะซื้อข้าวมันไก่ซื้อข้าวมันไก่ควรอยู่ในช่องรายรับรายจ่ายหรือคงเหลือคะรายจ่ายนั่นเองนะคะซื้อข้าวมันไก่ไป20บาทนะคะต่อมาซื้อน้ำซื้อน้ำควรเติมตัวเลขลงช่องไหนคะ
1: รายจ
0: ่ายนั่นเองซื้อน้ำไป5บาทนั่นเองหมดหรือยังเอ่ยมีซื้อดินสอนะคะซื้อดินสอเติมช่องไหนคะรายจ่ายนั่นเอง2บาทนะคะเงินคงเหลือเว้นไว้ก่อนทีนี้ครูแนนรวมรายการนะคะรวมรายรับของเรามีเท่าไหร่คะ30บาท ครูเนนก็เติม30ลงไปเลยรายจ่ายนะคะมีกี่บาทคะเราใช้จ่ายไปทั้งหมดกี่บาทเอ่ย
1: 27
0: บาทนะคะทีนี้เงินคงเหลือครูแนนเหลือเงินกี่บาทคะเราได้มาจากอะไรเอ่ยเงินคงเหลือเราได้จากอะไรคะจากตรงไหนเอ่ยกลุ่มที่5ค่ะ
2: จากที่เราไปซื้อมาครับแล้วเขาก็ทอนครับ
0: เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายใช่ไหมคะถ้ามองจากตรงนี้จากบันทึกรายรับรายจ่ายของเราครูแนนนำอะไรกับอะไรมาลบกันคะกลุ่มที่4ค่ะ
3: ลบ27ครับ
0: ครูแนนนำอะไรมาลบกับ27คะ
3: 30ครับ
0: ถูกต้องค่ะครูแนนเอารายรับนะคะก็คือ30มาลบกับ27แล้วเงินคงเหลือก็คือ3บาทนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการทำบันทึกรายรับรายจ่ายของเรานั่นเองเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะเพราะว่าครูแนนได้ให้เด็กๆฝึกเติมตัวเลขลงในช่องตารางที่ครูแนนกำหนดให้ในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วจากการสังเกตถือว่าเด็กๆทำได้ดีนั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะฟังคำชี้แจงคุณครูก่อนนะคะวันนี้ครูแนนจะให้นักเรียนสร้างตารางบัญชีรายรับรายจ่ายลงในสมุดของตนเองวันนี้เราจะทำงานลงในสมุดนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางของเราเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมสมุดตัวเองขึ้นมาเลยวันนี้เราจะใช้สมุดดินสอและไม้บรรทัดนั่นเองนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งทีนี้หันหน้ามามองครูแนนนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนสามารถสร้างตารางดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะลงบนสมุดของตัวเองได้เลยนะคะโดยตารางของเราจะมีข้อมูลคือวันที่รายการรายรับรายจ่ายและคงเหลือนั่นเองนะคะซึ่งเราจะแบ่งตารางออกเป็น5ช่องนั่นเองนะคะค่ะฟังครูแนนก่อนนะคะครูแนนทำตารางมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนะคะตัวอย่างตารางของครูแนนสมุดของเรานะคะเด็กๆเห็นเส้นสีแดงไหมคะเด็กๆเห็นเส้นสีแดงตรงนี้เราก็ใช้นะคะเส้นสีแดงตรงนี้เราก็ใช้ในนักเรียนนับบรรทัดลงมา2บรรทัดแล้วขีดลากยาวเลยค่ะนับมา2บรรทัดแล้วขีดลากยาวเด็กๆลงมือสร้างตารางบันทึกรายรับรายจ่ายได้เลยนะคะนับมา2บรรทัดแล้วขีดลากยาวนะคะตอนนี้ให้นักเรียนสร้างตารางก่อนแล้วค่อยเขียนถูกต้องค่ะนับลงมา2บรรทัดแล้วขีดลากยาวนะคะ

ีดจนสุดตรงสมุดเลยนะคะตรงนี้เลยตรงเส้นสีแดงตรงเส้นสีแดงเราก็ใช้นะคะสมุดเราขีดได้เลยแล้วไม้บรรทัดนะคะใช้ไม้บรรทัดเพราะว่าเส้นจะได้ตรงถ้าเราไม่ใช้ไม้บรรทัดเป็นยังไงเส้นไม่ตรงนั่นเองนะคะกลุ่มที่4ได้ไหมคะได้ไหมต่อไปเด็กๆเห็นเส้นสีแดงไหมคะเห็นทีนี้ให้นักเรียนนับช่องจากหลังจากเส้นสีแดงนะคะนับไป9ช่องค่ะนับไป9ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วให้เด็กๆลากเส้นลงมาเลยนะคะลากเส้นยาวลงมาเลยหลังจากที่นักเรียนนับบรรทัดลงมา2บรรทัดแล้วขีดใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนนับช่องหลังจากเส้นสีแดงมา9ช่องแล้วขีดเส้นลากลงไปเลยค่ะได้ไหมคะถูกต้องค่ะนับไป9ช่องนะคะแล้วก็ขีดลากยาวเลยเสร็จไหมคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนาเดียคะนับไป9ช่องก่อนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ขีดตรงนี้สิคะนับหนูนับไป9ช่องแล้วก็ขีดลากยาวนะคะน้องใช้ไม้บรรทัดไหมคะเปลี่ยนกระดาษใหม่ได้ค่ะเพราะกระดาษมันขาดแล้วมันจะเขียนไม่ได้เปลี่ยนกระดาษใหม่ได้เลยอุ้ยไม่ใช่ค่ะ เปลี่ยนหน้าใหม่ก็ได้ค่ะ เปลี่ยนหน้าใหม่ใช้ไม้บรรทัดให้ตรงนะคะเด็กๆค่ะนาเดียนาเดียนับมา1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ค่อยขีดค่ะลบเส้นนี้ออกนะคะลบเส้นนี้ออกเลยค่ะคุณแอนให้เวลานักเรียนในการทำตารางนะคะถ้าเราสร้างตารางไม่ได้เราก็จะไม่สามารถจดบันทึกรายรับรายจ่ายของเราได้นะคะ

แล้วบ้านคะใครได้เส้นแรกแล้วต่อไปถ้าเด็กๆได้เส้นแรกแล้วนะคะนับไปอีก3ช่องค่ะ1 2 3แล้วขีดลากยาวเหมือนเดิมนะคะ1 2 3ขีดลากยาวเลยใครได้ช่องแรกแล้วนับไปอีก3ช่องแล้วขีดลากยาวนะคะค่ะใครที่เรียบร้อยแล้วดูเพื่อนข้างๆด้วยนะคะว่าเพื่อนทำได้ไหมถ้าไม่ได้เราช่วยเพื่อนด้วยกลุ่มนี้ได้ไหมคะกลุ่มที่4ได้ไหมเราใช้ไม้บรรทัดในการขีดนะลูกนับไป2บรรทัดเองลูกเอาใหม่นับไป2บรรทัดนับ2บรรทัดแล้วก็ขีดลงใช่ไหมทำไมมันไม่ตรงเลยลูกได้ไหมคะนับไปคะนับไป1 2แล้วก็ขีดสิคะลูกเราใช้ไม้บรรทัดนะคะต่อไปค่ะนับไปอีก3ช่องนะคะหลังจากที่เราขีดแล้วใช่ไหมคะเรานับ

อีก3ช่องค่ะ1 2 3แล้วขีดลากยาวเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะได้เป็น5ช่องไหนคะโอเคเพื่อนทำถูกต้องนะคะเด็กๆนี่เลยเพื่อนแบ่งได้ถูกต้องเลยนะคะช่องใหญ่ของเรานะคะเราจะไว้เขียนรายการของเราว่าเราได้รับเงินมาเท่าไรใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะส่วน3ช่อง1 2 3 3ช่องเล็กครูแนนจะให้เด็กๆเติมตัวเลขว่าเราใช้จ่ายไปกี่บาทนะคะได้รับเงินมากี่บาทนั่นเองเพื่อนทำถูกแล้วต่อไปวันที่แล้วก็รายการเหมือนตรงหน้าจอเลยลูกใช่ค่ะถ้าใครสร้างตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนเลยค่ะเขียนตรงหัวตารางได้เลยมีวันที่รายการรายรับรายจ่ายและคงเหลือนั่นเองนะคะน้องทำไมไม่ทำคะเร็วๆไม้บรรทัดการขีดไม้บรรทัดต้องตรงด้วยนะคะโอเคน้องนาเดียก็ได้แล้วนะคะหลายๆคนสร้างตารางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเอาใหม่ลูกเอาใหม่สร้างใหม่สิครับน้องนับ1 2แล้วขีดลากยาวตรงนี้ลูกขีดลากยาวลากยาวตรงสุดตรงนี้เลยใช่ค่ะแล้วน้องก็นับช่องใช่ไหมคะนับไป9ช่องค่ะแล้วก็ขีดลากยาวลูกไหนคุณแอนดูสิไหนไม้บรรทัดเราอยู่ไหนคะไม้บรรทัดไหนใครเสร็จแล้วเดี๋ยวรอไม้บรรทัดจับเพื่อนคุณแอนขอดูไม้บรรทัดบันใหม่สร้างใหม่นะคะ1 2แล้วลากยาวเลยค่ะยาวก่อนค่ะลากยาวเป็นเส้นตรงลงไปเลยไหนหนูนับได้ยังเดี๋ยวแป๊บนึงไหนคะถึงตรงไหนถึงตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูก็ลากยาวลงเลยค่ะไม่ลากตรงเส้นเลยค่ะลากตรงเส้นเลยค่ะเดี๋ยวไม้บรรทัดมันสุดแล้วใช่ไหมหนูก็ขยับลงวันใหม่นับไป9ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวขีดเลยค่ะเดี๋ยวค่ะแล้วทีนี้หนูนับไป3ช่องแล้วก็ขีดเหมือนแบบนี้ค่ะขีดนี้ค่ะเดี๋ยวแล้วนับไปอีก3แล้วก็ขีดเหมือนนี้เหมือนเดิมได้ไหมคะ1 2 3นั่นแหละหนูก็จะได้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่เปลี่ยนหน้าใหม่1 2ขีดลากยาวค่ะลากจนสุดเลยลากจนสุดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหมคะลากลงมันสุดไม้บรรทัดเราเลื่อนลงโอเค1 2 3เอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงลูก

0: 1 2 3ขีดจนสุดตรงนี้เลยขีดจนสุดตรงนี้ขีดสุดเนี่ยขีดขึ้นมาใช่ค่ะขีดขึ้นมาโอเคทีนี้หนูเขียนรายการตรงข้างบนเลยลูกหัวกระดาษนะคะวันใหม่เขียนหัวกระดาษแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วโอเคไหนใครยังไม่ได้ตารางอันนี้เรียบร้อยได้ไหมคะลูกขีดลงไปเลยตรงนั้นตรงเส้นนั้นแหละค่ะแต่ที่จริงครูแนนให้เขียนตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้หรือยังคะตาราง
1: เกือบจะได้แล้วค
0: ่ะอันนี้ไม่ได้ลูกเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้1 2ขีดลากยาวค่ะเดี๋ยวสักแป๊บนึงค่ะลากยาวจนสุดตรงนี้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้หนูใช้ไม้บรรทัดเป็นไม่ได้ลูกเอ้ยไม่ใช่เอายางลบมาลบหนูต้องทาบตามเส้นไม้บรรทัดสิลูกมันเป็นแบบนี้เอาทาบมาเดี๋ยวขีดสุดเลยค่ะโอ้พอแล้ว1 2 3ทาบค่ะจับไม้บรรทัดด้วยเดี๋ยวหนูจับไม้บรรทัดแบบนี้สิลูกหนูถนัดมือไหนเนี่ยเดี๋ยวดูเส้นก่อนอย่าเพิ่งนั้นสิลูกเอาจับไม้บรรทัดเองสิจับยังไงให้มันตรงใช่นั่นแหละ1 2 3 1 2 3ขีดอีกค่ะขีดอีกนะคะเดี๋ยวขีดตั้งแต่ตรงนี้มาถึงนี่โอเคเนี่ยเห็นไหมก็ได้แล้วเนี่ยตรงนี้ขีดดีก็ได้นี่ขีดตามเส้นสีแดงไม่ใช่ขีดตามเส้นสีแดงเดี๋ยวหนูถนัดด้านนี้ใช่ไหมจับด้านนี้แล้วก็ขีดตามเส้นสีแดงนั่นแหละลูกเขียนตรงหัวตามหัวกระดาษเลยค่ะวันที่รายการรายรับรายจ่ายคงเหลือนะคะได้ไหมคะกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วหรอคะเรียบร้อยแล้วไมกี้เดี๋ยวยังไม่ต้องเพราะว่าตรงนี้ครูแนนยังไม่ขีดแบบนี้เพราะของเรามันเป็นช่องอยู่แล้วทำตรงนั้นนี้ใหม่สร้างใหม่1 2ไมกี้ขีดใช่ค่ะแล้วก็นับ9ช่องนับ9ช่องทีนี้1 ค่ะถึงตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมไมกี้ขีดยาวเลยค่ะ3ช่องทีนี้นับ3ช่องค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะนับไป3ช่องตรงนี้เหรอตรงไหนแล้วหนูก็เขียนค่ะที่จริงตรงนี้อย่าไม่ต้องเลยขึ้นมาก็ได้เพราะเราเอาเฉพาะตรงส่วนหนูเขียนตามหัวกระดาษเลยลูกคะเรียบร้อยหรือยังคะไหนใครได้ตารางแล้วเรียบร้อยคะตรงไหนคะไม่ต้องเขียนบาทก็ได้ลูกเขียนเฉพาะรายรับเพราะว่าเรารู้อยู่ใช่ไหมว่าช่องรายรับรายจ่ายเราต้องใส่ตัวเลขใช่ไหมคะ

0: ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วทำไมมันช่องมันไม่พอคะไม่ใช่อ่าน1 2 3อ่ะขีดค่ะขีดยาวลงมาเลยนักเรียนไม่ต้องเขียนคำว่าบาทตรงวงเล็บบาทก็ได้นะคะเขียนแค่รายรับรายจ่ายก็พอโอเคเนี่ยก็ได้ช่องแล้วเขียนวันที่จริงวันที่ต้องมาอยู่ตรงนี้วันที่อ่ะขีดลงขีดเลยค่ะขีดตามเส้นสีแดงขีดตามเส้นสีแดงอ่ะขีดลงเลยขีดลงเลยค่ะนักเรียนคะตรงวันที่ของเราตรงวันที่ของเรามันจะอยู่ตรงไหนคะจะอยู่ข้างหน้าเส้นสีแดงนะคะครูแนนให้ช่องนี้เป็นวันที่ในใครทำหัวตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรายการรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือนะคะตรงก่อนเส้นสีแดงเราก็นับเป็นช่องของวันที่นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนหลายๆคนทำตารางเรียบร้อยแล้วนะคะไหนใครยังสร้างตารางไม่เรียบร้อยคะเดี๋ยวคุณแนนเดินไปดูไหนคะได้ไหมคะคะไม่ใช่ลูกนับช่อง
1: ช่อง
0: อ๋ออันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่ลูกยังไม่ต้องทำอะไรนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เขียนคำว่าบาทด้วย
0: อ่ะไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะเขียนแค่รายรับรายจ่ายค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทีนี้เด็กๆหันมาฟังครูแนนนิดหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางคะสร้างตารางบันทึกรายรับรายจ่ายเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะซึ่งจากการสังเกตนักเรียนนะคะได้สร้างตารางยังไม่ชำนาญเท่าไหร่นะคะแต่เป็นการฝึกให้เด็กๆได้ลองสร้างตารางเองนั่นเองนะคะเพราะว่าในวันข้างหน้าเราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะในการทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองนั่นเองนะคะทีนี้โจทย์ของคุณแนนมาฟังโจทย์ของคุณแนนก่อนคุณแนนบอกว่ากำหนดให้นักเรียนมีเงิน60บาทและเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการคุณแนนกำหนดเงินให้นักเรียนคนละกี่บาทคะ60บาทนั่นเองตอนนี้นักเรียนมีเงินคนละ60บาทนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทีนี้คุณแนนมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะคะซึ่งคุณแนนนะคะก็มีสินค้าน่าซื้อให้เด็กๆได้เลือกซื้อนั่นเองนะคะอย่าลืมว่าคุณแนนมีเงินให้นักเรียนกี่บาทคะคนละ60บาทนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าบนหน้าจอที่คุณแนนเลือกมาให้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะเลือกซื้อนอกเหนือจากนี้ได้หมดเลยคุณแนนมีตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณแนนจดลงในบันทึกของคุณแนนวันที่13มิถุนายน2567นะคะรายการของคุณแนนก็คือมีเงิน60บาทนะคะในช่องรายรับของเราคุณแนนให้เงินเด็กๆเด็กๆก็เป็นมีรายรับ60บาทนะคะต่อไปคุณแนนซื้อลูกอมซื้อลูกอมต้องอยู่ในช่องไหนคะช่องรายจ่ายนั่นเองคุณแนนซื้อลูกอม5บาทนะคะต่อมาซื้อองุ่นต้องอยู่ในช่องรายจ่าย20บาทนะคะต่อมาซื้อไอศกรีมนะคะ20บาทนะคะทีนี้คุณแนนก็จะมารวมค่ะรวมรายการที่คุณแนนซื้อรายรับของเรามีทั้งหมดกี่บาทคะ60บาทอย่าลืมนะคะเมื่อเราใช้จ่ายในแต่ละวันแล้วเราก็ต้องมีการรวมรายการด้วยต่อไปรายจ่ายเท่าไหร่คะ45บาทคุณแนนเหลือเงินกี่บาทคะคุณแนนเหลือเงินกี่บาทคะ 60ลบออก45
2: 40
0: ลบ 4เราก็จะเหลือเงิน15บาทนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วครูแนนก็จะให้เด็กๆเลือกนะคะสินค้าของเรานั่นเองสินค้าของเรามีเยอะแยะมากมายเด็กๆจะเลือกซื้อตามครูแนนก็ได้หรือสินค้าที่ตนเองอยากได้ครูแนนกำหนดให้เลือกซื้อสินค้าอย่างน้อย2อย่างนะคะให้เลือกซื้อสินค้าอย่างน้อย2อย่างลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะเด็กๆจะเลือกซื้ออะไรก็ได้นะคะอ้าวอันนี้เราเสร็จแล้วหรอได้ค่ะนอกเหนือจากสินค้าที่คุณแอนเลือกมาให้ก็ได้เขียนวันที่คะเขียนวันที่นะคะวันที่ของวันนี้นะคะได้ค่ะเราต้องเอารายรับมาก่อนว่าเราได้รับเงินมาจากอะไรก็บอกว่าครูให้กี่บาท60บาทนะคะได้ค่ะคะวันนี้วันที่19ใส่ลงไปเขียนลงไปว่าวันที่19มิถุนายนนะคะ
2: 19เป็น1
0: ค่ะถ้ามันไม่พอเด็กๆก็สามารถเขียนบรรทัดต่อมาได้ตรงวันที่เด็กๆจะเลือกซื้ออะไรซื้อได้เลยนะคะไหนเขียนลงเลยที่จริงวันที่เราต้องมาอยู่ตรงนี้สิลูกวันที่มาอยู่ตรงนี้อันดับแรกลงวันที่เราก่อนนะคะว่าวันที่เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเขียนรายการรายรับมาจากคุณครูใช่ไหมคะคุณครูให้เงินกี่บาทคุณครูให้เงินมา60บาทนะคะเขียนรายการรายรับไว้ก่อนเลยไหนคะวันใหม่เรียบร้อยเลยนะคะคุณครูให้เงินแล้วทีนี้วันใหม่เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันใหม่ก็ต้องเขียนคำว่ารวมรออวมมารวมเพราะว่าเราจะรวมรายการใช่ไหมคะเขียนรวมรวมรวมรายรับของเราวันนี้มีกี่บาทคะ60เขียน60ลงตรงนี้ค่ะแล้วก็รายจ่ายของเรากี่บาทคะถูกต้องค่ะหนูก็เขียน15บาทลงตรงนี้นี่คือการรวมรายการของเราในวันนี้ค่ะทีนี้หนูก็เอา60ลบ15ใช่ไหมคะเหลือเท่าไหร่เอ่ยถูกโอเคอันนี้ก็คือรายรับรายจ่ายของเราในวันนี้ทีนี้หลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็ขีดเส้นเลยขีดเส้นใช่ไหมคะนี่คือ1วันนี่คือ1วันที่เราใช้จ่ายไปที่เราได้รับมาทีนี้ถ้าสมมติว่าวันใหม่จะจดบันทึกวันต่อไปวันใหม่ก็สามารถจดบันทึกได้เลยเพราะว่าอันนี้คือ1วันและต่อมาคือวันที่2เราก็เขียนวันที่ใส่ตรงนี้เข้าใจไหมคะแล้วก็เขียนรายการเลยว่าคุณแม่ให้เงินกี่บาทก็เขียนเหมือนกันเข้าใจไหมคะในวันใหม่ลองทำให้คุณแนนดูซิบันทึกของวันไหนดีได้ค่ะไหนวันใหม่ลองทำวันที่2ให้คุณแนนดูเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วหนูรวมรายการให้คุณแนนด้วยเขียนคำว่ารวมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้บางคนก็เรียบร้อยแล้วคุณแนนอยากเห็นวันที่2ด้วยลูกเขียนรายการที่2ให้คุณแนนด้วยลองบันทึกหนูเลือกซื้ออะไรอีกก็ได้ที่ เป็นรายจ่ายของหนูนี้ที่คุณแม่ให้เงินมาคุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่เขียนวันนี้ก็ได้เขียนวันที่19เหมือนเดิมลองฝึกอีกรอบนึงเขียนวันที่19เหมือนเดิมก็ได้ลูกไม่ต้องเขียนวันที่อีกเพราะว่าตรงนี้เรามีช่องวันที่แล้วเขียนเป็นวันที่เขียน19ลองฝึกอีกรอบนึงเขียนเหมือนเดิมมิถุนาโอเคต่อไปรายการคุณแม่ให้เงินมากี่บาทคะวันนี้ได้ค่ะหนูก็เขียนว่าแม่ให้เงิน20บาททำเหมือนแบบนี้เลยลูกแค่เป็นคนละรายการกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะคะวางไว้ก่อนกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่2ใครจดบันทึกตรงไหนไม่เข้าใจถามครูแนนได้คะอันไหนคะ2คะทำไมต้องเขียนวันที่เยอะขนาดนี้คะอะไรเนี่ยวันที่มาเขียนตรงนี้วันที่19อ่ะเขียนตรงนี้ค่ะกลุ่มที่4เรียบร้อยไหมคะโอ้โหได้หลายรายการเลยโอเคไหนคุณแนนดูน้ำโมคะน้ำโมหนูเข้าใจในการเติมลงในตารางและแต่การขีดเส้นตารางยังไม่ตรงนะคะแต่ไม่เป็นไรต่อไปให้หนูขีดเส้นให้มันตรงนะลูกนะแล้วก
2: ็
0: ค่ะแต่หนูเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและแค่ต่อไปให้ทำบันทึกตารางให้ตรงนะ
2: วันนี้เหลือ35บาท
0: โอเคปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วฟังครูแนนก่อนนะคะทีนี้จากการที่คุณแนนสังเกตการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเด็กๆ เข้าใจในเรื่องของการเติมตัวเลขลงในบันทึกลงในตารางแล้วนะคะทีนี้คุณแนนอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะคุณแนนอยากจะฝากให้เด็กๆกลับไปทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุณแนนจะนำมาตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเด็กๆจดบันทึกรายรับรายจ่ายได้ถูกต้องไหมคุณแนนฝากให้เด็กๆกลับไปจดบันทึกรายรับรายจ่ายอีก1วันเข้าใจไหมคะเข้าใจนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณแนนฝากการบ้านให้เด็กๆนำกลับไปบันทึกรายรับรายจ่ายของเราอีก1วันนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในชั่วโมงต่อไปคุณแนนจะติดตามงานของเราอีกรอบหนึ่งนั่นเองเด็กๆคะทีนี้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเดี๋ยวเรามาเล่นแก้วกะลาขันโอ่งดีกว่าทีนี้วางอุปกรณ์ต่างๆแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วทีนี้ฟังครูแนนนิดนึงนะคะเด็กๆวางอุปกรณ์ต่างๆลงนะคะวางอุปกรณ์ต่างๆลงแล้วฟังครูแนนนิดนึงครูแนนอยากจะถามเด็กๆว่า เราจะนำเงินที่เหลือไปใช้ทำอะไรบ้างกลุ่มที่4ค่ะ

0: นำเงินที่เหลือไปใช้ประโยชน์อะไรหรือทำอะไรบ้างคะ
1: ออมครับออมครับ
0: เพื่อนบอกว่านำไปออมโดยการหยอดกระปุกออมสินก็ได้นะคะกลุ่มที่5ค่ะ
2: เอาไปฝากธนาคารค่ะ
0: นำไปฝากธนาคารก็คือการออมเหมือนกันนั่นเองกลุ่มที่3ค่ะเราจะนำเงินไปทำอะไรคะถ้าเงินเหลือ
2: เราเอาไปซื้อข้าวไปซื้อ
0: นำไปซื้อสิ่งของที่ตนเองอยากได้นั่นเองนะคะซื้อข้าวหรือซื้อสิ่งของใช่ไหมคะอย่างเช่นเลยเดเดสามารถนำเงินที่เหลือนะคะกลับไปหยอดกระปุกออมสินหรือเก็บไว้ซื้อของที่อยากได้นั่นเองนะคะประโยชน์ของการทำบันทึกรายรับรายจ่ายนักเรียนคิดว่าการทำบันทึกรายรับรายจ่ายมีประโยชน์ไหมคะ
3: มี
0: อย่างไรเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะการทำบันทึกรายรับรายจ่ายหนูคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะ
4: มีประโยชน์ครับ
0: มีประโยชน์อย่างไรเอ่ย
4: ได้จดจำของที่ซื้อไปครับ
0: ได้อะไรนะคะ
4: จดจำของที่ซื้อไปครับ
0: ได้ตรวจสอบว่าสิ่งของอะไรที่เราซื้อไปบ้างใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ได้ตรวจสอบรายจ่ายของเรามีอะไรอีกบ้างคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
5: จะได้รู้ว่าเงินที่เราเหลือกี่บาทค่ะ
0: จะได้รู้ว่าในแต่ละวันนั้นเงินเราเหลือกี่บาทใช้จ่ายอะไรไปบ้างนั่นเองนะคะถูกต้องนั่นเองทีนี้เด็กๆคะหันมามองคุณแนนหันมามองคุณแนนกี่นิ้ว1นิ้ว
6: 2น
0: ิ้
6: ว
0: กี่นิ้ว
6: 3
0: นิ้วนะคะทีนี้เด็กๆหันหน้ามามองคุณแนนก่อนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทีนี้เด็กๆวางอุปกรณ์การเรียนก่อนนะคะแล้วมามองคุณแนนประโยชน์ของการทำบันทึกรายรับรายจ่ายของเรานะคะก็คือ1เลยทำให้เราทราบรายรับรายจ่ายในแต่ละวันไมกี้คะประโยชน์ของการทำบันทึกรายรับรายจ่ายทำให้เราทราบรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจริงใช่ไหมคะจริงเพราะการทำบันทึกรายรับรายจ่ายเราจะรู้ว่าเรามีเงินกี่บาทและใช้จ่ายอะไรไปบ้างมีเงินคงเหลือกี่บาทนั่นเองนะคะ2ฝึกความมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายเงินฝึกอย่างไรคะเราจะได้ใช้เงินตอนที่เราโตไปฝึกความมีระเบียบวินัยในการใช้เงินอย่างเช่นฉันมีเงิน50บาทฉันซื้อสิ่งของหมดเลยไหมไม่เราต้องมีการวางแผนว่าในวันนี้เราซื้ออะไรบ้างและการทำบันทึกรายรับรายจ่ายก็สามารถตรวจสอบได้ว่าอ๋อสัปดาห์นี้ฉันซื้อสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์เลยงั้นสัปดาห์ต่อไปฉันจะวางแผนการใช้จ่ายของฉันใหม่นะคะนี่ก็เป็นการฝึกวินัยในการใช้จ่ายเงินด้วยเช่นกัน 3. ตรวจสอบการใช้จ่ายของตนเองอย่างเช่นซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นซื้อสิ่งของที่จำเป็นหรือไม่นั่นเองนะคะในวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรนะคะในวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปแล้วคะกลุ่มที่5ค่ะ
7: ทำการบันทึกรายรับรายจ่าย
0: ทำบันทึกรายรับรายจ่ายหนูจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นไหมคะ
8: เป็นค่ะ
0: เป็นนั่นเองนักเรียนปลายทางล่ะคะหลังจากที่เราได้ฝึกการสร้างตารางบันทึกรายรับรายจ่ายไปแล้วและครูแนนก็ได้ให้เด็กๆ เลือกใช่ไหมคะเลือกรายการที่เราจะซื้อและให้จดบันทึกลงไปนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เด็กๆก็ได้ฝึกไปแล้วครูแนนฝากการบ้านให้เด็กๆไปทำอะไรนะคะกลุ่มที่3คะครูแนนฝากการบ้านให้นักเรียนไปทำอะไรคะให้การบ้านไปทำอะไรคะฝึกทำรายรับรายจ่ายอีก1วันใช่ไหมคะแล้วในชั่วโมงต่อไปครูแนนจะตรวจสอบสมุดนักเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้และฝึกการทำบันทึกรายรับรายจ่ายไปแล้วครูแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะ

านี้ค่ะนักเรียนยืนตรงนักเรียนยืนตรงเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจับคู่กันเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีลากันในชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะพร้อมไม่พร้อม

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจ

0: อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วก็ไวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะ

0: ไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
0: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
2: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
3: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
2: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
2: เอ๊
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
2: โอ้โห
3: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
3: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
5: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: เพราะเห

0: วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องกอดมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานนั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุบ
6: ๆได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองไปนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant O R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: พัดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันน่าหงุดหงิดนะครับต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทำงานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามีเจ้านี่เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับมี2เส้นวิ่งเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้1ใน2เส้นขาดนี่นะครับหมุนได้สายได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วพัดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันน่าหงุดหงิดนะครับสิ่งแรกควรจะทำอะไรครับเช็คก่อนนะครับว่าเสียบปลั๊กหรือเปล่านะครับนั่นคือใครเล่นมุกเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับปะโถอะไรกันเอาใหม่นะครับปัญหาร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วเปิดพัดลม

พัดลมตัวนี้นะครับมาที่เปิดไม่ติดนะครับแล้วมันไม่ติดเพราะว่าอะไรนะครับถ้ารู้หลักการสักนิดนึงนะครับการซ่อมการตรวจสอบแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับอุปกรณ์สำคัญในการตรวจเช็คนะครับก็คือเจ้ามัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้ามีเจ้านี้เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับก็จะมีในจุดตรวจสอบเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละจุดนะครับว่าจะต้องเช็คตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับคือต้องมีการขาดต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทำงานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับซึ่ง

อุปกรณ์ที่มักจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสายไฟตัวนี้นะครับที่ใช้เสียบนะครับเพื่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ตัวพัดลมนะครับเปิดออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่จะควบคุมว่าเวลาเรากดเบอร์1เบอร์2เบอร์3หรือเบอร์0นะครับอย่างกรณีเนี้ยผมกดเบอร์0ก็จะเห็นว่าอันนี้มันเคลื่อนอยู่การกดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้สายไฟมันต่อกันเนาะไฟวิ่งเข้าไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ทำให้พัดลมหมุนที่ความเร็วต่างๆกรณีสายไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมมีมิเตอร์แบบนี้นะครับผมก็จะเช็คดูว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่านะครับโดยที่ผมก็จะหาก่อนว่าสายไฟเนี่ยที่วิ่งเข้าเนี่ยเส้นมันอยู่ที่ไหนนะครับหมายถึงว่าจุดปลายมันอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้นี่ก็คือตัวเส้นสีฟ้ากับสีน้ำตาลนี้นะครับถ้าสายไฟมันต่อกันอยู่นะครับแล้วผมเอามิเตอร์เนี่ยไปจิ้มไว้ทั้งคู่นะครับเพื่อวัดความต้านทานเนี่ยเข็มจะกระดิกผมว่ามันใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเช็คสายไฟของผมนะครับทำงานหรือเปล่าสมมุติอันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วถ้าเกิดผมเช็คที่สีน้ำตาลแล้วเกิดเข็มตรงนี้กระดิกแสดงว่าทั้งเส้นที่เป็นน้ำตาลเนี่ยไม่มีการขาดเช็คน้ำตาลไม่กระดิกนะครับมันอาจจะเป็นที่ว่าไอ้เขี้ยวนี้ไม่ใช่เส้นน้ำตาลก็ได้นะครับผมก็ย้ายไปเส้นสีฟ้านะครับปุ๊บอ่ะกระดิกนะครับแสดงว่าอันเนี้ยนะครับขั้วเนี้ยเป็นเส้นสีฟ้านะครับแล้วตอนนี้เส้นสีฟ้าไม่ได้ขาดนะครับงั้นเราย้ายไปอีกขั้วหนึ่งนะครับแล้วผมก็เช็คฟ้าก็ไม่ขยับนะครับน้ำตาลก็ไม่ขยับตอนนี้นะครับก็แสดงว่ามี2เส้นวิ่งเข้ามาเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้1ในเส้น2เส้นนี้ขาดนะครับหน้าที่เราก็เปลี่ยนซะนะครับหรือใครไม่มีมิเตอร์อย่างนี้นะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องของสายไฟก่อนถ้าผมคาดการว่าสายไฟผมเสียนะครับแล้วก็ตัวมิเตอร์ผมก็ไม่มีนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับมาจั๊มต่อเข้ากับจุดที่สายไฟวิ่งเข้าเราเห็นใช่ไหมครับตอนนี้วิ่งเข้ากับสีน้ำตาลจั๊มแบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งนึงผมก็จะติดไว้กับฝั่งนี้นะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วผมก็เอาไปเสียบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพัดลมมันติดก็แสดงว่าแน่นอนแล้วครับว่าสายไฟของเดิมของเขาเสียนะครับผมก็ถอดสายไฟชุดนี้ออกนะครับคราวนี้ก็ปลดแล้วก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสายเจ้าสายไฟตัวนี้นะครับก็ผมจะปลดชุดสายออกมาก่อนนะครับแล้วก็ผมจะตัดตรงนี้แล้วก็ทำต่อสายเข้ามาแล้วก็ใช้บัตรกรีนะครับหรือว่าเชื่อมตะกั่วแบบนี้นะครับก็ได้หรือใครไม่มีก็ให้ตัดสายแถวๆนี้เอานะครับแล้วก็เหลือพัวสายไว้นะครับแล้วเราก็เอาสายใหม่มาพันนะครับแล้วก็เอาเทปพันสายพันให้ปลอดภัยนะครับสายสำหรับตัวพัดลมพร้อมที่จะต่อแล้วท่านสามารถเดินไปซื้อสายพัดลมแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะบอกเดินไปร้านอะไรพัดลมนะครับผมก็มีสายเดิมของผมนะครับแล้วก็ปอกสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอา2เส้นนี้จั๊มเข้าไปนะครับ

ผมขมวดไว้ปกติแล้วผมจะไม่ทิ้งสายนะครับอันนี้ก็ เป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับอย่าทิ้งสายไว้แล้วถ้าเกิดไม่ทำปมไม่ทำอะไรไว้หน่อยเนี่ยนะครับอุตส่าห์ต่อไว้ซะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เวลาใครไปดึงสายนะครับไอ้จุดที่เราต่อไว้ก็สามารถหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มักจะสร้างปมไว้หน่อยเพื่อทำให้เวลาใครมาดึงสายเนี่ยนะครับชุดนี้ไม่หลุดนะครับทุกความเรียบร้อยโอเคเคสายเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับหมุนได้สายได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะที่เหลือเราก็จะเอาตัวใบพัดเข้ามาใส่นะครับแล้วก็เป็นอันว่าตัวพัดลมนี้ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยครับสดชื่นเย็นสบายนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าถ้ามีพัดลมในบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดไม่ติดเปิดแล้วหมุนช้าหมุนไม่หมุนบ้างเนี่ยนะครับจริงแก้ง่ายแล้วก็ราคาถูกมากดีกว่าจริงๆดีกว่าไปซ่อมด้วยซ้ำนะครับได้พัดลมกลับมาใช้ได้ใช้งานได้เหมือนเดิมพัดลมต้องใส่ได้แต่ถ้ามีใจแล้วต้องนิ่งนะครับพบกับผมได้ใหม่ครับอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจัสแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพ

0: เอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: และการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรามีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptileแปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเรื่องมัน

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: ไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.thและแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
3: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
4: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
3: ่ครับ
4: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
3: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
4: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
3: อ
4: ๋
3: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
4: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
3: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
4: ใช่
3: คือการความลึก
4: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
3: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้

เมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอ

0: people have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
1: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โด
โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือ

หนองเลื่อนและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซ์จิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่ามงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวจุลบุษปะบริษัทศรีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสอนสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะอุภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุ

0: จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารีพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชันเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความ
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันกินแก้ว
2: เมฆเนี่ยกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวหน้าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพันธครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวๆ

0: เองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
1: yeah!

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: ระโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

0: ื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั่นคร่ำ
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบหนีบุกงานำ
1: เฮ้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผมม
1: ี
0: ประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็คลักเลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู
1: ่ที่เดียว
0: ที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไปไป
1: ไป
0: ทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
2: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์ F.W. ทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1ท่านยกทัพไปตีพม่าสําเร็จว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามแล้วพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วยตั้งแต่จังการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพะยังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครูคือเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอสบายคุยมาก็แขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครั
3: วกันมาตั้งแต่นั้นในการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5
1: ครับ
3: ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทั้งนู้นมาจากก่อนมาจากที่นู่นมาจากเขมรพดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสโลก็ขายไปทั่วไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากหนองจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควรเอเทมันก็ต้องผ่านด้วยอย่างมาประเด็นแล้วก็รวบรวมผ้าสโลที่เราทอกันเสร็จในนั้นก็มาเป็นก้อนเป็นกรรมแล้วก็นั่งเรือจากนี้ไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
1: นั่งเรือเมย์ไปขาย
3: นั่งเรือเมย์ไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยตะก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี
1: ่
3: แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
1: ่
3: ทุกบ้านเลย
0: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
3: ี่ตกแตก
1: ตกแตก
3: แต่มันจะไม่ดังเสียงในตะกอนจะเป็นกี่กระทบ
1: กี่
3: ทอผ้าจะมี2แบบคือกี่กระทบก
1: ับ
3: กี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกน
1: ี้อย่างด้านหลังนี่ค
3: ือเรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทอมในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2-3ผืนอะไรแบบนั้นสัก2-3เม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
3: วันเนี่ยประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
0: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็น

0: ีชื่อเสียง
1: ระดับโลกที่เราบ้านรู้จักแล้วมันเป็นคิงออฟซีนเลยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบสากลที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายถ้าบอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนแกจะนี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทออย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวมีหน้าที่ทออย่างเดียว
2: ก็ทำตามออเดอร์
1: ออเดอร์อย่างนี้ไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วเราสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
2: โอ้โห
1: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
2: ทำกันไปเรื่อยๆ
1: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ยเกือบสิบปีคุณคิดดูเอาก่อนแล้วกัน
0: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
1: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันหนึ่งเพราะมันประมาณ
0: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
1: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาแต่ที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดียวก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
0: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
1: ก็รุ่นแรกก็คือเราสมัยรัชกาลที่5ใช่มั้ย
0: ครับผม
1: การนั้นคือท่านทําให้พระประมาณสาทําทอในวังสระปทุมช้ามาก็นั่งเรือไปวังสระปทุมไม่ไกลจากนี
0: ้เป็น
1: แสนแค่นี้แสนขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาประมาณรุ่นที่2ก็คือคุณจิมเข้ามาร
2: ุ่น2ที่ทอให้จิม
1: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่น2คือรุ่นคุณแม่แล้วรุ่นจิมนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: พอคุณแม่ไปแล้วก็จะมาถึงรุ่นผมก็รุ่นที่3ก็คือทอให้ได้วางก็ทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
0: ให้สมเด็จพระพันปี
1: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่มั้ยรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยก็ระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเค้าเรียกภาษาจามโดยตรง
2: ภาษาจาม
0: ทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
1: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
2: ต้องรุ่นเก่าๆจริงๆ
1: ต่างๆจริงๆพวกจะตายไปมันอะไรเนี่ยคนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
0: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
1: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถ้าบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
0: คร
1: ับ เพราะไม่มีใครนุ่งสุนนท์นอกจากอิสลามเราในไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรื่อยฟื้นขึ้นมา
2: ตอนนี้ก็ยังทำโบราณโบราณ
1: ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกจะมาเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
0: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหล
1: ี่
0: ยม
1: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายๆเลยละอะไรลุยวิตตองนี่เลยละแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
2: เราทำมาก่อนนานแล้ว
1: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันเนี้ยเราถือว่าเป็
0: นเอกลักษณ์
1: ของเราหนึ่งแล้วแบบไปที่ไหนเพราะลูกฟูกอีกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสลับต่างกัน
2: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านเนี้ยเหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
1: คือถ้ามานั่งเดินมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
2: เมื่อก่อนมีเท่าไหร่
0: คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
1: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดท่าข้าวตระกูล
2: เลิกหมดแล้ว
1: ตอนนั้นก็เลิกกันไปตอนนี้
2: เหลือ
1: บ้านเด
2: ีย
1: ว
0: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
2: บ้านตรงนี้ที่เดียวเลย
0: ทีเดียวเลย
2: เพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
1: ไม่มีใครอยู่แล้ว
2: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
1: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วแกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
2: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
1: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาตั้งสมัยคุณแม่ละ
2: ก็ทำ
1: แล้วก็ให้ย้อม
2: แล้วก็สั่งไหมมา
1: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
2: สั่งเป็นไหมดิบมา
1: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มาย้อมเองฟอกเองกรอกเองแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
2: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
1: สูงเริ่มเราต้องทำ
0: แล้วเหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น
2: เลย
0: จนออกมาเป็นผ
1: ืนอันนี้
0: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู้
2: แน่นมากเลย
0: ครบถ้วนผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่ชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคง

งดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิกพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับเต๋าและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมาครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุม

0: 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนนึงไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขากันเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: เลยคร
1: ับ
0: ไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์
0: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: กราบขอบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: ังจากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาลง่ายๆค่ะ
2: นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขอเลยค่ะน้อง

0: ที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี
0: ่ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากประเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นที่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องเต๋า

0: มพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับสวัสดีครับท่านสมพลครับ
3: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
4: ให้เกียรติ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
4: พาท
3: ั
4: วร์ค่ะ
3: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
3: เชิญครับเชิญข้างใน
5: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
3: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
5: ครับผม
3: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสักวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
0: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

ังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: เต๋าคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
1: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
0: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
1: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
0: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
1: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
0: มาถึงแล้วค่ะ
1: ไปกันเลย

0: ่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ประหลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูค่าซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงามไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
4: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
5: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
4: ครับ
5: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
4: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี30ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
5: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮี้ยน
4: โอ้
5: เฮี้ยนก็แปลว่าผีดุ
4: โอ
5: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดนี
4: ้แล้วดวงตาไม่กลัวเหรอครับ
5: เป็นพระกลัวเป็นพระอิสระมาแล้วไม่กลัวอะไร
4: แล้วเคยเจอไหม
5: ปกติ
4: โอ้ยจริงเหรอ
5: เรื่องอย่างนี้ปกติ
4: โอ้แล้วปัจจุบันนี้ยังมีไหม
5: มีไม่เป็นไหนก็อยู่ด้วยกัน
4: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
5: เทวดา
4: อ๋อ
5: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
4: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
5: เทวดา
4: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
5: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเอา
4: แต่ถ้าคนทำดี
5: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
4: โอ้เจริญเลย
5: นี่ไงที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาเขาช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
4: ์ครับ

เย็นๆแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหนี่มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู
2: ้ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: แม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของก้า
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเลยลุยเลย
3: คนนี้ลำลูกกับไหลกายเขาเรียงรอจิ้นรูปรอแล้วก็สะบัดไหลลำลำผูกกันไปเอ้าลำลำผูก

ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: ้วครับผม
1: ไปเลย
0: ไปๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: นี่เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
2: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยวนวิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนา นับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยอย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: ับผมหมออ้อยนะครับ
1: และนี่ก็คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะมีทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงนะคะน่ารักและน่าตื่นเต้นมากๆค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีแล้วก็น้องทางบ้านนะครับรายการนี้รับรองฟังไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรที่ยากๆเนี่ยผมหมออ้อยจะแปลให้น้องๆฟังให้เข้าใจเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องนึงไปรู้จักกับเรื่องนึงแต่อันดับแรกเนี่ยจะต้องถามน้องคนดีก่อนว่าน้องคนดีเคยเห็นสุนัขที่เดินเจ็บขามั้ยขาเจ็บๆอ่ะ
1: หนูเคยเห็นค่ะบางตัวก็เดินกระเพกกระเพกหรือบางตัวก็ไม่มีขาหลังข้างหนึ่งข้าง
0: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขที่เจ็บขาหรือว่าสุนัขที่บาดเจ็บจะโดนอุบัติเหตุอะไรมาก็แล้วแต่หรือบางทีอาจจะเกิดจากภาวะที่เขาแก่ตัวลงแต่ว่าน้องคนดีต้องเข้าห้องผ่าตัดด้วยนะสิในขนาดนี้เนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดได้หรือ
1: พร้อมแล้วค่ะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะงั้นพาหนูไปเลยค่ะไปเลย
0: โอเคพร้อมแน่ใจนะ
1: พร้อมแน่ใจค่ะ
0: ไม่กลัวนะ
1: ไม่กลัวค่ะ
0: โอเคไปครับ
1: เย้ไปกันเลยค่ะหมออ้อย
0: น้องคนดีครับนี่อาจารย์พิมพ์คนนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีนะครับที่วันนี้อยากจะมาดูว่า
2: ครับ
0: คุณหมอจะทำอะไรอาจารย์จะทำอะไรบ้างวันนี้ครับ
2: วันนี้ก็จะมีผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกขานะครับก็เป็นสุนัขที่ถูกรถชนมาเพราะฉะนั้นวันนี้การผ่าตัดอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันมีการบาดเจ็บมาระยะนึงพอสมควรแล้วก็การหักของเขามันก็จะมีหักที่มีเหมือนมีชิ้นแตก
0: ครับ
2: ดังนั้นการทำก็อาจจะลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ
0: น้องเรียนไหมครับว่ากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยปกติมันควรจะต้องเป็นท่อนเดียวกันแต่ว่ามันหักออกจากกันใช่คราวนี้คุณหมอก็คือจะต้องทำซ่อมแซมเอากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยมาติดกันโดยการใช้เหล็กนะครับมาเชื่อมไว้ตรงนี้นะก็คือเป็นการซ่อมกระดูกนั่นแหละง่ายๆนะครับนี่นั่นแหละดังนั้นคุณหมอก็จะให้ยาสลบเข้าเส้นเลือด
1: ตาเริ่มปลือ
0: แล้วตาเริ่มปลือแล
1: ้วตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บแทนน้องหมาว่าน้องหมาเขาจะรู้สึกยังไงกำลังงงอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่เจ็บหรอกตอนนี้เขาสลบแล้วนะเวลาเราผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไม่โกนขนเวลาเราผ่าเข้าไปก็จะสกปรกจะต้องโกนขนเพื่อเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยจะได้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง
1: แล้ว
0: ก
1: ็ป้องกันเชื้อโรคงอกขึ้น
0: มาใหม่นะคะงอกสิผมก็งอกขึ้นมาใหม่ตอนนี้เนี่ยที่บนโต๊ะก็จะมีอะไรบ้างที่เราเห็นก็คืออันนี้เป็นเตียงที่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็คือเป็นเตียงน้ำร้อนนะเป็นเตียงน้ำร้อน
1: ร้อนจริงๆด้วย
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาผ่าตัดอุณหภูมิจะเย็นไงเราต้องให้เขาอบอุ่นนะเป็นเตียงน้ำร้อนแล้วก็อันนี้เป็นที่ให้น้ำเกลือคือเราให้น้ำเกลือแล้วเรากำหนดเลยว่าชั่วโมงนึงเนี่ยเราจะให้ทั้งหมด174ซีซีต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ดูว่าเขาหายใจเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวัดคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเวลาเขาหายใจออกจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมครับผู้ช่วยเนี่ยก็กำลังทำความสะอาดพื้นที่ที่เราจะผ่าตัดก็คือพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนฆ่าเชื้อหลังจากนั้นก็ใช้แชมพูฆ่าเชื้อเนี่ยฟอกอีกรอบหนึ่งนะเราจะฟอกกันหลายรอบมากเพื่อให้มันสะอาดจริงๆจะมีชุดผ่าตัดอันนี้ก็เป็นชุดที่เดี๋ยวห้ามตรงนี้อย่างนี้ถ้าคุณหมอเขาเปิดมาเนี่ยห้ามโดนเป็นอันขาดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหมอเขาเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อหมดแล้ว
1: ตอนนี้ล้างกี่รอบแล้วคะเนี่ย
2: นี่รอบที่3นะครับปกติคือเราควรจะล้างอย่างน้อย3รอบเพราะว่าถึงแม้มันจะมียาฆ่าเชื้ออยู่ในตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในแต่ละรอบที่เราถูหรือทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีการทำความสะอาดผิวหนังเราออกไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดปริมาณเชื้อบนผิวหนังเราทุกครั้ง
0: เห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมคุณหมอเขาไม่เอามือสัมผัสอะไรเลยเขาใช้เข่าเนี่ยแล้วก็ผักแล้วก็จะเปิดคือน้ำมันจะไหลออกมาเอง
1: หมออ้อยใส่ชุดนี้แล้วดูอ้วนขึ้นเยอะเลย
0: อ้าวอ้วนขึ้นเลยคือคราวนี้เนี่ยก็จะมีคุณหมอผ่าตัดใช่ไหมครับหมอจะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผ่าตัดนะครับก็คือช่วยส่งเครื่องมือช่วยซับห้ามเลือดแล้วก็ช่วยจับขาอะไรเงี้ยให้คุณหมอทำงานได้ง่ายที่สุดวันนี้คุณหมอก็จะทำการกรีดผิวหนังเพื่อเข้าไปหาตำแหน่งที่กระดูกหักนะครับ
1: 95 129ค่ะ
0: โอเคค่าที่น้องคนนี้บอกก็คือมันเป็นค่าออกซิเจนในความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือดนะฮะก็ถ้าเกิดสมมติค่ามันใกล้เคียง100มากเนี่ยก็แสดงว่าออกซิเจนสูงซึ่งก็ถือว่าสัตว์หายใจได้ดีนะครับปอดเขาโอเคถ้าเกิดค่ามันต่ำแสดงว่าสัตว์อาจจะหายใจได้ไม่ดีหรือว่ามีความผิดปกติที่ตัวปอดเขานะฮะ
1: อันนี้มันมีความร้อนใช่ไหมคะควันถึงได้ฉุยขนาดนั้น
0: ก็คุณหมอเขาใช้เครื่องจี้ห้ามเลือดนะฮะ
1: เขาจะเจ็บไหมคะ
0: นิดหน่อยครับ
1: เขาจะรู้สึกเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้เขาหลับแล้วเขาจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แล้วเราให้ยาลดปวดเข้าไปแล้วนะฮะคือถามว่าเจ็บไหมก็คงรู้สึกเจ็บอะแต่ว่าคงไม่ได้มาก
1: 95 136ค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดเลขมันผิดปกติก็บอกแต่ถ้าไม่ผิดปกติก็5นาทีก็บอกทีนึงเราจะได้ประหยัดพลังงานเราเก็บไว้รู้สึกไงบ้างครับ
1: ตอนรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็หนูไม่เคยเข้ามาในห้องแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องจำวันนี้ให้ได้
0: หนูน้องคนนี้บอกเคยเข้าห้องมาตัดมาครั้งนึงแล้วไงหนูบอกเคยอยู่ห้องมาตัดครั้งนึงแล้วไงตอนออกมาจากท้องแม
1: ่ไม่ใช่ห้องคลอด
0: ห้องคลอด
1: ถามจะว่าคุณหมอนะคะเขาทนเห็นเลือดสัตว์ได้ไงคะ
0: คือพวกนี้เลือดการเห็นเลือดเนี่ยตอนเราเรียนใหม่ๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่พอเราเรียนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความคุ้นเคยให้เห็นเลือดมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการเรียนการสอนนะครับที
1: ่
0: อาจจะมีการผ่าตัดบ้างแล้วก็เห็นเลือดบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะผ่านตรงนั้นไปได้
1: ค่ะ
2: ขึ้นแล้วเห็นไหมฮะ
0: เห็นไหมนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมเครื่องมันร้องเร็วขึ้นถ้าเกิดสมมติ
2: เริ่มมีอาการนิดมีอาการเจ็บเล็กน้อยอาจจะต้องให้ยาสลบก็เพิ่มอีกนิดนึง
0: ถ้าเขาเริ่มเจ็บปวดเนี่ยหัวใจเขาจะเต้นเร็วขึ้นนะครับ
1: คือถ้าเต้นเร็วขึ้นก็ไม่ดี
0: ก็คือเนี่ยเขาเริ่มเจ็บนิดนึงที่น้องคนที่ถามว่าเจ็บไหมเนี่ยพอเขาเริ่มเจ็บเนี่ยหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นละพอเริ่มเต้นเร็วขึ้นปุ๊บเราต้องเพิ่มระดับของยาสลบให้ลึกขึ้นนิดนึงนะครับถ้าจะเป็นลมบอกนะ
1: พ
2: ี่
1: กำล
2: ัง
1: จะเป็น
2: อ่ะจะลงมาเห็นเลือดเปล่า
0: จะลงมาเห็นเลือดหรือเปล่าไอ้จะไปดูสิ
2: ไปนั่งกับพื้นกันไป
1: คือเมื่อกี้นะรู้สึกแบบ
0: คือมือเอาขยับเลย
1: คือเหมือนกับว่ายืนตลอดเวลาแล้วก็นั่งด้วยความตื่นเต้นทำให้หนูจะเป็นลม
0: ตื่นเต้นจะเป็นลม
1: ตอนนี้รู้สึกมึนหัวแล้วก็รู้สึกคือแปลกๆอะค่ะประสบการณ์ครั้งนี้หนูจะไม่วันลืมเลยค่ะว่าหนูได้มานั่งแล้วอยู่ในห้องผ่าตัดที่คุณหมอกำลังผ่าตัดสัตว์อยู่ค่ะหนูจะไม่วันลืมค่ะหนูก็คิดว่าตอนนี้ค่ะเขาคิดว่าเขาก็อยากจะหายค่ะก็เขาก็เหมือนคนนะคะคือคนที่ป่วยแล้วพอมารักษาการผ่าตัดปุ๊บก็เหมือนกับคนทุกอย่างเลยก็คือคนก็อยากให้ตัวเองหายหมาก็อยากให้ตัวเองหายดังนั้นเราก็จะต้องช่วยเขาให้เต็มที่ค่ะคือเขาคิดไว้ในใจเสมอว่าแล้วถ้าเรากลับมามีชีวิตใหม่เราจะเหมือนกับว่าเราจะดีใจแล้วเราจะขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตเราไว
2: ้ร่างกายมันเป็นเครื่องจักรที่มีความวิเศษมากเวลามีความผิดปกติปุ๊บมันก็จะพยายามซ่อมแซมอัตโนมัติของมันแต่ว่าเนื่องจากอย่างกระดูกเนี่ยพอมันหักแล้วมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ร่างกายมันรักษาตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดการเชื่อมหรือยึดติดกันผิดตำแหน่งซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องการเราก็ต้องมารักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็จับให้มันเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
0: ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องรับน้ำหนักก็คือเหมือนกับแทงเข้าไปอยู่ในแขนเราเนี่ยนะคือเวลาเราแขนถ้ามันหักปุ๊บออกจากกันเนี่ยพอเราแทงปุ๊บมันก็จะอยู่ในข้างในนะเหมือนในคนที่เขาใช้กันคือเราก็ต้องวัดว่าไซส์เหล็กตัวนี้กับกระดูกเนี่ยมันพอกันไหมถ้ามันใหญ่เกินก็ไม่ได้ถ้ามันเล็กเกินก็ไม่อยู่ต้องเอาให้มันพอดีกันนะครับนี่ก็จะแทงเข้าไปอย่างนี้

0: แล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมดไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: สถานการณ์ตอนนี้กับตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะสบายใจขึ้นไหม
2: สบายใจขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าเราสามารถเอากระดูกขึ้นมาได้แล้วแล้วเราสามารถจัดตำแหน่งให้เข้าที่เกือบเหมือนเดิมนะครับได้แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพยายามจะจัดทุกอย่างให้เข้าที่ให้เรียบร้อยมากที่สุดนะครับเราก็ผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นฟิล์มที่เราเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดเห็นไหมฮะจากเดิมกระดูกที่มันแยกๆกันตอนนี้เราจัดเข้ามาเหมือนเดิม
1: เห็นรอย
2: ยังมีรอยหักอยู่นะครับคราวนี้เราก็ใส่เหล็กเนี้ยเข้าไปแล้วก็ผูกลวดประกบเพื่อให้เศษกระดูกที่หักเนี้ยเข้ามารวมตัวกันนะฮะมันก็จะเกือบเหมือนกระดูกปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็การผ่าตัดเรียบร้อยแต่ยังไม่ใช่สิ้นสุดมันยังต้องมีการรักษาต่อไปอีกนะครับเพื่อต้องรอให้กระดูกมันเชื่อมอีก
1: ยังไม่หายเหรอคะ
2: ยังครับเพราะนี่มันเป็นแค่เริ่มต้นการรักษาเอง
3: คิดดูว่าเจ้าของเนี่ยสมมติเห็นสุนัขตัวหนึ่งขาเจ็บแล้วไม่พามารักษาอะไรจะเกิดขึ้นกับสุนัขตัวนั้นสุนัขตัวนั้นก็จะใช้ขาไม่ได้เลยนี่คือเจ้าของเขารับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรแนะนำให้คนที่เลี้ยงสัตว์เอาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณอาจารย์ปิงพลมากนะครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็น้องคนดีมาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดนะครับ
2: ยินดีมากเลยครับ
3: ขอลาแล้วครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: เราพร้อมที่จะไปกันหรือยังครับ
1: ไปที่ไหนคะ
3: ไปสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สุนัขเนี่ยผ่าตัดแล้วเนี่ยเขามักจะไปสถานที่นี้กัน
1: แล้วเราจะไปยังไงคะ
3: เราจะไปกันยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาโดน
2: อุ้ยหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนี
1: ่เฮ้ยหมอไอ้ทำไมชุดเราเปลี่ยนไปอ่ะ
3: เอ้าก็เราย้ายสถานที่เราก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยจะใส่ชุดเดิมได้ยังไง
1: ที่ไหนอะคะ
3: ตอนนี้เหรอศูนย์ฝึกโรงพยาบาลสัตวแพทย์4
1: ค่ะแล้วเรามาทำอะไรที่ศูนย์ฝึกอะคะ
3: เรามาทำอะไรใช่ไหมก็เมื่อกี้เราไปดูการผ่าตัดที่มหิดลมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: หลังจากผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสุนัขไปแล้วเนี่ยหลังจากเขาหายดีจะต้องมีการพักฟื้นแล้วก็เวลาพักฟื้นเขาเนี่ยทำกายภาพบำบัดให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: แล้วกายภาพบำบัดคืออะไรคะอ
3: ยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวไปถามคุณหมอข้างในดีกว่า
1: เอาค่ะไปเลย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
1: อายังอาเซโย
4: หมอเป็นคนไทยครับไม่ใช่คนเกาหลี
3: เห็นหน้าตาคุณหมอเป็นเกาหลีนะสิ
1: ไม่ใช่
3: สมัยนี้ทักหมออย่างนี้บ้างล่ะทำไมไม่ทักหมออย่างนี้บ้างล่ะ
1: ไม่ได้หน้าตาเหมือนนั้นเลย
3: คุณหมอสินเป็นคุณหมอ
5: ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับที่โรงพยาบาลสัตวแพทย์4ครับผมที่เดี๋ยวหมอค่ะดูสถานที่ก่อนแล้วกันว่ามีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: คร
5: ับ ก็ตรงนี้เป็นส่วนของสนามนะครับเราจะปล่อยไว้สำหรับสุนัขกรณีที่เกิดว่ามากายภาพบำบัดอาจจะต้องมีการจูงเดินนิดนึงเพื่อให้เขาผ่อนคลายหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระก่อนเบื้องต้นนะครับพวกนี้ก็เป็นสุนัขสำหรับโรงพยาบาลนิสัยดีมากเลยนะครับ

0: เห็นไหมน้องน้องคนนี้ได้ยินคำว่าแก่ภาพไหมที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปดูมาก็คือผ่าตัดลองนึกภาพนะครับว่าอย่างคนเนี่ยที่แบบขาหักใช่ไหมฮะโดนรถชนขาหักเขาต้องนอนบนเตียง2เดือน3เดือนเดินไม่ได้ใช่ไหมพอเขาผ่าตัดเสร็จแล้วใส่เฝือกเดินนอนไม่ได้บนเตียง 2-3 เดือนเนี่ยหลังจากที่เขาถอดเฝือกออกไปแล้วก่อนที่เขาจะเดินเนี่ยเวลาเขาเดินปุ๊บแรกๆเขาจะเดินแบบกระเพกหรือว่าใช้ขาไม่ได้เลยเราก็จะเห็นในภาพที่แบบคุณหมอคอยพยุงให้เขาหัดเดินหรือว่าให้เขาหัดว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่นี่ก็เหมือนกันก็จะมีการกายภาพทั้งการว่ายน้ำแล้วก็การฝึกเดินในลู่วิ่งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: น้องคนดีอยากเห็นไหมล่ะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ทำกายภาพอ
2: ยากเห็นค่ะ
0: ต้องขอร้องคุณหมอเป็นภาษาเกาหลีก่อนนะ
2: หนูไม่รู้
0: เครื่องแรกมาเครื่องแรกเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับสุนัข
2: เ
0: หรอใช่แล้ว
2: ทำไมมันเหมือนของคนเลยอ่ะ
0: ถามคุณหมอสิดีกว่าเป็นยังไงครับเครื่องนี้
2: ใช่มันเหมือนของคน
1: จริงๆเครื่องนี้เขาเรียกว่าลู่วิ่งใต้น้ำนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า underwater treadmill ก็จริงๆแล้วประยุกต์มาสำหรับใช้สำหรับสุนัขแต่ว่าจริงๆในสำหรับคนแล้วเองก็มีใช้โดยเครื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะบังคับสปีดความเร็วของสายพานได้เพื่อที่จะกำหนดในเรื่องของการเดินในระดับความเร็วต่างๆรวมไปถึงการเปิดน้ำเพื่อช่วยในเรื่องของการรองรับน้ำหนักตัวของสุนัขเองก็ตามครับ
0: คราวนี้มันจะมีหมาอยู่ตัวนึงที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับวันนี้เขาก็มาพร้อมที่จะเดินให้เราดูด้วย
1: ใช่ครับผม

0: ช่วงครั้งแรกที่เดิน 1-2 ครั้งแรกอ่ะครับก็ความเร็วอาจจะต้องใช้ในระดับช้าๆก่อนเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการเดินแต่ว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงในระดับนึงแล้วก็ให้ความร่วมมือในการเดินดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นเพื่อกระตุ้นในส่วนของกล้ามเนื้อให้มีลักษณะของการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีแล้วก็ออกแรงได้มากยิ่งขึ้นครับ
1: เดินกี่นาทีครับ
0: โดยทั่วไปปกติก็จะเดินอยู่ที่ประมาณ15นาทีพัก5นาทีแล้วก็เดินอีก15นาที
1: ก็คือ2เซตเซตละ15นาที
0: แต่อย่างของเขาคนนี้เนี่ยคือเดินบ่อยแล้วเดินจนชินแล้วก็เดินรวดเดียวประมาณ30นาทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งในระหว่างการเดินตรงนี้ถ้าสุนัขเขามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจร่วมด้วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของโรคปอดก็อาจจะต้องดูเป็นพิเศษเพราะว่าการออกกำลังกายหนักๆสำหรับสุนัขพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายได้ค่อนข้างง่าย
1: ระยะเวลาที่เขาจะตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โดยส่วนใหญ
0: ่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าอาการผิดปกติต่างๆไม่รุนแรงนะครับเดินไปสักประมาณ1อาทิตย์ในช่วงแรกที่เดินค่อนข้างถี่หน่อยเนี่ยสัก 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติละเพียงแต่ว่าในเรื่องของการลงน้ำหนักขาหรือว่าลักษณะของการก้าวเดินเนี่ยอาจจะยังไม่ปกติละทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าสุนัขที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าระบบประสาทก็ตามแต่ที่จำเป็นที่จะต้องกายภาพบำบัดนะครับง่ายๆก็คือระยะเวลาที่ต้องการฟื้นฟูเนี่ยก็คือคูณ2กับระยะเวลาที่มีความผิดปกติมาแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้เนี่ยมีอาการในเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่าลักษณะของการล้มนอนตะแคงตลอดเวลาเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: ก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆประมาณ4อาทิตย์ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติครับจริงๆสุนัขตัวนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บของขาหลังนะครับการเดินบนพื้นปกติเนี่ยจะทำให้เกิดแรงกระแทกในส่วนของบริเวณข้อต่อต่างๆค่อนข้างเยอะก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ทีนี้การที่จะให้สุนัขออกกำลังกายโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยการให้สุนัขลงในส่วนของทาราบำบัดเนี่ยครับจะสังเกตในส่วนของบริเวณขาของเขานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ขาได้ค่อนข้างดีทั้ง4ขาเลยจะมีการตีขาอยู่ตลอดเวลาทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังแต่ว่าถ้าจะสังเกตให้ดีอีกจุดนึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่บำบัดโดยการลงสระว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ขาหน้าส่วนใหญ่เป็นหลักมากกว่าขาหลังเนี่ยจะมีการตีบ้างแต่ว่าเป็นในลักษณะของการงอขาแล้วก็เหยียดออกไปด้านหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการเดินสายพานใต้น้ำเองหรือว่าการลงสระว่ายน้ำเองเนี่ยก็จะมีจุดต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันนะตรงนี้ครับลักษณะของการบำบัดโดยการว่ายน้ำเองเนี่ยมีหลายจุดประสงค์ทั้งเพื่อในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อรวมไปถึงการรักษาลักษณะของความผิดปกติต่างๆจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้เขามีกายในบริเวณที่จำกัดแต่ว่าสามารถขยับขาได้ในลักษณะของที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์สูงครับก็โดยทั่วไปแล้วสุนัขที่มีปัญหาแล้วต้องมาบำบัดด้วยการว่ายน้ำนะครับ

0: ีปัญหาเรื่องของข้อยืดหรือว่ามีลักษณะของกล้ามเนื้อรีบครับผมหลังจากว่ายน้ำไปเพื่อบำบัดแล้วแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้แล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเขาใหญ่มากขึ้นหรือว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นรวมไปถึงข้อต่อที่มันเกิดการยืดเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นใกล้เคียงปกติครับผม
1: โอ้โหนี่เขาเป็นอะไรคะทำไมมีผ้าพันแผลเต็มไปหมดเลยอะคะ
0: ก็สุนัขตัวนี้เขามีปัญหาอัมพาตนะครับไม่สามารถที่จะยืนหรือว่าเดินได้เหมือนสุนัขปกติทำให้ต้องนอนอยู่เป็นระยะเวลานานทีนี้การนอนนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดในเรื่องของแผลกดทับตามมาทางโรงพยาบาลก็เลยต้องช่วยรักษาในการทำแผลให้ก็ต้องมีพวกวัสดุปิดแผลต่างๆเท่าที่เห็นตรงนี้ครับจะเป็นเครื่องสำหรับนวดอัลตราซาวด์แล้วก็เครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้าครับผม2เครื่องในตัวเดียวกัน
2: เป็นทั้งอัลตราซาวด์ด้วย
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็กระตุ้นไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาลองทำในส่วนของการนวดอัลตราซาวด์ก่อนแล้วกัน
1: ค่ะหนูขอช่วยนะ
0: ได้ครับ
1: น่าสงสารนะหมอเอ้ย
0: การนวดอัลตราซาวด์เราก็ต้องมีสื่อโดยการใช้เจลนะครับเทลงไปในส่วนบริเวณที่เราต้องการนวดโดยสื่อตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้คลื่นที่เราส่งผ่านจากหัวนวดอัลตราซาวด์ครับมันไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมากยิ่งขึ้นวิธีการนวดก็คือการเคลื่อนในลักษณะของหัวโผล่นะครับเป็นวงกลมแล้วก็เหลื่อมกันประมาณ 50% ในลักษณะนี้วนไปในลักษณะของวงกลมตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้นะครับรอบๆแผล
2: มันจะรู้สึกแบบจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจ
0: ิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
2: คือมันจะเหมือนแบบอย่างเงี้ยตามตัวเราอะนิดนะแต่มันไม่ได้เจ็บนะมันเหมือนกับมีคลื่นมากระแทกเราเบาๆ
1: หนูขอลองได้ไหมคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวมาด้านนี้เลยแล้วกันเนาะหมุนไปเรื่อยๆนะครับช้าๆไม่ต้องเร็ว
1: แล้วมันจะดีขึ้นไหมคะคุณหมอชิน
0: ก็ถ้าเกิดว่าเราทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดแผลกดทับแบบนี้ได้แต่สำหรับตัวที่มีปัญหาเรื่องแผลกดทับแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการกายภาพบำบัดในเรื่องของการนวดอัลตราซาวด์ก็ตามการกระตุ้นไฟฟ้าหรือว่าการใช้เครื่องเคเลเซอร์ครับก็จะช่วยในเรื่องของการหายของแผลให้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากแผลที่กลายเป็นลักษณะเปิดอยู่แบบนี้เนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อเติมเต็มขึ้นมาให้เป็นลักษณะของผิวหนังที่ปกติได้ครับ
1: จริงๆหนูมี2ตัวเลยนะแต่วันนี้เอามาตัวเดียวเพราะตัวดื้อมากเลยตัวนี้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าแมจิก
2: เป็นไงครับน้องคนดีก็สุนัขของน้องคนดีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงน้องคนดีก็ไม่รู้สึกอะไรแต่วันนี้น้องคนดีเห็นแล้วว่าสุขภาพของสุนัขตัวอื่นเนี่ยที่เราไปทำกายภาพบำบัดที่มีอาการเดินไม่ได้เจ็บป่วยเห็นไหมฮะ
1: สำหรับหนูนะหนูรู้สึกเขาว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยแหละค่ะแต่ขอแค่อย่างเดียวค่ะก็คืออย่าทอดทิ้งเขาค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเขาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อ่อนแอเขาเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเขาไม่สามารถพูดได้เขาไม่สามารถทำอะไรเองได้
2: ก็คราวนี้ครับหมอศิลป์ก็คือบางครั้งเนี่ยแน่นอนล่ะการมาทำกายภาพบำบัดการมารักษาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตามมาแน่นอนซึ่งบางทีเขาซื้อสุนัขมาหรือสุนัขเก็บมาแต่ป่วยเขาก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะมารักษามันจะคุ้มไหมการที่เขามองว่าซื้อสุนัขมาไม่กี่พันแต่ต้องมารักษากันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของบางคนเนี่ยอยากจะช่วยดูแลเองเนี่ยสามารถทำได้ไหมฮะหรือว่าดูแลที่บ้านก่อนที่จะมาหาเราหรือว่าเจ้าของบางคนอาจจะไม่สะดวกในการใช้จ่ายจริงๆเนี่ยทำยังไงฮะ
0: สุนัขที่มีปัญหาเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่ามีการอาการอัมพาตแล้วจำเป็นที่จะต้องการกายภาพบำบัดจริงๆเนี่ยให้เจ้าของเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาอาการได้เบื้องต้นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วการกายภาพบำบัดจะหวังพึ่งว่าจะพาสุนัขมาแล้วให้ทางโรงพยาบาลหรือว่าสัตวแพทย์รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยแล้วหวังว่าให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว 80% ของชีวิตเขาคืออยู่กับเจ้าของเป็นหลักการดูแลที่บ้านที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถช่วยแล้วก็ลดระยะเวลาในเรื่องของการรักษาได้ดีทีเดียวครับ
2: เราได้สาระเยอะจริงๆเลยนะครับวันนี
1: ้ใช่ค่ะ
2: แต่เวลาของเราเนี่ยใกล้หมดกันแล้วครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมออ้อยถึงแม้ว่าเวลาของเทปนี้จะใกล้หมดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ทางบ้านไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเทปหน้ามีความรู้น่าตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอศิลป์ก่อนเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: เสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อน
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายอยู่เซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหม
0: ถ
1: ูกต้องแล้วมันคือเก้าอี้เกิด
2: ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียดไปเลย

0: ะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูในไฟเท่าไหร่อ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน

0: โอ้นี่ขนาดนั่งสองคนแบบใกล้ชิด
1: ใช่ใช่
2: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านเลยเป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
0: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
2: ้ backyard backyard garden
0: ชอบแบบมีคนคืออันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
3: ดิบๆเลย
0: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
3: ดิบเลยแหละครับ
0: เป็นล็อกเคบินอ่ะใช่ใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
2: เออเวสเทิร์น
0: เวสเทิร์นหน่อย
3: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
0: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
3: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
0: น็อตบันได
3: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
2: หัวอะไรนะคะ
3: หัวหมวก
2: หัวหมวก
3: อือ
0: ฮึอ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
3: ถูกต้อง
0: อ๋อก็คือหัวหมวก
2: น
0: ี่
2: อันนี้ค
0: ือหัวหมวกนั่นคือหัวหมวก
3: ใช่
2: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
3: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
2: พยายามนิดนึง
0: ก็พยายามนิดนึงแต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
2: ได้ไม่เกี่ยว
3: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
0: เกินเยอะ
3: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
0: ม
3: ันหาน็อตลำบาก
0: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
3: ใช่ครับ
0: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
3: าย
0: นะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
2: ่
3: ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
0: โอเค
3: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
2: ่แขนแกว่ง
3: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
0: ใช้เป็นแขนจับเอา
3: ใช่
0: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
3: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณนี้เพื่อให้มันแกว่ง
2: ให้มันหมุนได้ค
0: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหันศานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
3: ่ได้ครับ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
3: ใช่ครับ
0: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะนวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมความอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงครับก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องคร
0: ับใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องเอ็นตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่ไหมมัดนึงอยู่ไหม
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: ปูแผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นครับ
0: รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้ไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก็จะราคา

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
1: กึ่ง
0: ช้าหรอกจริงช้าแล้วมันใหญ่มากเลย
2: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่า
2: โอ
0: ้
2: โห
1: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
1: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
1: โอ้โห
2: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
1: แขนปลายโซ่แขนปลายนี่เลย
2: แล้วก็คล้องเลย
1: แล้วก็คล้องตรงนี้นี่สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
1: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเต่าอยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
1: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองแบบว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
2: วโอ้ยังไงก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
3: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
3: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
3: เราสองคนนี่แหละ
2: อ๋อ
3: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
3: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
3: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
3: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเลย
3: ใส่แขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
3: อ่ะฮะเอาปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
3: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่เทข้างหน้า
3: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี
3: ้ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
3: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
3: โอเคครับไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช่
1: แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆด้วยน
1: ะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็ค
0: ือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช
1: ่และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยไฮเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสฮะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้ก
0: ันเอาเป็นว่าอันเนี้ยต้องลอกแต่อันเนี้ยลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป
1: ้
0: องกันเชื้อราด้วยอ
1: ัน
0: นี้สำคัญนะเพราะว่า
1: เป็นจริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่ไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2 ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: แ
0: ล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหนึ่ง
0: สีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่ อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย อันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าที่จะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าอะไรเพราะนี่เป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันนี้
0: วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: นะแบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ท
0: ีแต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอาเฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวน

จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.thหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อส

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเปิดการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีรอบปฐมฤกษ์ของปีจอดกลางเขื่อนชมบรรยากาศสุดสายตาเด็กชายวัย7ขวบรับงานแสดงมโนราแก้บนขอค่าครูตามศรัทธาของผู้จ้างที่จังหวัดตรังจุฑามาศผูกโพพาถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันชมเมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลเตรียมดันส่งเสริมเป็นอาชีพตอนนี้ครับกระแสของหมูเด้งนะครับจับตาดูว่าจะไปถึงวงการไหนบ้างและล่าสุดนี้คุณผู้ชมไปถึงวงการที่เรียกว่าเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผานะครับมีเจ้าของโรงงานกระถางปั้นฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาถูกใจกลุ่มนักจัดสวนนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับได้มีโอกาสพาหลานๆไปเยี่ยมชมหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็เป็นอีกคนที่ถูกหมูเด้งตกเข้าจนได้ครับหลงเสน่ห์เข้าเต็มๆจึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมาปั้นลูกฮิปโปแคระขึ้นมา1ตัวครับไว้เป็นของตัวเองต่อหลังจากที่ลูกค้าได้มาเห็นต่างก็สนใจครับประกอบกับกระแสของหมูเด้งที่แรงไม่หยุดจึงทำให้มียอดสั่งผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปหมูเด้งสินค้าใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการตกแต่งสวนที่โรงงานกระถางโพธารามตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ช่างปั้นกำลังเร่งปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งด้วยดินผสมสูตรพิเศษนะครับมีหลากหลายอิริยาบถทั้งท่ายืนท่านั่งนอนหมอบปีนอ่างแล้วก็แบบแฟนซีครับก่อนนำเข้าเผาในเตามังกรที่มีแห่งเดียวในอำเภอโพธารามสร้างด้วยอิฐทนไฟความยาวกว่า20เมตรนางประภาสีบลิสุวรรณเจ้าของโรงงานเล่าว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ครับแต่ว่ากระถางที่จำหน่ายตามท้องตลาดนี่มีลวดลายไม่ถูกใจครับประกอบกับมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาก็ทำให้ตัดสินใจเรียนรู้ครับแล้วก็ทำโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสินค้าที่ทำออกจำหน่ายในช่วงแรกนะครับจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดต่างๆหลากลวดลายนะครับเช่นเดียวกับที่อื่นๆแต่ว่าเนื่องจากรูปแบบของงานมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะครับประกอบกับตัวเองชื่นชอบงานด้านการออกแบบจึงผันตัวมาทำงานเครื่องปั้นดินเผาครับที่ใช้สำหรับประดับบ้านและก็สวนแทนเห็นการออกแบบจากสิ่งรอบตัวที่พบเห็นและความต้องการของลูกค้า
1: ก็บ้านสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาทำกระถางเหมือนกันในลาดลีใช่ไหมคะเหมือนกับทุกที่อย่างเงี้ยเราก็จะขายไม่ค่อยได้อะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนไปอะโดยที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆและตอนนี้พี่ก็มีแรงบันดาลคือพี่ไปหาน้องหมูเด้งมาแล้วก็พี่ก็มีแรงบันดาลใจพี่ก็เลยทำฮิปโปดูเงี้ยค่ะ
0: วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆรวมถึงรูปปั้นฮิปโปแต่ละชิ้นนะครับจะเริ่มจากการนำดินมาหมักร่วมกับทรายทิ้งไว้3วันก่อนนำไปโม่เพื่อให้เนื้อเนียนเลยครับเพื่อเพิ่มความแกร่งจากนั้นก็นำมาปั้นขึ้นทรงตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการด้วยมือครับแล้วจึงทำการชุบเคลือบนำชิ้นงานที่ได้ไปเรียงในเตามังกรใช้เวลาเผานานประมาณ 1-2 วันแต่ละชิ้นจะใช้เวลาทำนานประมาณ1สัปดาห์ครับจึงแล้วเสร็จพร้อมจำหน่าย
1: คือเราต้องทำโครงให้เขาก่อนพี่ว่ามันทำคือขึ้นโครงก่อนนะคะก่อนที่จะทำแขนขาแล้วจุดที่ยากที่สุดหรอพี่ว่าหน้
2: า
1: ใช่
2: เป็นใบหน้า
1: ใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดปั้นไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะชี

0: ีกขาดอะค่ะเวลาที่เราเผาอะอบเอาไว้อะผ้าคลุมอะค่ะต้องให้เขาค่อยๆแห้งเองอะค่ะตัวที่ไม่ให้โดนลมอะค่ะพอเขาแห้งดีแล้วก็เอาเข้าเตา
1: ราคาจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปครับจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและก็ขนาดของชิ้นงานอย่างถ้าเป็นรูปปั้นฮิปโปอิริยาบถต่างๆขนาด12นิ้วครับราคาอยู่ที่600บาทแล้วก็ฮิปโปเกาะกระถางขนาด13นิ้วราคาอยู่ที่400บาทนะครับเผื่อใครสนใจครับอยากไปเยี่ยมชมโรงงานหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้ารูปฮิปโปหมูเด้งแบบนี้น่ารักดีครับมีเบอร์ให้ติดต่อกันได้0800253169ครับจากงานเครื่องดินเผาตุ๊กตาหมูเด้งนะครับก็มีตุ๊กตาลิงตัวนุ่มๆ นะครับเด็กๆ เห็นก็ชอบอยากจะอุ้มเล่นกันนะครับจึงกลายมาเป็นจุดขายสร้างคาเฟ่ตุ๊กตาลิงขึ้นมาครับมีชื่อว่าวานอนสอนง่ายที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนำมาตุ๊กตาลิงที่สะสมตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็สั่งนำเข้ามาเพิ่มสร้างสีสันให้คาเฟ่ครับตั้งชื่อร้านว่าวานอนสอนง่ายเพราะว่ามีแต่ตุ๊กตาลิงน่ารักน่ารักให้กอดนะครับจับตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนิ่งๆไม่ดื้อไม่ซนเหมือนกับลิงนะครับวานอนสอนง่ายพิกัดอยู่ที่คาเฟ่ครับอยู่ที่ทางไปเมืองเก่าตรงข้ามกับสถานีผลิตน้ำเมืองเก่าประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าของก็คือนางสาวสาธิมาโคสิตานนท์นะครับเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเกิดปีลิงครับแล้วก็ส่วนที่สุดในครอบครัวด้วยในวัยเด็กเวลาไปไหนมาไหนครับแม่มักจะซื้อตุ๊กตาลิงมาเป็นของฝากเสมอก็เลยเริ่มสะสมลิงมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ผ่านไป40ปีครับมีตุ๊กตาลิงอยู่เต็มบ้านนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันว่าจะหาที่อยู่ให้น้องลิงพวกนี้ครับให้คนที่ชอบลิงเหมือนกันได้มาดูตุ๊กตาลิงที่สะสมไว้ซึ่งมีหลายแบบนะครับทั้งที่ผลิตในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็นำมาให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็จัดมุมสวยๆให้ลูกค้าถ่ายรูปได้นอกจากตุ๊กตาลิงแล้วนะครับก็ยังมีกาแฟเครื่องดื่มอาหารจานเดียวเค้กขนมต่างๆไว้คอยบริการลูกค้าด้วยอีกทั้งบรรยากาศในร้านนะครับตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาลิงมีจุดให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่มาแสดงความสามารถกันวาดภาพระบายสีลิงในฝันได้เราจะนำภาพวาดกลับบ้านหรือว่าฝากไปที่ร้านให้ร้านติดโชว์ลูกค้าที่เข้ามาร้านก็ได้เหมือนกันนะครับมีมุมประลองฝีมือเป็นลานฝึกยิงธนูโบราณและสกายวอล์กให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ปีนป่ายสนุกสนานตามประสาคนชอบลิงครับ
2: ก็คือตัวซองเนี่ยเกิดปีลิงแล้วก็ในบรรดาพี่น้องหมด4คนเราเป็นคนดื้อที่สุดแล้วแม่จะชอบพูดว่าเธอน่ะไม่ว่านอนสอนง่ายเลยแล้วพอเราเกิดปีลิงปุ๊บของสะสมทุกอย่างของเราจะเป็นลิงตั้งแต่เราจำความได้คนอื่นจะมีตุ๊กตามีตุ๊กตากระต่ายแต่เราจะเป็นตุ๊กตาลิงเท่านั้นแม่ก็จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปหน้าลิงมาให้เราคราวนี้ของสะสมเนี่ยเราสะสมมา40กว่าปีมันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ
1: ใครที่สนใจครับสามารถพาครอบครัวพาเด็กๆไปที่ร้านวานอนสอนง่ายไปดูบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพแล้วก็มุมให้เด็กๆได้เล่นกับบรรยากาศธรรมชาติได้ทุกวันนะครับร้านนี้เผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับสอบถามเส้นทางกัน0956364547ครับอีกร้านที่มาพร้อมกับความชอบในวัยเด็กเหมือนกันนะครับด้วยใจรักในภาพยนตร์แล้วก็วิถีชีวิตแบบคาวบอยจึงนำมาเป็นสไตล์ตกแต่งร้านอาหารนะครับแล้วก็ชูเมนูเด่นของคนโคราชด้วยครัวหมี่ต้มหมี่โคราชครับการตกแต่งในร้านย้อนยุคลงตัวในสไตล์คาวบอยครับผสมผสานกับกลิ่นอายของโรงหนังเก่าทุกมุมของร้านนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาถ่ายทอดโดยนายจิรศักดิ์คาระอิวัฒนาหรือว่าป๋าขาวครับเป็นเจ้าของร้านผู้มีความหลงไหลในคาวบอยและความทรงจำในอดีตของโรงหนังเก่าในครอบครัวครับที่ร้านมีชื่อว่าดะดาดสเต็กจิ้มกะแจ่วครับร้านสเต็กที่ตั้งอยู่บนถนนสืบสิริซอย36ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาตกแต่งด้วยป้ายโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นของเดิมนะครับพร้อมกับนำเครื่องฉายหนังเก่ามาตั้งไว้ด้วยมีร้านขายยาเวทีร้านตัดผมในแบบจำลองหลังฉากเวทีครับรวมถึงเก้าอี้ร้านตัดผมที่เป็นของเก่าของแท้จากคุณพ่อ บรรยากาศร้านนะครับมีโปสเตอร์หนังคาวบอยสุดคลาสสิกติดทั่วร้านด้วยแล้วก็ด้วยความรักในสไตล์คาวบอยป้าขาวเองก็ยังแต่งกายด้วยชุดคาวบอยเต็มยศไว้รับลูกค้าด้วยครับป้าขาวเล่าให้ฟังว่าในวัยเด็กนะครับเติบโตมาพร้อมกับกลิ่นอายของโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นโรงหนังของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจโรงภาพยนตร์ทำร้านขายยาแล้วก็ร้านตัดผมจึงซึมซับบรรยากาศสังคมในยุคสมัยนั้นนะครับพอวันหนึ่งโรงหนังปิดตัวไปตามกาลเวลาป้าขาวก็เลยทดลองทำงานหลายอาชีพก่อนจนตัดสินใจมาเปิดร้านดะดาดสเต็กขึ้นมาครับที่ซอยรังน้ำในตัวเมืองโคราชเมื่อกว่า30ปีที่แล้วแล้วก็ย้ายมาทำเลปัจจุบันเมื่อปี2560ส่วนอาหารนะครับมีเมนูท้องถิ่นของโคราชที่หากินได้ยากด้วยสูตรเฉพาะจากคุณแม่ของป้าขาวเองนะครับทำให้เมนูนี้รับรองว่าอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนอย่างครัวหมี่โคราชนะครับรสจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นทั้งเส้นและเครื่องปรุงแบบโคราชแท้ๆครับและยังมีต้มหมี่โคราชที่เป็นสูตรเฉพาะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ซุปที่มีรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นมีความเผ็ดนิดๆครับ
3: ราดแกงหมี่เนี่ยไม่มีในอะไรเมนูหรอกรายการเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากทดสอบก็สั่งได้เวลาผมอยู่ครับจะสั่งได้นะครับเราบางทีบางคนคาดไม่ถึงว่าคิดว่าเรามีแต่สเต็กไม่ใช่เรามีอาหารไทยอาหารโคราชเรามีความพิเศษคือยำใบมะขามใครได้ชิมใครได้สัมผัสกับรสชาติของยำใบมะขามเนี่ยจะต้องติดใจมาข้าวหน้าก็สั่งอีกครับต้มโซดปลาอินทรีเนี่ยโอ้เป็นเมนูชูสุขภาพที่คนที่เป็นวัดคัดจมูกเนี่ยนะหรือว่าดื่มกลางคืนมานักๆเนี่ยมาสั่งเลยต้มโซดไปสีนี่แก้แห้ง
1: หากใครที่กำลังมองหาความอร่อยในบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครแบบนี้แล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตยุคเก่าของโคราชผ่านเรื่องราวจากใจเจ้าของร้านที่มีความหลงใหลในอดีตที่ไม่เคยลืมต้องลองแวะไปร้านนี้กันนะครับที่ร้านเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ตอน10โมงไปจนถึงตอน4ทุ่มนะครับสอบถามที่เบอร์0818773363ครับคุณผู้ชมเคยขึ้นรถไฟสายที่เรียกว่าโรแมนติกที่สุดสาย1ของไทยครับและ1ปีเนี่ยจะเปิดท่องเที่ยว3เดือนเท่านั้นเองเส้นทางที่ว่านี้คือรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับตอนนี้เปิดรอบปฐมฤกษ์กันแล้วครับในสัปดาห์แรกของปีนี้นักท่องเที่ยวแห่จองตั๋วไปชมบรรยากาศน้ำเต็มเขื่อนกันแบบเต็มตาเลยครับขบวนรถไฟลอยน้ำร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกแบบนี้กลางเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อปีนี้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกเป็นปฐมฤกษ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งรอบปฐมฤกษ์ปีนี้ครับขบวนรถไฟใช้ตู้โดยสารถึง14ตู้รองรับผู้โดยสารประมาณ 1,200 คนต่อวันโดยขบวนรถไฟจะมาหยุดให้นักท่องเที่ยวลงถ่ายภาพกันนะครับที่จุดนี้เป็นจุดชมวิวช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเป็นเวลา20นาทีครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เลยครับเนื่องจากเป็นทริปพิเศษเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนแล้วก็สนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้ำที่ทอดยาวแล่นข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จากนั้นนะครับพอชมวิวกันแล้วก็จะไปต่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้แวะลงเลือกซื้อสินค้าชิมช็อปสินค้าพื้นเมืองโอท็อปกันมีทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านไปจอดที่บริเวณชานชาลาที่สถานีบ้านโคกสลุงนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงนี้เป็นเวลา30นาทีครับจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายังสถานีเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เพื่อนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับอย่างการมาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลพบุรีณบ้านกล้วยไข่โดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับนะครับจะออกจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ในเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาที ขบวนรบพิเศษแบบนี้ครับเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับนะครับปีนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมปีหน้าครับปิดช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเดียวมีสถานีต้นทางจากสถานีกรุงเทพแล้วก็ปลายทางณแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้าครับผ่านระบบดีทิกเก็ตหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะครับสามารถเช่าตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคันนะครับโดยจะพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวได้สนใจสอบถามข้อมูลงานตั๋วหมู่คณะนะครับมีหมายเลขให้ไว้026218701ต่อ5202ครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับสอบถามวันเวลาการเดินทางวันที่ปิดให้บริการแบบนี้มีเบอร์ไว้ให้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงครับไปชมความสามารถการแสดงมโนราของเด็กชายวัย7ขวบกันบ้างนะครับนอกจากน้องจะสืบทอดการแสดงพื้นบ้านแล้วยังใช้เป็นอาชีพออกรับงานแสดงมโนราแก้บนตามสถานที่ต่างได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้กำหนดราคารับงานขอเป็นค่าครูตามกำลังศรัทธาของผู้จ้างเท่านั้นที่จังหวัดตรังครับลีลาอ่อนช้อยของน้องอ๋องหรือว่าเด็กชายวงวริศสิทธิชัยอายุ7ขวบเท่านั้นเองนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งหลงไหลในการรำมโนรามาตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับเปิด YouTube ดูมีคณะมโนราชื่อดังมโนราคณะเกรียงเดชคณะมงคลชัยแล้วก็คณะศรีวรรณะเป็นไอดอลของน้องครับจนพ่อแม่ก็เลยต้องพาน้องอ๋องเนี่ยไปยกพานไหว้ครูฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยที่ผ่านมาครับน้องอ๋องไปรำมโนราแสดงในงานต่างๆของจังหวัดตรังนะครับจนสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมและก็เริ่มมีผู้ว่าจ้างติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยไปรำมโนราในพิธีแก้บนอีกหลายแห่งครับน้องอ๋องบอกว่าการรับรำแก้บนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับซึ่งการรำแก้บนเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายค่าตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนจ้างจะให้ที่ผ่านมาก็รับงานไปรำแก้บนที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงวัดควรนาแคจังหวัดตรังแล้วก็วัดอื่นๆในพื้นที่ครับแต่ส่วนมากครับจะมีคนว่าจ้างให้มารำแก้บนกับแม่บุญมาศาลหลักเมืองตรังอยู่บ่อยครั้งด้านคุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนจัดหาเครื่องแต่งกายชุดมโนราหาเครื่องเสียงแบบพกพาให้แล้วก็มีคุณแม่ช่วยแต่งหน้าให้ครับ
4: ส่วนมากจะเป็นศาลหลักเมืองครับ
5: ที่บ้านคนเลย
4: แล้ว
5: ทำไมหน
4: ู
5: ชอบมโนราคร
4: ับ ตอนนั้นผมไปดูมโนรากับพ่อครับผมเลยเริ่มชอบครับ
5: แล้วเครื่องแต่งกายนี่ใครเป็นคนจัดหามาให้หนูครับลูก
4: แม่ครับ
5: แล้วแต่งหน้าล่ะครับ
4: แต่งหน้าก็แม่ครับ
5: แล้วทำไมหนูชอบมโนรา
4: ผมอยากรำมโนราครับ
5: อยากรำให้สวย
4: ๆครับอยากดัง
5: อยากดัง
6: ถ้าเกิดว่ามีเหมือนมีงานของจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะให้น้องไปช่วยรำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะมีงานเด็กโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปช่วยรำให้ค่ะ
5: การรำแก้บุญค่ะน้องๆเริ่มรำนานแล้วค่ะ
6: ก็ประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีก็คือเหมือนว่าเขาไปเปิดรำโชว์ที่เปิดศูนย์บ้านสวนศิลป์วรรณมณีที่ยะขาวแล้วก็มีทีมวัฒนธรรมจังหวัดเขาไปเจอก็เลยขอให้น้องเขาช่วยมารำแก้บุญมโนราให้ก็หลังจากนั้นก็คือก็มีคนบุญต่อๆกันไปก็คือได้มารำเรื่อยๆค่ะ
1: อย่างงานวันนี้ที่น้องอ๋องมารำแก้บนนะครับมีนายตำรวจสภ.เมืองตรังเป็นผู้ว่าจ้างมาครับเมื่อได้ตามที่บนบานไปก็เลยติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยมารำมโนราแก้บนถวายกันปัจจุบันนี้น้องอ๋องนั้นก็ร่วมรำมโนรากับคณะมโนราศรีวรรณะเริ่มรับงานรำแก้บนตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับแล้วก็คนก็เริ่มบอกต่อกันไปครับจนน้องอ๋องได้รับงานรำแก้บนมาเรื่อยๆเงินที่ได้เนี่ยคุณแม่ก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องอ๋องในอนาคตนะครับซึ่งหากน้องอ๋องจะเอาดีด้านการเรียนที่เกี่ยวข้องกับมโนราครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับเผื่อใครอยากชมผลงานของน้องอ๋องนะครับน้องมีช่อง TikTok ด้วยครับคุณผู้ชมพิมพ์ว่ามโนราน้องอ๋องก็เจอครับหรือว่าอยากติดต่อไปงานแก้บนหรือว่างานแสดงต่างๆแบบนี้มีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับอุดหนุนฝีมือน้อง0909816 9149149ครับปัจจุบันนี้ครับอาชีพถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันเองนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะว่าอะไหล่ของสำล้อนี่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ยังหายากด้วยที่สำคัญเลยคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมจะขี่สำล้อลากท้ายกันเนื่องจากเห็นว่าล้านะครับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชก็เลยเกิดแนวคิดส่งเสริมอาชีพสำล้อลากท้ายครับโดยรับนักท่องเที่ยวพานั่งสำล้อชมเมืองกันช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ

0: ู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาไปท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชกันค่ะแต่การไปท่องเที่ยวของเรานะคะจะนั่งนี่เลยค่ะรถ3ล้อลากท้ายไปนะคะโดยมีลุงบังหลาค่ะพาเราไปท่องเที่ยวนะคะจุดแรกเลยที่เราจะต้องไปจุดไหนก่อนดีคะลุงคะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าเมืองนครศรีธรรมราชจุดแรกที่ท่านได้ผ่านคือศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความเป็นมาของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติมาประมาณปี2530ที่ศาลหลักเมืองที่ทำจากอุคามรามาเป้ดังที่สุดของประเทศไทย
0: เดี๋ยวจุดแรกเราจะไปที่ศาลหลักเมืองกันก่อนนะคะเพื่อไปสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะไปกันเลยค่ะไปชึบขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้ว
2: แม้สมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครจะมีอายุมากขึ้นแต่สองขายังแข็งแรงและยังคงขี่รถจักรยาน3ล้อได้อย่างคล่องแคล่วพาเที่ยวชมเมืองนครจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางมีระยะทางเกือบ2กิโลเมตรได้อย่างปลอดภัยค่ะจุดแรกที่มาถึงคือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเราแวะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะไปท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
1: บริเวณนี้เรียกสวนศรีธรรมโศกเมื่อก่อนสวนศรีธรรมโศกนี้จะเป็นเรือนจำกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประมาณ105 ปีก็เลิกใช้เรือนจำเรือนจำนี้จากประวัติมาคือพังกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชมาทำเป็นเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นอิฐเดียวกับกำแพงเมืองเก่าเป็นอิฐอันเดียวกันจะมาใช้อยู่ประมาณ105 ปีก็เลือกใช้ก็มาทำเป็นสวนศรีธรรมโศกเอาเจ้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือท่านศรีธรรมโศกมาคละอยู่ก็ใครแขกบ้านแขกเมืองผ่านมาก็ได้มาคละเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
2: ชมกำแพงเมืองเก่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครผ่านไปมาต่างต้องแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะกำแพงเมืองเก่าได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี2533ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ในลักษณะขนานไปกับคูเมืองค่ะ
1: เป็นกำแพงเมืองเก่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองแล้วทหารจะขึ้นบริเวณนี้จะดูว่าใครจะเข้าเมืองนครศรีธรรมราชข้าศึกจะตีเมืองจะคอยดูทางด้านข้างนี
0: ้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองค่ะแต่เดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองกันนะคะ
1: ตอนนี้นอกเมืองเลยครับผมตรงนี้นอกเมืองนี่กำแพงเมืองจะกั้นสิเกตอยู่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นคลองกว้างมากเลยส่วนมากจะใช้ทางยาวจะวิ่งปากเก่าเขาเรียกปากนครปากพนังจะผ่านทางด้านนี
0: ้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก
1: ็ที่พักผ่อน
0: ที่พักผ่อนสำหรับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้
1: ครับผมบางครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนคือว่าการเดินทางมันเหนื่อยมากก็มานำข้าวของมารับประทานกันอยู่ตรงนี้ก็มีจะมีบ้างแต่ว่าน้อยมากเลยเพราะใครไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่พักผ่อนได
2: ้หลังจากชมความสวยงามของกำแพงเมืองเก่าแล้วเราก็นั่ง3ล้อไปที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปสักการะบูชาพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชสามารถเข้าสักการะบูชาได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:00 นค่ะ
1: มาเมืองนครศรีธรรมราชนี่ถ้าท่านมาไม่ถึงวัดมหาธาตุนี่แสดงว่าท่านมาไม่ถึงนักท่องเที่ยวถูกจังหวัดหรือต่างประเทศจะมาทุกครั้ง

จุดเด่นอยู่ที่วัดมหาธาตุจะมาไหว้วัดมหาธาตุสักแล้วเขาจะเดินทางไปที่วัดพาลานเพื่อไปเอาบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพาลานด้วยก็ขับไปบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพาลานนี้ขนาดรายการที่ยังมาเอาบ่อน้ำมนต์ไปด้วย

0: มาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะอะไหล่ของ3ล้อมีราคาค่อนข้างสูงและหายากค่ะ
1: ว่าเลยพวกนี้จะหมดเลยจะไม่มีค่ายเลยอะไรมันจะห้ายากมากเลยบางทีผ้าเมฆอันหนึ่ง120บาทขาลดวัดเป็นพันก็เราต้องยอมต้องซื้อมาเพราะถ้าเราให้ทูให้เขาสร้างมาบางทีเอามาถึงมันกลดมันคนละหลุนเงินใช้ไม่ได้บางทีโดนเราเข้าไม่ดีแบบทุกน้ำก็เมฆไม่กินเนี่ยผ้าเมฆนี่อันตรายมากสำหรับพวก300เราลองเช็คเอากล้องดีไว้เมื่อจังหวัดอื่นจะไม่มีเห็นแล้วแต่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมี300ยังใช้บริการอยู่ซึ่งบ้านเมืองเจริญบันเปื้อซึ่งเขาบอกแล้วว่าถ้าไปเมืองสุรินทร์ให้หนังกลางมาลำปางให้หนังรถมาถ้ามานครนี้ถ้าผู้ใดที่มาแล้วไม่ได้หนังซ้ำรอเมื่อกลับมาไม่ต้องมาแล้วต้องให้มาคาราปัตตาของเมืองนครศรีธรรมราชกับ
0: ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรม3ล้อเมืองนครฟื้นการถีบ3ล้อลากท้ายกลับมาอีกครั้งโดยจัดเป็นกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จพร้อมกับจัดหาอาลัยซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
2: ผมว่าน่าจะเหลือสักประมาณ 24-25 คันนะฮะที่ยังเป็นหมายถึงว่าที่ยังเหลือก็คือที่เป็นสภาพที่ใช้งานได้จริงอะฮะน่าจะประมาณ 24-25 คันตอนนี้ผมยังเป็นเด็กอยู่นะฮะนี่คือรถที่ผมนั่งไปโรงเรียนนะครับคือเป็นวิถีการใช้ชีวิตปกติของคนนครโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับ3ล้อลากท้ายนะครับจะเป็นยานพาหนะที่ไม่ว่าจะไปตลาดจะส่งลูกหลานไปโรงเรียนจะไปธุระป่าปังจะเต็มไปผมว่าน่าจะถึง200คันนะฮะสมัยก่อนเป็นพันเลยนะฮะ
3: ก็เลยมีโครงการที่อนุรักษ์3ล้อไว้คือโครงการนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จซึ่งจะจัดขึ้นในสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์8ปีค่ะทุ่งท่าลาดค่ะซึ่งจะ3ล้อจะนำชมจุดต่างๆในทุ่งท่าลาดแต่เราจัดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: แม้การถีบ3ล้อลากท้ายจะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ลุงๆสมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครเห็นว่าการถีบ3ล้อกลับช่วยต่ออายุให้ยืนขึ้นเพราะได้ออกกำลังกายสำหรับการรับนักท่องเที่ยวพาเที่ยวชมเมืองนครคิดค่าบริการชั่วโมงละ100บาทต่อคันใน1คันสามารถนั่งได้1คนค่ะ
4: ตอนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยมี3ล้อลากท้ายแบบนี้สักประมาณ25คันเองนะครับซึ่งก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับอาจจะให้คนมาสืบทอดแล้วก็มาทำอาชีพนี้กันแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศเมืองก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนั่ง3ล้อชมเมืองนครแบบนี้ติดต่อกันได้ที่0896452614ครับปิดท้ายด้วยตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่สวมชุดมาสคอตมาสร้างสีสันโบกรถหน้าโรงเรียนแสงทองเขตเทศบาลอำเภอหาดใหญ่รับเพื่อสร้างสีสันให้กับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งกันจะได้อุ่นใจในความปลอดภัยของลูกหลานด้วยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่านอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก่อนล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮวจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊แล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี้ล่ะครับเนี่ยกินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮวนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: บ้านห้วยแฮวตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
4: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนแล้วก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
3: ค
4: ือไทยโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
3: 5คนมีปัญหา1คน
4: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทยสกูลรันมาเป็นตัวไอโปรแกรม
3: จัด
4: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
3: ความปลอดภัยของ
4: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
3: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
4: ถูกต้องถูกต้อง
3: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
4: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
3: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้ก็บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
4: ปลอดภัยแน่นอน
0: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮวเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมว

0: ูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าฮ่าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ
1: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยแหละฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยแหละฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
2: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงแล้วค่ะก็คือจะได้ของเยอะขึ้น
1: เด็กก็กินอิ่ม
2: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่พี่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
1: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
2: ัน
1: ต
2: ้
1: องอ
2: ัน
1: นี้มีแบบรูแมง
2: นิดนึง
1: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
2: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดเนี่ยใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
2: ค่ะพอรู
1: ้พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่อืมมาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
2: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
1: เลยครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
2: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมาก
1: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
2: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
1: ฉะนั้น
2: คือความมีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
1: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ

0: สการพระอาจารย์ขอรับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายก็การวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการเรื่องการตลาด
0: โอ้เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าไอเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆนักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย

0: มีพักมีชมโอเอามาชงที่นี่นะครับ
1: เอามาจากไหนครับ
0: ชมโอนี่ป้อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่ป้อบ่ใจเพราะป้อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยเออป้ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานป้ออุ้ยนั่นน่ะของดีนั่นน่ะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นน่ะเอาเฮ้อลูกเฮ้อหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับเนี่ยกินกับใครมีความสุข
2: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
3: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
4: มีครับมีครับมีโครงการ
3: โอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
4: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
3: ั
4: ยนะ
3: ครับ
4: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
3: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
4: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
4: ครับ
3: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
4: ครบวงจรแล้วก็เกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
2: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
3: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปย์นะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
5: สำนักวิชาทรัพยากรเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
3: ่
5: ะ
3: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
6: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเงี้ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเงี้ยค่ะ
3: ดารุณวิทยา
6: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
3: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
6: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
3: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับ

0: ผ่านของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
2: เป็นคุณครูคร
0: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าคนนี้เรียนนานเนาะตัวขนาดนี้แล้วมาคุณครูอะไรครับผม
2: คุณครูไอศกรีมครับ
0: คุณครูไอศกรีมใช่ไหมถูกไหมเด็กๆเรียกว่าอะไร
3: คร
0: ู
3: ไอติ
0: มตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
2: ครับผม
0: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
2: ้เฉพาะแปลงสองแปลงนะครับ
0: เป็นสองแปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
2: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
2: แล้วก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
2: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: แปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
2: สอนปมศึกษาครับแล้วพอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำกรอบมีไปทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยเดี๋ยวก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
4: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะเออถ้าเรานึกต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างมั้ย
4: ได้กิน
0: เอาครูไอติมปุดหูนิดนึงฮะอร่อยมั้ยอ่ะแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแก้วครับ

0: ค่ะ
1: นะครับผมเอ๊ะผักอะไรนะ
0: คะน้า
1: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนนะฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
0: ม
1: ัธยมป .5 ป .6 มัธยมนะครับผักใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
0: ครับ
1: เป็นหลักเลยเน
0: า
1: ะ
0: คะน้ากับผักบุ้ง
1: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็เฉพาะในร่างครับที่นั่ง
1: ครับผมก็ที่ที
0: ่เพิ่งเอาม
1: า
0: ล
1: งอนุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็เสริมก
2: ับ
1: ที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
1: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะเนาะฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
1: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
4: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาเคยคิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอาลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
4: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆ เลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าว เป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่2ไร่นะเนี่ย

0: าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์

0: จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บ้านเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความรักความอบอุ่นความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของสถาบันครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสุขได้ไม่แตกต่างกันขอเพียงแค่สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจให้แก่กันค่ะบ้านคือวิมานของเราคำพูดนี้คงไม่ผิดมากนักนะคะเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนล้วนมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังหนึ่งนะคะแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาค่ะทั้งกำลังทรัพย์ของเราความสามารถในการผ่อนชำระไหนจะเรื่องรูปแบบแล้วก็ทำเลบ้านและต้องปรึกษากับคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้านนะคะว่าจะซื้อบ้านอย่างไรให้สุขกายและสบายกระเป๋าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจักรวาลจิรพรพานิชหรือว่าพี่เฮงนะคะจะพาเรามาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อบ้านในฝันสวัสดีค่ะพี่เฮงคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้บุกมาถึงในบ้านเลยบรรยากาศสบายมากร่มรื่นทีเดียวถามก่อนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่รู้จักพี่เฮงแนะนำหน่อยสิคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: ผมทำงานเกี่ยวกับพวกงานตกแต่งอินทีเรียพวกตกแต่งโรงแรมออฟฟิศหรือว่าตามคอนโดนี่คือรับทำหมดเลยครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่จบมาเลยฮะ20กว่าปีแล้วครับผม
0: ทำไมถึงเลือกทำด้านนี้อะคะ
1: ก็จบทางด้านนี้มาเกี่ยวกับเรื่องงานช่างไม้ในด้านการตกแต่งดีไซน์อะไรต่าง
0: ๆตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะภรรยากับลูกๆนะคะมีลูกกี่คนแล้ว
1: มีลูกคนเดียวครับผม
0: เป็นลูกชาย
1: ลูกชายครับ
0: แล้วตอนนี้บริหารจัดการในบ้านยังไงภรรยาทำอาชีพอะไรแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแบ่งกันดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือของทางภรรยาก็คือเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำค้าขายเล็กๆน้อยๆในบ้านอะไรขายอาหารนี่ฮะแต่ส่วนผมทำงานประจำก็แยกส่วนกันของเขาให้เก็บของเขาแต่ของผมบริหารงานในบ้านใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดเลยครับ
0: ก็คือถ้าค่าใช้จ่ายในบ้านพี่เองดูแลใช่ไหมคะภรรยาก็เป็นแม่บ้านบวกกับดูลูกด
1: ้
0: วยนะคะหน้าที่ใหญ่เลยด้วยนะคะของคนเป็นแม
1: ่ใหญ่มากเลยครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาออกแบบตกแต่งภายในให้กับโครงการโรงแรมหรือว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาต่างๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในแต่ละโปรเจกต์
1: โครงการหนึ่งก็ 5-6 เดือนแต่ถ้ายืดเยื้อนี่ก็อาจเป็นปีเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เจอปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ขนาดโครงการด้วยไหมคะเล็กใหญ่
1: ใช่ครับมูลค่าของงานฮะ
0: แล้วรายได้เรารับเป็นทางไหนคะเป็นเงินเดือนหรือว่ามีค่าส่วนเพิ่มยังไงบ้าง
1: ส่วนมากจะเป็นเงินเดือนแล้วก็อาจจะมีรายได้พิเศษบ้างนิดหน่อยเช่นไปคิดราคาหารายได้พิเศษไปมีนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันของพี่เฮงเลยเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเลย
1: ช่วงนี้คือเอาใจใส่ลูกนิดนึงก็คือว่าไปรับส่งลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็เลยไปทำงานครับผม
0: ทุกเช้าเลย
1: ทุกเช้าเลย
0: นะคะทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: ก็8โมงถึง5โมงเย็น
0: ก็เป็นออฟฟิศเอาเลย
1: แล้วตอนเย็นก็รับจ็อบมาช่วยภรรยาขายของนิดหน่อยประมาณนี้ครับ
0: ก็คือดูแลที่บ้านด้วยนะคะกิจกรรมของครอบครัวของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าวันหยุดก็เช้าอาจจะชวนภรรยาหรือลูกไปปั่นจักรยานนะฮะกลับมาก็รดน้ำต้นไม้เดินเล่นในประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็หากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำความสะอาดอะไรในบ้านหรือว่าพอว่างเสร็จปุ๊บก็เที่ยวห้าง
0: จะได้ตาแอร์เย็นๆด้วยอากาศร้อนนะคะก็ถือว่ามีกิจกรรมการแบ่งสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวการทำงานแล้วก็ครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวแต่เหลือบไปเห็นตอนกดกิ่งเมื่อกี้นะคะพี่เฮงนี่โหมอเตอร์ไซค์คันเท่เลยฮาร์เลย์ด้วยนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
1: เพื่อนชักจูง
0: นานยังคะ
1: เพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนเองครับ
0: แล้วทำไมถึงเลือกเป็นบิ๊กไบค์ล่ะคะ
1: มันลูกผู้ชายนะความใฝ่ฝันก็อยากจะมีฮาร์เลย์สักคันอายุเยอะกว่านี้ก็กลัวจะไม่ไหว
0: ก็หาความสุขให้ตัวเองนะคะแล้วนอกจากเรื่องของรถแล้วนะคะก็มีเรื่องบ้านนี่แหละที่เราต้องคุยกันนะคะบ้านหลังนี้ได้มานานยังคะ
1: ก็ประมาณ3ปีเศษๆ3ปี
0: ก็ถือว่ายังใหม่มากอยู่เลยนะคะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นหลังนี้ล่ะคะก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับด้านในเป็นทาวน์เฮาส์
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อยู่กันทั้งครอบครัวเลย
1: ครับ
0: ทาวน์เฮาส์ก็จะขนาดเล็กลงหน่อย
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจขยับขยายล่ะคะ
1: ผ่อนหมดแล้วก็อยาก รับภาระเป็นหนี้อีกก็เลยมาซื้อที่บ้านหลังนี้แหละครับ
0: จะได้มีพื้นที่กับลูกๆครอบคร
1: ั
0: วด้วยนะคะถามอย่างนี้ค่ะว่าเราเลือกที่อยู่ในโครงการเดียวกันก็คือเดิมอยู่ทาวน์เฮาส์ในซอยตอนนี้ขยับขยายมาเป็นบ้านเดียวนะคะกลางซอยทำไมถึงเลือกในทำเลเดียวกันแบบนี้ล่ะคะ
1: 1คือเรื่องการขนย้ายสะดวกไม่ต้องย้ายไกล
0: ใช่เลย
1: 2ตรงนี้ก็ทำเลไม่ไกลถนนลงรถเมย์ก็เดินเข้ามาได้เลยไม่ไกลมาก
0: เดินทางสะดวก
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของราคาเราใช้พิจารณาด้วยหรือเปล่า
1: ราคาก็มีส่วนอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้คือที่ผมซื้อมาราคามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร
0: ่คิดนานไหมคะกว่าจะเปลี่ยนจากบ้านทาวน์เฮาส์มาเป็นบ้านหลังนี
1: ้ถ้าถามจริงๆแล้วไม่ได้วางแผนเลยครับ
0: เหรอคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าการเงินผมค่อนข้างที่ว่าจะเป็นสัดส่วนผมจะมีส่วนที่สำหรับใช้อันนี้ส่วนหนึ่งใช้สำหรับอันนี้แล้วก็เงินเก็บสำหรับตัวอนาคตครอบครัวเพราะตอนนั้นเราเอาตัวนี้แหละมาใช้ก็เลยปุ๊บปั๊บก็สามารถที่จะทำได้เลย
0: โอ้น่าสนใจงั้นคุยประเด็นนี้ดีกว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเมื่อกี้พี่เฮงบอกแล้วว่าเรื่องของบ้านเนี่ยเราดูแลเองนะคะรายได้หลักน่าจะมาจากพี่เฮงเพราะว่าทำงานประจำมั่นคงด้วยนะคะคำถามคือเวลาเราได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเราใช้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการแบ่งเก็บยังไงหรือว่าเอาไปต่อยอดเงินในรูปแบบไหนบ้าง
1: ผมใช้ก็ประมาณสัก 30-40%
0: อันนี้คือในครอบครัว
1: ในครอบครัวครับผมแล้วก็มีทำประกันชีวิต
0: ค่ะ
1: ซื้อสลากออมสินบ้างนิดหน่อยเผื่อจะมีโชค
0: มี
1: โชคครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ฝากแบงค์ไว้สำหรับผ่อนบ้านเพราะว่าผมจะตั้งไว้ว่าผมผ่อนบ้านน่ะผมจะฝากทิ้งไว้เกินไว้ประมาณ 2-3 เดือนเผื่อเวลาช็อตครับ
0: โอ้โหครบเลย คือมีเงินฉุกเฉินมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็มีการเก็บออมที่สำคัญใช้น้อยกว่าที่หามาได้เยอะมากนะคะ คือใช้แค่ 30-40% เองเราตอนนั้นเนี่ยมีสัดส่วนหนี้บ้านหลังเดิมนะคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้ของเราคะ
1: มันก็จะประมาณ 40% ครับผ่อนบ้าน 40%
0: ค่ะแต่เป็นหนี้ก้อนเดียวที่เรามีหรือเปล่าหรือมีหนี้อย่างอื่นด้วยคะ
1: หนี้ก้อนเดียวครับ
0: โอ้โหคือชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ก่อหนี้อย่างอื่นนอกจากหนี้บ้านนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราหมดหนี้จากบ้านหลังเดิมได้เร็วด้วยนะคะอย่างนี้เวลารายได้จากทางฝั่งภรรยานะคะที่ค้าขายนะคะแล้วก็ทำในบ้านเนี่ยเรามาแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงอะคะ
1: ของภรรยาก็คือให้เขาเก็บเลยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งของเขาให้เขาจัดการของเข
0: า
1: เขาอาจจะมีใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตามนั้นของเขา
0: ดีจังก็คือทำปุ๊บก็เก็บแล้วก็ไปดูแลนะคะที่บ้านด้านอื่นด้วยนะคะอันนี้คือการจัดสรรปันส่วนของเงินเห็นพี่เองบอกว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตด้วยทำไมเราเลือกที่จะทำประกันชีวิตล่ะคะ
1: มันก็โชคดีอีกอย่างนึงคือพี่สาวเขาเป็นตัวแทนครับผมรายละเอียดของมันก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการส่งการครบยอดดิวอะไรเงี้ยก็ได้เงินตามเป้าอะไรประมาณนี้ครับ
0: อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเรามีลูกด้วยหรือเปล่า
1: ลูกก็มีส่วนครับเพราะว่าของลูกนี่พออายุครบก็ทำให้เขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแค่เป็นเงินสะสมประมาณนั้นนะ
0: เป็นรูปแบบประกันไหนคะ
1: ประกันสะสมเหมือนกันไม่ได้ประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นครับ
0: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
1: ณตอนนี้คือจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็เรื่องประกันสังคมมันก็ค่อนข้างรักษาอยู่ในระดับที่โอเคไง ผมก็เลยไว้ใจในส่วนตรงนี
0: ้
1: และส่วนของตัวประกันนี้ก็เน้นประกันชีวิตเพื่อสะสมอย่างเดียว
0: ก็คือเรามองว่าประกันสังคมก็มีส่วนดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะพอเกษียณไปก็ได้บำนาญรายเดือนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เลยมาเสริมผ่านประกันชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือภาพของชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวนะคะของพี่เฮงที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีเรื่องราวน่าสนใจกว่านี้อีกเยอะทีเดียวโดยเฉพาะที่มาของบ้านหลังนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสามารถโปะหนี้บ้านได้เร็วมากในเลขหลักเดียวนะคะแต่ว่าจะกี่ปีบ้านนี้3ปีกว่าๆเนาะโปะได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันว่ามีเคล็ดลับอะไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: กลับมาอยู่กับเงินทองต้องวางแผนและพี่เฮงในบ้านที่น่ารักและอบอุ่นแห่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าบ้านนี้3ปีกว่าแต่โปะหมดเรียบร้อยแล้วเซอร์ไพรส์มากเลยทำได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เกิดในช่วงแรกฮะก็คือว่าเน้นเงินเก็บแล้วก็คือแต่ละเดือนเวลามีพิเศษเนี่ยผมจะไปโปะเลยเพราะว่าตัดต้นตัดดอกครับ
0: ใช่เพราะข้อดีของหนี้บ้านคือลดต้นลดดอก
1: ครับผมครับผม
0: แล้วเราดาวเยอะด้วยไหมคะหรือว่าทำไมถึงสามารถปิดได้เร็วขนาดนี้
1: จะเป็นความโชคดีก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ซื้อเศรษฐกิจมันช่วงดาวเขาก็เลยเซล
0: จากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะ
1: ก็จาก4ล้านกว่าเหลือ3ล้านกว่าครับ
0: โอ้โหลดไปเป็นล้านเลย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งตอนที่เรามีเงินสำรองเอาไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะซื้อบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข้อดีคือได้ส่วนลดเป็นล้านโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเดิมทีในราคา4ล้านกว่าเราสนใจเลยไหมหรือว่าเราบอกว่าอุ๊ยขอ
1: เอาไว้ก่อน
0: เวลาก่อน
1: เอาไว้ก่อน4ล้านกว่าเอาไว้ก่อนครับผม
0: จริงๆมาดูไว้อยู่แล้ว
1: ก็ภรรยาครับส่วนมากจะเป็นภรรยาก็จะอยากจะได
0: ้
1: ผมก็ต้องตามใจเขาประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะบ้านที่ดีเนาะต้องตามใจภรรยาทีนี้เวลาเราตัดสินใจนะคะเราเห็นราคาค่อยๆลดเขาลดทีเดียวพวบเลยไหมคะหรือว่าค่อยๆเป็นสเต็ป
1: ค่อยๆเป็นสเต็ปครับ
0: แล้วก็อดใจรอไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่เพราะจังหวะช่วงนั้นเขาจะปิดโครงการจะปิดโครงการแล้วก็มีคนรู้จักในหมู่บ้านเขาก็เนี่ยข้างติดบ้านติดกันเนี่ยฮะเขาก็มาคุยกันแล้วก็เลยคุยในลักษณะซื้อที2หลังอะไรประมาณนี้
0: จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก
1: ครับก็ขอต่อรองราคา
0: ตอนนั้นพอเราตัดสินใจบ้านหลังนี้ปุ๊บนะคะคิดไหมคะว่าบ้านหลังเดิมจะทำยังไงต่อหรือว่าแพลนไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องปล่อยเช่า
1: ใช่ก็คือเรามารับหนี้ก้อนใหม่ซึ่งศักยภาพเรายังพอไหวไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าอย่างน้อยเงินที่เช่าอ่ะเราก็มาช่วยแบ่งเบาในการค่าใช้จ่ายของเราได
0: ้ครับก็เลยแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือเป็นหนี้ก้อนใหม
1: ่
0: แต่บ้านหลังเดิมก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะคะพออยู่บ้านหลังนี้เดิมทีมาปุ๊บเนี่ย3ล้านกว่าคือราคาบ้านนะคะต้องตกแต่งเพิ่มเติมงบเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มขึ้นเยอะไหม
1: ส่วนมากผมทำด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มีช่างอยู่ในมือก็เสียไม่เยอะมากเท่าไหร่ฮะก็คืองบประมาณไม่กี่แสน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ได้เบี้ยหัวแตกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่องของการผ่อนบ้านบ้างดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยพอเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องมีเงินดาวก่อนนะคะแล้วก็ต้องไปติดต่อสถาบันการเงินเวลาเราเลือกสถาบันการเงินหรือเลือกอัตราดอกเบี้ยที่โอ้โหหลากหลายมากหลายแห่งก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้กับเราเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างคะพี่เฮง
1: อันดับแรกเลยก็เป็นของรัฐตอนนี้ดอกค่อนข้างจะถูกนิดนึงมีโปรโมชั่นอะไรแบบประเภทดอกฟิก3ปีอะไรประมาณนี้ครับ
0: ทำไมเราถึงชอบดอกฟิกล่ะคะไม่ชอบดอกลอยตัว
1: ผมคิดว่าตัวผมเองหารายได้ได้ช่วงดอกฟิกเนี่ยถ้าเรามีกำลังเรามีรายได้พิเศษหรือมีอะไรอ่ะช่วงนั้นแหละฮะคือช่วงจังหวะทองที่เราต้องรีบโปะมันก็จะไม่บานเหมือนกัน
0: ค่ะตอนนั้นดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะของราคาบ้าน
1: ดาวที่นี่น่าจะประมาณ 10% เองมั้งฮะเพราะช่วงครับผม
0: ก็คือไม่ได้ดาวเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาศัยโปะเอา
1: ครับ
0: พี่เฮงตั้งใจไว้ไหมคะว่าเราอยากจะโปะบ้านให้หมดภายใน3ปีหรือว่าเป็นความบังเอิญคะ
1: ตั้งใจว่าจะให้เร็วแต่ว่าไม่คิดว่าบังเอิญ3ปีมันค่อนข้างจะเร็ว
0: นั่นแหละสิเกิดอะไรขึ้นคะทำไมหูย
1: ก็มีอยู่ช่วงนึงผมมีไปรับพิเศษอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างผมก็ไปโปะ
0: รีบโปะเลย
1: ครับผม
0: ต้องถามแบบนี้เพราะว่าหลายคนพอได้รายได้เสริมหรือเงินโบนัสเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นการคือให้รางวัลตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกซื้อของช้อปปิ้งอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพี่เฮงไม่มองแบบนั้นแต่กลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้ก่อนล่ะคะ
1: มันเหมือนกับติดเป็นนิสัยแล
0: ้
1: วคือเป็นหนี้นานๆไม่ค่อยชอบ ครับ ก็เลยเอาตรงนี้ก่อน ก็คิดว่าถึงระยะหนึ่งก็คงจะเผาแล้วล่ะครับ
0: ก็ถือว่าเราให้วินัยกับตัวเองก่อนจัดการหนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดไปมีหนี้ก้อนใหม่อีกแล้วแถมเป็นหนี้ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
1: ก็พอดีมีโครงการคอนโดราคาไม่ค่อยสูงมาตั้งอยู่แถวถนนร่มเกล้าเหมือนกันก็เลยราคาไม่สูงก็เลยสนใจเพราะว่าเอาไว้แล้วก็ให้เขาเช่า อีกเหมือนกัน
0: เดิมทีบ้านทาวน์เฮาส์ของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนมันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีได้คะ
1: 5-6%
0: 5-6% ต่อปีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนใหม
1: ่
0: เพื่อจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นรูปแบบคอนโดเหมือนกัน
1: ครับ
0: ต่างกันไหมคะระหว่างแนวราบกับแนวสูง
1: ต่างกันไหมผมว่าคอนโดตอนนี้ให้เช่าเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าห้องมันไม่ใหญ่ราคามันก็โอเคใช้ได้ประมาณนั้นนะครับ
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการลงทุนของเราอีกสินทรัพย์หนึ่งนอกเหนือจากทาวน์เฮาส์ที่มีอยู่แล้วนะคะย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนจะมีลูกวิธีการใช้เงินของเราต่างไปจากเดิมไหมคะ
1: ก็ไม่ต่างนะแต่ว่าตอนวัยรุ่นอาจจะมีเสียเรื่องคบเพื่อนดื่มเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: มีกินเที่ยวบ้างตามภาษาวัยรุ่นไทยอย่างนี
1: ้
0: แล้วตอนนี้
1: ก็เริ่มเพลาไม่ได้เพลาเพราะ ราะอะไรนะเพราะสุขภาพพอดีมันพออายุเยอะมันเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรเนี้ยมันก็ต้องเบาลง
0: ก็เป็นตัวสุขภาพแล้วก็เราก็ระวังตัวเองด้วย
1: ครับ
0: แล้ววางแผนสเต็ปต่อไปของชีวิตตัวพี่เองกับครอบครัวไว้ยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของบ้านที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งลงทุนไปใหม่ที่คอนโดมิเนียมอะค่ะ
1: ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ยังอาจจะต้องมีหาเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ครับ
0: แปลว่าติดใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่ปล่อยเช่าได้ยังคะหรือว่าอยู่ระหว่างการสร้าง
1: เสร็จแล้วฮะกำลังตกแต่งอยู่ครับ
0: อ๋อทิ้งท้ายละกันอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าเคล็ดลับ

0: ราอยากจะซื้อบ้านให้สุขกายด้วยสุขใจด้วยสบายกระเป๋าด้วยควรทำอะไรบ้างคะ
1: การดำเนินชีวิตก็คืออยากจะให้รู้จักเก็บออมก็คือแยกอย่างที่เขาว่านะฮะคือแยกเงินใช้ส่วนหนึ่งเก็บออมส่วนหนึ่งสุขภาพส่วนหนึ่งคือให้มันสมดุลกันครับผมแล้วก็การซื้อพวกบ้านพวกอะไรเนี่ยผมสนับสนุนให้ซื้อครับเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยเกษียณไปแล้วถ้าไปเช่าอยู่มันก็คงจะไม่ไหวเราต้องปีบ้านเป็นของตัวเองครับครับ
0: อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยคือวิมานในฝันนะคะและที่สำคัญบ้านเป็นหนี้ก้อนโตที่สุดของชีวิตคนทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้เวลาในการผ่อนระยะยาวทีเดียวหลายปัจจัยที่ต้องเลือกนะคะหนึ่งก็คือดูความพร้อมของตัวเองก่อน2เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเราอยากจะเลือกดอกเบี้ยแบบไหน3ถ้าอยากตกแต่งแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนงบจะได้ไม่บานปลายสุดท้ายถ้าสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้ก็จะกลายเป็นเสือนอนกินในท้ายที่สุดผลตอบแทนไม่น้อยทีเดียว5-10% พี่เฮงพิสูจน์มาให้เราได้เห็นกันแล้วแต่สิ่งสำคัญเหนือกว่านั้นคือเราต้องสร้างสมดุลในชีวิตให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักออมและไม่รู้จักวางแผนการเงินนะคะนี่คือมุมมองของพี่เฮงที่เราได้รู้กันในวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยน่าอยู่จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เฮงมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นประจำที่เราจะมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำนะคะว่าเราเองมนุษย์เงินเดือนทุกคนเนี่ยควรวางแผนการเงินอย่างไรจะได้มีบ้านในฝันของตนเองโดยไม่เป็นภาระกับกระเป๋าสตางค์ของเรามากจนเกินไปค่ะ
3: ซื้อบ้านอย่างไรให้มีความสุขเป็นเรื่องนึงที่มนุษย์เราต้องค่อยๆ คิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าการซื้อแล้วเราก็ต้องผ่อนเป็นระยะเวลายาวนานจึงทำให้เราต้องคิดค่อนข้างมากมายอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าจะเลือกบ้านเนี่ยลำดับแรกเลยต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกบ้านยังไงให้ตรงกับความต้องการของเราคำว่าความต้องการเนี่ยก็คือว่าคุณต้องดูก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้จะมีใครบ้างที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ด้วยเหล่านั้นเนี่ยเช่นอาจจะต้องมีลูกลูกจะต้องเรียนโรงเรียนไกลบ้านดังนั้นการเลือกทำเลจึงเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรหรือถ้าหากในครอบครัวของคุณนั้นมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะครับคุณก็ต้องเลือกนิดนึงว่าทำเลนั้นอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกกันก่อนว่าทำเลอยู่ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งขนาดของบ้านรูปแบบของบ้านคุณจะเลือกบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะฮะ100ตารางเมตรขึ้นไปในพื้นที่50ตารางวาหรือคุณอาจจะเลือกเป็นทาวน์เฮาส์ใหม่ใกล้เมืองเข้ามาหน่อยเพราะว่าการจราจรทุกวันนี้เริ่มมีบทบาทค่อนข้างสำคัญการตัดสินใจเลือกทำเลของบ้านว่าคุณจะเลือกอยู่ตรงไหนห่างจากที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดนะครับในสมัยนี้เราก็เริ่มสนใจเรื่องของคอนโดมิเนียมมากขึ้นเรื่อยๆและหลายครั้งบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเราอาจจะมีการซื้อครั้งที่2หรือครั้งที่3ด้วยก็ได้หรือเป็นบ้านหลังที่2หรือหลังที่3ดังนั้นเลือกให้ตรงใจกับที่คุณต้องการจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราลองมาดูงบประมาณก่อนงบประมาณแปลว่าสิ่งไม่ใช่แค่ราคาบ้านอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าการตกแต่งด้วยงบประมาณนั้นเนี่ยบ้านราคาหลายๆล้านเราก็ต้องมาคำนวณเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถผ่อนได้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถผ่อนได้สักเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นบาทนะครับเราอาจจะสามารถเลือกบ้านขนาดที่มีมูลค่าถึง 4-5 ล้านบาทได้แต่ไงก็ตามนะครับการผ่อนกับเรื่องของมูลค่าของบ้านเนี่ยก็ขึ้นลงไปตามภาวะของดอกเบี้ยอันนี้เราสามารถลองปรึกษานะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรืออาจจะปรึกษาทางธนาคารพาณิชย์ที่เราสนใจต้องการได้เมื่อเราได้ขนาดบ้านละการตกแต่งบ้านเราจะใช้งบประมาณ 40% สำหรับการตกแต่งดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาแค่พออยู่ได้ในระดับหนึ่งคุณอาจจะสัก 15-20% ของราคาบ้านนั่นก็คือมูลค่าเบื้องต้นที่เราจะประมาณการนะครับจากนั้นในขั้นตอนที่3นะครับคุณก็เริ่มเลือกแล้วครับว่าจะหาทำเลที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมีหมู่บ้านไหนบ้างในเส้นทางนั้นคุณลองไปสำรวจก่อนนะครับว่าเส้นทางนั้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณไปสำรวจเพราะคุณว่างมันก็อาจจะว่างๆแต่ว่าคุณควรจะลองไปดูพื้นที่จริงๆว่าในวันธรรมดานะครับเช่นช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับบรรยากาศน่าอยู่อย่างที่คาดหวังได้ไหมการจราจรติดขัดของกินหายากหรือง่ายมีตลาดมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่าถ้ามันตรงกับความต้องการของคุณนะครับคุณก็สามารถตัดสินใจเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการทำเลหรือบ้านหลังไหนนะครับลองลิสต์ไว้สัก 2-3 หลังแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเช่นเรื่องของเพื่อนบ้านสังคมที่อยู่โด

0: รวมถึงถ้าคุณเลือกซื้อคอนโดมิเนียมก็ต้องเลือกถึงนิติบุคคลด้วยนะครับเพราะว่านิติบุคคลมีบทบาทมากเวลาที่คุณอยู่คอนโดมิเนียมความที่มันเล็กและอยู่ใกล้กันหลายครั้งลูกบ้านทะเลาะกันดังนั้นกฎระเบียบนิติบุคคลแต่ละแห่งก็อาจจะเอื้อกับการดำรงชีวิตของคุณที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก็ต้องเลือกปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายครับคราวนี้สมมติว่าได้บ้านละเราก็ต้องวางแผนแล้วล่ะว่าเราคงจะต้องกู้เงินใช่ไหมครับการกู้เงิน 100% ก็ได้นะครับสำหรับราคาบ้านแต่ผมแนะนำว่าเราควรจะมีการออมล่วงหน้าก่อนสำหรับเงินดาวรวมถึงเงินตกแต่งบางส่วนก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยไปนั่งคุยกับทางธนาคารว่าถ้าอย่างเราจะไปกู้เงินเนี่ยนะครับเอกสารที่เป็นแสดงถึงฐานะรายได้นะครับรวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยธนาคารอยากจะรู้ว่าเรามีกระแสเงินสดเกิดขึ้นจากแหล่งใดบ้างก็เอาไปคุยกับทางพนักงานแบงก์เขาจะประเมินเบื้องต้นให้เราก่อนว่าเรานั้นเนี่ยนะครับจะสามารถกู้ซื้อบ้านระดับนี้ได้หรือไม่หลังจากนั้นก็ต้องเลือกต่อนะครับว่าถ้าสมมติว่าจะอนุมัติสินเชื่อนะครับสินเชื่อที่ท่านจะได้อนุมัตินั้นเนี่ยนะครับท่านต้องดูว่าท่านจะผ่อนชำระแบบไหนโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะชำระเป็นงวดถูกไหมครับงวดละเท่ากันแบบนี้เราเรียกว่าแบบ amortization ซึ่งมักจะเป็นแบบที่มีการกู้ยืมเงินโดยปกติโดยทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะเลือกบางเทคนิคเช่นนะครับเราอาจจะเลือกว่าเราผ่อนในลักษณะที่เป็นลักษณะของการเป็นผ่อนแบบบอลลูนคืออะไรบอลลูนคือในช่วงแรกเราอาจจะผ่อนจำนวนเงินน้อยต่อเดือนก่อนเมื่อรายได้เราเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินผ่อนขึ้นไปการทำแบบนี้ข้อดีคือจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะหมดได้เร็วหมายถึงเงินกู้ครับจะหมดได้เร็วขึ้นและบ้านเป็นของเราได้เร็วขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคในเบื้องต้นที่เราสามารถจัดการได้จากนั้นการเลือกดอกเบี้ยโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารเนี่ยเยอะมากๆยืนยันนะครับว่าการเลือกบางครั้งเราต้องทำ Excel เปรียบเทียบ10หรือ20โปรโมชั่นเลยด้วยซ้ำไปเพื่อเลือกว่าดอกเบี้ยแบบไหนดีที่สุดเพราะแต่ละแบงก์ก็มักจะเช่นฟิกซ์ในช่วงปีที่1หรืออาจจะฟิกซ์2ปีแรกนะครับจากนั้นก็ปล่อยลอยตัวการคำนวณในเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเปรียบเทียบดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบดอกเบี้ยปั๊บนะครับเลือกวิธีการกู้แล้วนะครับเมื่อเราไปทำสัญญากับทางธนาคารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้บ้านหลังนั้นเข้ามาเป็นของเราอย่างที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราซื้อบ้านได้อย่างที่อยากจะได้แล้วและเริ่มผ่อนแล้วนะครับการผ่อนที่ดีมีประวัติการชำระที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีโอกาสนะครับในการที่จะกู้เงินต่อเติมนะครับหรือกู้เงินตกแต่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ดังนั้นหลายครั้งนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวในการวางแผนซื้อบ้านเนี่ยต้องมีวินัยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับว่าเวลาเราผ่อนชำระพยายามผ่อนให้ตรงเวลาส่วนเทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็วก็คือเนื่องจากบ้านเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกการเพิ่มจำนวนเงินผ่อนนะครับทุกครั้งถ้าเกิดคุณมีโอกาสเช่นมีรายได้พิเศษจากโบนัสนะครับปีนี้มีโบนัสมาหรือถ้าคุณค้าขายวันนี้มีรายได้เพิ่มเข้ามาเยอะนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะวางแผนว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปตัดยอดนะครับของเงินกู้เพราะการตัดยอดเนี่ยมันจะไปจะตัดยอดเงินต้นนะครับเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดจากเงินต้นคงเหลืออยู่แล้วดังนั้นบ้านก็จะกลับมาเป็นของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายก็คือว่าเวลาเราเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้แค่อยู่อาศัยบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับดังนั้นทำเลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะต้องเลือกกันมากอยู่พอสมควรบางทำเลเนี่ยราคาแพงจริงแต่ราคาบ้านถ้ามันปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวเช่น5ปี10ปีแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องย้ายงานหรือลูกโตและเปลี่ยนทำเลที่อยู่ใหม่เนี่ยเราจะได้สามารถขายบ้านได้ในราคาที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมที่ในตอนแรกก็จะเป็นผลดีช่วยในทำให้เราในการวางแผนการเงินไปด้วยครับ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการวางแผนการเงินให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่หรือแม้แต่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่พี่เฮงทำเราทำได้แน่นอนค่ะบอกแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายใครก็ทำได้คุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามเงินทองต้องวางแผนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึก

ษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึง

0: เรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: น้องคนดีนะคะ
1: ครับผมหมออ้อยนะครับ
0: และนี่ก็คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะมีทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงนะคะน่ารักและน่าตื่นเต้นมากๆค่ะ
1: ใช่แล้วครับน้องคนดีแล้วก็น้องๆทางบ้านนะครับรายการนี้รับรองฟังไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรที่ยากๆเนี่ยผมหมออ้อยจะแปลให้น้องๆฟังให้เข้าใจเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้เพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี Animal Speak

0: น้องคดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคดีไปดูเรื่องนึงไปรู้จักกับเรื่องนึงแต่อันดับแรกเนี่ยจะต้องถามน้องคดีก่อนว่าน้องคนดีเคยเห็นสุนัขที่เดินเจ็บขาไหมขาเจ็บๆอ่ะ
1: หนูเคยเห็นค่ะบางตัวก็เดินกระเพกกระเพกหรือบางตัวก็ไม่มีขาหลังข้างหนึ่งข้างอ
0: ่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขที่เจ็บขาหรือว่าสุนัขที่บาดเจ็บจะโดนอุบัติเหตุอะไรมาก็แล้วแต่หรือบางทีอาจจะเกิดจากภาวะที่เขาแก่ตัวลงแต่ว่าน้องคนดีต้องเข้าห้องผ่าตัดด้วยนะสิเด็กขนาดนี้เนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดได้หรือ
1: พร้อมแล้วค่ะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะงั้นพาหนูไปเลยค่ะไป
0: โอเคพร้อมแน่ใจนะ
1: พร้อมแน่ใจค่ะ
0: ไม่กลัวนะ
1: ไม่กลัวค่ะ
0: โอเคไปครับ
1: เย้ไปกันเลยค่ะหมออ้อย
0: น้องคนดีครับนี่อาจารย์พิมพลนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีนะครับที่วันนี้อยากจะมาดูว่า
2: ครับ
0: คุณหมอจะทำอะไรอาจารย์จะทำอะไรบ้างวันนี้ครับ
2: วันนี้ก็จะมีผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกขานะครับก็เป็นสุนัขที่ถูกรถชนมาเพราะฉะนั้นวันนี้การผ่าตัดอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันมีการบาดเจ็บมาระยะนึงพอสมควรแล้วแล้วก็การหักของเขามันก็จะมีหักที่มีเหมือนมีชิ้นแตก
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการทำก็อาจจะลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ
0: น้องเรียนไหมครับว่ากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยติมันควรจะต้องเป็นท่อนเดียวกันแต่ว่ามันหักออกจากกันใช่คราวนี้คุณหมอก็คือจะต้องทำซ่อมแซมเอากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยมาติดกันโดยการใช้เหล็กนะครับมาเชื่อมไว้ตรงนี้นะก็คือเป็นการซ่อมกระดูกนั่นแหละง่ายๆนะครับนี่นั่นแหละดังนั้นคุณหมอก็จะให้ยาสลบเข้าเส้นเลือด
1: ตาเริ่มปลือ
0: แล้วตาเริ่มปลือแล
1: ้วตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บแทนน้องหมาว่าน้องหมาเขาจะรู้สึกยังไงกำลังงงอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่เจ็บหรอกตอนนี้เขาสลบแล้วนะเวลาเราผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไม่โกนขนเวลาเราผ่าเข้าไปก็จะสกปรกจะต้องโกนขนเพื่อเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยจะได้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง
1: แล้ว
0: ก
1: ็ป้องกันเชื้อโรคงอกขึ้นมาใหม่นะคะ
0: งอกสิเดี๋ยวผมจะงอกขึ้นมาใหม่คราวนี้เนี่ยที่บนโต๊ะก็จะมีอะไรบ้างที่เราเห็นก็คืออันนี้เป็นเตียงที่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็คือเป็นเตียงน้ำร้อนนะเป็นเตียงน้ำร้อน
1: ร้อนจริงๆด้วย
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาผ่าตัดอุณหภูมิจะเย็นไงเราต้องให้เขาอุ่นๆนะเป็นเตียงน้ำร้อนแล้วก็อันนี้เป็นที่ให้น้ำเกลือคือเราให้น้ำเกลือแล้วเรากำหนดเลยว่าชั่วโมงนึงเนี่ยเราจะให้ทั้งหมด174ซีซีต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ดูว่าเขาหายใจเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวัดคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเวลาเขาหายใจออกจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์มาใช่ไหมครับผู้ช่วยเนี่ยก็กำลังทำความสะอาดพื้นที่ที่เราจะผ่าตัดก็คือพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนฆ่าเชื้อหลังจากนั้นก็ใช้แชมพูฆ่าเชื้อเนี่ยฟอกอีกรอบหนึ่งนะเราจะฟอกกันหลายรอบมากเพื่อให้มันสะอาดจริงๆจะมีชุดผ่าตัดอันนี้ก็เป็นชุดที่เดี๋ยวห้ามตรงนี้อย่างนี้ถ้าคุณหมอเขาเปิดมาเนี่ยห้ามโดนไปอันขาดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณหมอเขาเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อหมดแล้ว
1: ตอนนี้ล้างกี่รอบแล้วคะเนี่ย
2: นี่รอบที่3แล้วครับปกติคือเราควรจะล้างอย่างน้อย3รอบเพราะว่าถึงแม้มันจะมียาฆ่าเชื้ออยู่ในตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในแต่ละรอบที่เราถูหรือทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีการทำความสะอาดผิวหนังเราออกไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดปริมาณเชื้อบนผิวหนังเราทุกครั้ง
0: เห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมคุณหมอเขาไม่เอามือสัมผัสอะไรเลยเขาใช้เข่าเนี่ยแล้วก็ผักแล้วก็จะเปิดคือน้ำก็จะไหลออกมาเอง
1: ใส่ชุดนี้แล้วดูอ้วนขึ้นเยอะเลย
0: อ้าวอ้วนขึ้นเลยคือคราวนี้เนี่ยก็จะมีคุณหมอผ่าตัดใช่ไหมครับหมอจะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผ่าตัดนะครับก็คือช่วยส่งเครื่องมือช่วยซับห้ามเลือดแล้วก็ช่วยจับขาอะไรเงี้ยให้คุณหมอทำงานได้ง่ายที่สุดอันนี้คุณหมอก็จะทำการกรีดผิวหนังเพื่อเข้าไปหาตำแหน่งที่กระดูกหักนะครับ
1: 95 129ค่ะ
0: โอเคค่าที่น้องคนนี้บอกก็คือมันเป็นค่าออกซิเจนในของเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือดนะฮะก็ถ้าเกิดสมมุติค่ามันใกล้เคียง100มากก็แสดงว่าออกซิเจนสูงซึ่งก็ถือว่าสัตว์หายใจได้ดีนะครับปอดเขาโอเคแต่ถ้าเกิดค่ามันต่ำแสดงว่าสัตว์อาจจะหายใจได้ไม่ดีหรือว่ามีความผิดปกติที่ตัวปอดครับ

0: นะฮะ
1: อันนี้มันมีความร้อนใช่ไหมคะควันถึงได้ฉุยขนาดนั้น
0: แล้วคุณหมอเขาใช้เครื่องจี้ห้ามเลือดนะฮะ
1: เขาจะเจ็บไหมคะ
0: นิดหน่อยครับ
1: เขาจะรู้สึกเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้เขาหลับแล้วเขาจะมีรู้สึกเท่าไหร่แล้วเราให้ยาลดปวดเข้าไปแล้วนะฮะคือถามว่าเจ็บไหมก็คงรู้สึกเจ็บอะแต่ว่าคงไม่ได้มาก
1: เยอะมาก95 136ค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดเลขมันผิดปกติก็บอกแต่ถ้าไม่ผิดปกติก็5ทีก็บอกทีนึงเราจะได้ประหยัดพลังงานเราเก็บไว้รู้สึกไงบ้างครับ
1: ตอนรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็หนูไม่เคยเข้ามาในห้องแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องจำวันนี้ให้ได
0: ้หนูต้องคนที่บอกเคยเข้าห้องมาตัดมาครั้งหนึ่งแล้วไงหนูบอกเคยอยู่ห้องมาตัดครั้งหนึ่งแล้วไงตอนออกมาจากท้องแม
1: ่ใช่ไหมใช่ห้องคลอด
0: ห้องคลอด
1: หมอท่านถามจะว่าคุณหมอนะคะเขาทนเห็นเลือดสัตว์ได้ไงคะ
0: คือพวกนี้เลือดการเห็นเลือดเนี่ยตอนเราเรียนใหม่ๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่พอเราเรียนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความคุ้นเคยให้เห็นเลือดมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการเรียนการสอนนะครับที
1: ่
0: อาจจะมีการผ่าตัดบ้างแล้วก็เห็นเลือดบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะผ่านตรงนั้นไปได้
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ขึ้นแล้วเห็นไหมฮะ
0: เห็นไหมนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมเครื่องมันร้องเร็วขึ้นถ้าเกิดสมมติ
2: เริ่มมีอาการนิดมีอาการเจ็บเล็กน้อยอาจจะต้องให้ยาสลบก็เพิ่มอีกนิดนึง
0: ถ้าเขาเริ่มเจ็บปวดเนี่ยหัวใจเขาจะเต้นเร็วขึ้นนะครับ
1: คือถ้าเต้นเร็วขึ้นก็ไม่ดี
0: ก็คือเนี่ยเขาเริ่มเจ็บเป็นหนึ่งที่น้องคนที่ถามว่าเจ็บไหมเนี่ยพอเขาเริ่มเจ็บเนี่ยหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นละพอเริ่มเต้นเร็วขึ้นปุ๊บเราต้องเพิ่มระดับของยาสลบให้ลึกขึ้นนิดนึงนะครับถ้าจะเป็นลมบอกนะ
1: พี่ยังกำลังจะเป็นนะ
2: จะลงไปเห็นเลือดเปล่า
0: จะลงไปเห็นเลือดหรือเปล่าไอ้จะไปดูสิ
2: ไปนั่งกับพื้นกันไป
1: คือเมื่อกี้นะรู้สึกแบบ
0: คือมือเอาขยับเลย
1: คือเหมือนกับว่ายืนตลอดเวลาแล้วก็นั่งด้วยความตื่นเต้นทำให้หนูจะเป็นลม
0: ตื่นเต้นจนจะเป็นลม
1: ตอนนี้รู้สึกมึนหัวแล้วก็รู้สึกคือแปลกๆอะค่ะประสบการณ์ครั้งนี้หนูจะไม่วันลืมเลยค่ะว่าหนูได้มานั่งแล้วอยู่ในห้องผ่าตัดที่คุณหมอกำลังผ่าตัดสัตว์อยู่ค่ะเดี๋ยวจะไม่บันลืมค่ะหนูก็คิดว่าตอนนี้ค่ะเขาคิดว่าเขาก็อยากจะหายค่ะก็เขาก็เหมือนคนนะคะคือคนที่ป่วยแล้วพอมารักษาการผ่าตัดปุ๊บก็เหมือนกับคนทุกอย่างเลยก็คือคนก็อยากให้ตัวเองหายหมาก็อยากให้ตัวเองหายดังนั้นเราก็จะต้องช่วยเขาให้เต็มที่อะค่ะคือเขาคิดไว้ในใจเสมอว่าเออแล้วถ้าเรากลับมามีชีวิตใหม่แล้วจะหมั่นกว่าเราจะดีใจแล้วเราจะขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตเราไว
2: ้ร่างกายมันเป็นเครื่องจักรที่มีความวิเศษมากเวลามีความผิดปกติปุ๊บมันก็จะพยายามซ่อมแซมอัตโนมัติของมันแต่ว่าเนื่องจากอย่างกระดูกเนี่ยพอมันหักแล้วมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ร่างกายมันรักษาตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดการเชื่อมหรือยึดติดกันผิดตำแหน่งซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องการเราก็ต้องมารักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็จับให้มันเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
0: ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องรับน้ำหนักก็คือเหมือนก็แทงเข้าไปอยู่ในแขนเราเนี่ยนะคือเวลาเราแขนหักปุ๊บออกจากกันเนี่ยพอเราแทงปุ๊บมันก็จะอยู่ในข้างในนะเหมือนในคนที่เขาใช้กันคือเราก็ต้องวัดว่าไซส์เหล็กตัวนี้กับกระดูกเนี่ยมันพอกันไหมถ้ามันใหญ่เกินก็ไม่ได้ถ้ามันเล็กเกินก็ไม่อยู่ต้องเอาให้มันพอดีกันนะครับนี่ก็จะแทงไปอย่างนี้

0: แล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมดไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: สถานการณ์ตอนนี้กับตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะสบายใจ
2: สบายใจขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าเราสามารถเอากระดูกขึ้นมาได้แล้วแล้วเราสามารถจัดตำแหน่งให้เข้าที่เกือบเหมือนเดิมนะครับได้แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพยายามจะจัดทุกอย่างให้เข้าที่ให้เรียบร้อยมากที่สุดนะครับเราก็ผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นฟิล์มที่เราเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดเห็นไหมฮะจากเดิมกระดูกที่มันแยกๆกันตอนนี้เราจัดเข้ามา
1: เหมือน
2: เ
1: ดิมเนี่ย
2: ยังมีรอยหักอยู่นะครับคราวนี้เราก็ใส่เหล็กเนี้ยเข้าไปแล้วก็ผูกลวดประกบเพื่อให้เศษกระดูกที่หักเนี่ยเข้ามารวมตัวกันนะฮะมันก็จะเกือบเหมือนกระดูกปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็การผ่าตัดเรียบร้อยแต่ยังไม่ใช่สิ้นสุดมันยังต้องมีการรักษาต่อไปอีกนะครับเพื่อต้องรอให้กระดูกมันเชื่อมอีก
1: ยังไม่หายเหรอคะ
3: ย
2: ังครับเพราะนี่มันเป็นแค่เริ่มต้นการรักษาเอง
3: คิดดูว่าเจ้าของเนี่ยสมมติเห็นสุนัขตัวหนึ่งขาเจ็บแล้วไม่พามารักษาอะไรจะเกิดขึ้นกับสุนัขตัวนั้นสุนัขตัวนั้นก็จะใช้ขาไม่ได้เลยนี่คือเจ้าของเขารับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรแนะนำให้คนที่เลี้ยงสัตว์เอาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณอาจารย์พิงพลมากนะครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็น้องคนดีมาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดนะครับ
2: ยินดีมากเลยครับ
3: ขอลาแล้วครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: เราพร้อมที่จะไปกันหรือยังครับ
1: ไปที่ไหนคะ
3: ไปสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สุนัขเนี่ยผ่าตัดแล้วเนี่ยเขามักจะไปสถานที่นี้กัน
1: แล้วเราจะไปยังไงคะ
3: เราจะไปกันยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาโดน
2: อุ้ยหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนี
1: ่เฮ้ยหมอไอ้ทำไมชุดเราเปลี่ยนไปอ่ะ
3: เอ้าก็เราย้ายสถานที่เราก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยจะใส่ชุดเดิมได้ยังไง
1: ที่ไหนอะคะ
3: ตอนนี้เหรอศูนย์ฝึกโรงพยาบาลสัตวแพทย์4
1: ค่ะแล้วเรามาทำอะไรที่ศูนย์ฝึกอะคะ
3: เรามาทำอะไรใช่ไหมก็เมื่อกี้เราไปดูการผ่าตัดที่มหิดลมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: หลังจากผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสุนัขไปแล้วเนี่ยหลังจากเขาหายดีจะต้องมีการพักฟื้นแล้วก็เวลาพักฟื้นเขาเนี่ยทำกายภาพบำบัดให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: แล้วกายภาพบำบัดคืออะไรคะอ
3: ยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวไปถามคุณหมอข้างในดีกว่า
1: เอาค่ะไปเลย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
1: อายังอาเซโย
4: หมอเป็นคนไทยครับไม่ใช่คนเกาหลี
3: เห็นหน้าตาคุณหมอเป็นเกาหลีแล้วสิ
1: ไม่ใช่
3: สมัยที่ทักหมออย่างนี้บ้างล่ะทำไมไม่หมออย่างนี้บ้างล่ะ
1: ไม่ได้หน้าตาเหมือนนั้นเลย
3: คุณหมอสินเป็นคุณหมอ
5: ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับที่โรงพยาบาลสัตวแพทย์4ครับผมที่เดี๋ยวหมอค่ะดูสถานที่ก่อนแล้วกันว่ามีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: คร
5: ับ ก็ตรงนี้เป็นส่วนของสนามนะครับเราจะปล่อยไว้สำหรับสุนัขกรณีที่เกิดว่ามากายภาพบำบัดอาจจะต้องมีการจูงเดินนิดนึงเพื่อให้เขาผ่อนคลายหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระก่อนเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสุนัขสำหรับโรงพยาบาลนิสัยดีเลยนะครับ
3: เห็นไหมน้องคนนี้ได้ยินคำว่ากายภาพไหมที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปดูมาก็คือผ่าตั
1: ด
3: ลองนึกภาพนะครับว่าอย่างคนเนี่ยที่แบบขาหักใช่ไหมฮะโดนรถชนขาหักเขาต้องนอนบนเตียง2เดือน3เดือนเดินไม่ได้ใช่ไหมพอเขาผ่าตัดเสร็จแล้วใส่เฝือกเดินนอนไม่ได้บนเตียง 2-3 เดือนเนี่ยหลังจากที่เขาถอดเฝือกออกไปแล้วก่อนที่เขาจะเดินเนี่ยเวลาเขาเดินปุ๊บแรกๆเขาจะเดินแบบกระเพกหรือว่าใช้ขาไม่ได้เลยเราก็จะเห็นในภาพที่แบบคุณหมอคอยพยุงให้เขาหัดเดินหรือว่าให้เขาหัดว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่นี่ก็เหมือนกันก็จะมีการกายภาพทั้งการว่ายน้ำแล้วก็การฝึกเดินในลู่วิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
3: น้องคนดีอยากเห็นไหมล่ะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ทำกายภาพอ
1: ยากเห็นค่ะ
3: ต้องขอร้องคุณหมอเป็นภาษาเกาหลีก่อนนะ
1: หนูไม่รู้
3: เครื่องแรกมาเครื่องแรกที่เนี่ยมันเป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับสุนัข
1: หรอคะ
3: ใช่แล้ว
1: ทำไมมันเหมือนของคนเลยอ่ะ
3: ถามคุณหมอสิดีกว่าเป็นยังไงครับเครื่องน
1: ี้ใช่มันเหมือนของคน
5: จริงๆเครื่องนี้เขาเรียกว่าลู่วิ่งใต้น้ำนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า underwater treadmill ก็จริงๆแล้วประยุกต์มาสำหรับใช้สำหรับสุนัขแต่ว่าจริงๆในสำหรับคนแล้วเองก็มีใช้โดยเครื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะบังคับสปีดความเร็วของสายพานได้เพื่อที่จะกำหนดในเรื่องของการเดินในระดับความเร็วต่างๆรวมไปถึงการเปิดน้ำเพื่อช่วยในเรื่องของการรองรับน้ำหนักตัวของสุนัขเองก็ตามครับ
3: คราวนี้มันจะมีหมาอยู่ตัวนึงที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน
5: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมครับวันนี้เขาก็มาพร้อมที่จะเดินให้เราดูด้วย
5: ใช่ครับผม

0: ช่วงครั้งแรกที่เดิน 1-2 ครั้งแรกอ่ะครับก็ความเร็วอาจจะต้องใช้ในระดับช้าๆก่อนเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการเดินแต่ว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงในระดับนึงแล้วแล้วก็ให้ความร่วมมือในการเดินดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นเพื่อกระตุ้นในส่วนของกล้ามเนื้อให้มีลักษณะของการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีแล้วก็ออกแรงได้มากยิ่งขึ้นครับ
1: เดินกี่นาทีครับ
0: โดยทั่วไปปกติก็จะเดินอยู่ที่ประมาณ15นาทีพัก5นาทีแล้วก็เดินอีก15นาที
1: ก็คือ2เซตเซตละ15นาที
0: แต่อย่างของเขาคนนี้เนี่ยคือเดินบ่อยแล้วเดินจนชินแล้วก็เดินรวดเดียวประมาณ30นาทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งในระหว่างการเดินตรงนี้ถ้าสุนัขเขามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจร่วมด้วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของโรคปอดก็อาจจะต้องดูเป็นพิเศษเพราะว่าการออกกำลังกายหนักๆสำหรับสุนัขพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายได้ค่อนข้างง่าย
1: ระยะเวลาที่เขาจะตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โดยส่วนใหญ
0: ่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าอาการผิดปกติต่างๆไม่รุนแรงนะครับเดินไปสักประมาณ1อาทิตย์ในช่วงแรกที่เดินค่อนข้างถี่หน่อยเนี่ยสัก 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติละเพียงแต่ว่าในเรื่องของการลงน้ำหนักขาหรือว่าลักษณะของการก้าวเดินเนี่ยอาจจะยังไม่ปกติละทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าสุนัขที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าระบบประสาทก็ตามแต่ที่จำเป็นที่จะต้องกายภาพบำบัดนะครับง่ายๆก็คือระยะเวลาที่ต้องการฟื้นฟูเนี่ยก็คือคูณ2จากระยะเวลาที่มีความผิดปกติมาแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้เนี่ยมีอาการในเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่าลักษณะของการล้มนอนตะแคงตลอดเวลาเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: ก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆประมาณ4อาทิตย์ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติครับจริงๆสุนัขตัวนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บของขาหลังนะครับการเดินบนพื้นปกติเนี่ยจะทำให้เกิดแรงกระแทกในส่วนของบริเวณข้อต่อต่างๆค่อนข้างเยอะก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ทีนี้การที่จะให้สุนัขออกกำลังกายโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยการให้สุนัขลงในส่วนของทาราบำบัดเนี่ยครับจะสังเกตในส่วนของบริเวณขาของเขานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ขาได้ค่อนข้างดีทั้ง4ขาเลยจะมีการตีขาอยู่ตลอดเวลาทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังแต่ว่าถ้าจะสังเกตให้ดีอีกจุดนึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่บำบัดโดยการลงสระว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ขาหน้าส่วนใหญ่เป็นหลักมากกว่าขาหลังเนี่ยจะมีการตีบ้างแต่ว่าเป็นในลักษณะของการงอขาแล้วก็เหยียดออกไปด้านหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการเดินสายพานใต้น้ำเองหรือว่าการลงสระว่ายน้ำเองเนี่ยก็จะมีจุดต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันนะตรงนี้ครับลักษณะของการบำบัดโดยการว่ายน้ำเองเนี่ยมีหลายจุดประสงค์ทั้งเพื่อในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อรวมไปถึงการรักษาลักษณะของความผิดปกติต่างๆจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้เขามีการเคลื่อนไหวในบริเวณที่จำกัดแต่ว่าสามารถขยับขาได้ในลักษณะของที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดครับก็โดยทั่วไปแล้วสุนัขที่มีปัญหาแล้วต้องมาบำบัดในการว่ายน้ำนะครับส่วนใหญ่ก็คือมีปัญหาเรื่องของข้อยืดหรือว่ามีลักษณะของกล้ามเนื้อรีบครับผมหลังจากว่ายน้ำไปเพื่อบำบัดแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้แล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเขาใหญ่มากขึ้นหรือว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นรวมไปถึงข้อต่อที่มันเกิดการยืดเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นใกล้เคียงปกติครับผม
2: โอ้โหนี่เขาเป็นอะไรคะทำไมมีผ้าพันแผลเต็มไปหมดเลยคะ
0: ก็สุนัขตัวนี้เขามีปัญหาอัมพาตนะครับไม่สามารถที่จะยืนหรือว่าเดินได้เหมือนสุนัขปกติทำให้ต้องนอนอยู่เป็นระยะเวลานานทีนี้การนอนนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดในเรื่องของแผลกดทับตามมาทางโรงพยาบาลก็เลยต้องช่วยรักษาในการทำแผลให้ก็ต้องมีพวกวัสดุปิดแผลต่างๆเท่าที่เห็นตรงนี้มันจะเป็นเครื่องสำหรับนวดอัลตราซาวด์แล้วก็เครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้าครับผม2เครื่องในตัวเดียวกัน
1: เป็นอะไรนะทั้งอัลตราซาวด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กระตุ้นไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาลองทำในส่วนของการนวดอัลตราซาวด์ก่อนแล้วกัน
2: ค่ะหนูขอช่วยนะ
0: ได้ครับ
2: น่าสงสารนะหมออ้อย
0: การนวดอัลตราซาวด์เราก็ต้องมีสื่อโดยการใช้เจลนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เทลงไปในส่วนบริเวณที่เราต้องการนวดโดยสื่อตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้คลื่นที่เราส่งผ่านจากหัวนวดอัลตราซาวด์ครับมันไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมากยิ่งขึ้นวิธีการนวดก็คือการเคลื่อนในลักษณะของหัวโผล่นะครับเป็นวงกลมแล้วก็เหลื่อมกันประมาณ 50% ในลักษณะนี้วนไปในลักษณะของวงกลมตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้นะครับรอบๆแผล
1: มันจะรู้สึกแบบ
0: ใช่ครับผม
1: คือมันจะเหมือนแบบอย่างเงี้ย ตามตัวเราอะนิดๆนะแต่มันไม่ได้เจ็บนะมันเหมือนกับมีคลื่นมากระแทกเราเบาๆ
2: หนูขอลองได
0: ้
2: ไหม
0: ได้ครับเดี๋ยวมาด้านนี้เลยแล้วกันเนาะหมุนไปเรื่อยๆนะครับช้าๆไม่ต้องเร็ว
2: แล้วมันจะดีขึ้นไหมคะคุณหมอสิ
0: งก็ถ้าเกิดว่าเราทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดแผลกดทับแบบนี้ได้แต่สำหรับตัวที่มีปัญหาเรื่องแผลกดทับแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการกายภาพ

0: บำบัดในเรื่องของการนวดอัลตราซาวด์ก็ตามการพึ่งไฟฟ้าหรือว่าการใช้เครื่องเคเลเซอร์อะครับก็จะช่วยในเรื่องของการหายของแผลให้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากแผลที่กลายเป็นลักษณะเปิดอยู่แบบนี้เนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อเติมเต็มขึ้นมาให้เป็นลักษณะของผิวหนังที่ปกติได้ครับ
1: หนูเองค่ะจริงๆหนูมี2ตัวเลยนะแต่วันนี้เอามาตัวเดียวเพราะตัวดื้อมากเลยตัวนี้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าแมจิก
2: เป็นไงครับน้องคนดีก็สุนัขของน้องคนดีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงสุขน้องคนดีก็ไม่รู้สึกอะไรแต่วันนี้น้องคนดีเห็นแล้วว่าสุขภาพของสุนัขตัวอื่นเนี่ยที่เราไปทำไปบำบัดที่มีอาการเดินไม่ได้เจ็บป่วยเห็นไหมฮะ
1: สำหรับหนูนะหนูรู้สึกค่ะว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยแหละค่ะแต่ขอแค่อย่างเดียวค่ะก็คืออย่าทอดทิ้งเขาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อ่อนแอเขาเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเขาไม่สามารถพูดได้เขาไม่สามารถทำอะไรเองได้
2: แล้วคราวนี้ครับหมอศิลป์ก็คือบางครั้งเนี่ยแน่นอนล่ะการมาทำกายภาพบำบัดการมารักษาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตามมาแน่นอนซึ่งบางทีเขาซื้อสุนัขมาหรือสุนัขเก็บมาแต่ป่วยเขาก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะมารักษามันจะคุ้มไหมการที่เขามองว่าซื้อสุนัขมาไม่กี่พันแต่ต้องมารักษากันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของบางคนเนี่ยอยากจะช่วยดูแลเองเนี่ยสามารถทำได้ไหมฮะหรือว่าดูแลที่บ้านก่อนที่จะมาหาเราหรือว่าเจ้าของบางคนอาจจะไม่สะดวกค่าใช้จ่ายจริงๆเงี้ยทำยังไงฮะ
0: ในสุนัขที่มีปัญหาเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่ามีการอาการอัมพาตแล้วจำเป็นที่จะต้องการกายภาพบำบัดจริงๆเนี่ยให้เจ้าของเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาอาการได้เบื้องต้นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วการกายภาพบำบัดจะหวังพึ่งว่าจะพาสุนัขมาแล้วให้ทางโรงพยาบาลหรือว่าสัตวแพทย์รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยแล้วหวังว่าให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว 80% ของชีวิตเขาคืออยู่กับเจ้าของเป็นหลักการดูแลที่บ้านที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถช่วยแล้วก็ลดระยะเวลาในเรื่องของการรักษาได้ดีทีเดียวครับ
2: เราได้สาระเยอะจริงๆเลยนะครับวันนี
1: ้ใช่ค่ะ
2: แต่เวลาของเราเนี่ยใกล้หมดกันแล้วครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมออ้อยถึงแม้ว่าเวลาของเทปนี้จะใกล้หมดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ทางบ้านไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเทปหน้ามีความรู้น่าตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอศิลป์ก่อนเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
2: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: ค่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้รารู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็ ็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเปิดการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีรอบปฐมฤกษ์ของปีจอดกลางเขื่อนชมบรรยากาศสุดสายตา

0: เด็กชายวัย7ขวบรับงานแสดงมโนราแก้บนขอค่าครูตามศรัทธาของผู้จ้างที่จังหวัดตรังจุฑามาสผูดโพพาถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันชมเมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลเตรียมดันส่งเสริมเป็นอาชีพตอนนี้ครับกระแสของหมูเด้งนะครับจับตาดูว่าจะไปถึงวงการไหนบ้างและล่าสุดนี้คุณผู้ชมไปถึงวงการที่เรียกว่าเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผานะครับมีเจ้าของโรงงานกระถางปั้นฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาถูกใจกลุ่มนักจัดสวนนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับได้มีโอกาสพาหลานๆไปเยี่ยมชมหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็เป็นอีกคนที่ถูกหมูเด้งตกเข้าจนได้ครับหลงเสน่ห์เข้าเต็มๆจึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมาปั้นลูกฮิปโปแคระขึ้นมา1ตัวครับไว้เป็นของตัวเองต่อหลังจากที่ลูกค้าได้มาเห็นต่างก็สนใจครับประกอบกับกระแสของหมูเด้งที่แรงไม่หยุดจึงทำให้มียอดสั่งผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปหมูเด้งสินค้าใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการตกแต่งสวนที่โรงงานกระถางโพธารามตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ช่างปั้นกำลังเร่งปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งด้วยดินผสมสูตรพิเศษนะครับมีหลากหลายอิริยาบถทั้งท่ายืนท่านั่งนอนหมอบปีนอ่างแล้วก็แบบแฟนซีครับก่อนนำเข้าเผาในเตามังกรที่มีแห่งเดียวในอำเภอโพธารามสร้างด้วยอิฐทนไฟความยาวกว่า20เมตรนางประภาสีบาลิสุวรรณเจ้าของโรงงานเล่าว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ครับแต่ว่ากระถางที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีลวดลายไม่ถูกใจครับประกอบกับมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาก็ทำให้ตัดสินใจเรียนรู้ครับแล้วก็ทำโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสินค้าที่ทำออกจำหน่ายในช่วงแรกนะครับจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดต่างๆหลากลวดลายนะครับเช่นเดียวกับที่อื่นๆแต่ว่าเนื่องจากรูปแบบของงานมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะครับประกอบกับตัวเองชื่นชอบงานด้านการออกแบบจึงผันตัวมาทำงานเครื่องปั้นดินเผาครับที่ใช้สำหรับประดับบ้านและก็สวนแทนเน้นการออกแบบจากสิ่งรอบตัวที่พบเห็นและความต้องการของลูกค้า
1: ก็บ้านสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาทำกระถางเหมือนกันในลาดลีใช่ไหมคะเหมือนกับทุกที่อย่างเงี้ยเราก็จะขายไม่ค่อยได้อะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนไปอะโดยที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วตอนนี้พี่ก็มีแรงบันดาลคือพี่ไปหาน้องหมูเด้งมาแล้วก็พี่ก็มีแรงบันดาลใจพี่ก็เลยทำฮิปโปดูเงี้ยค่ะ
0: วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆรวมถึงรูปปั้นฮิปโปแต่ละชิ้นนะครับจะเริ่มจากการนำดินมาหมักร่วมกับทรายทิ้งไว้3วันก่อนนำไปโม่เพื่อให้เนื้อเนียนเลยครับเพื่อเพิ่มความแกร่งจากนั้นก็นำมาปั้นขึ้นทรงตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการด้วยมือครับแล้วจึงทำการชุบเคลือบนำชิ้นงานที่ได้ไปเรียงในเตามังกรใช้เวลาเผานานประมาณ 1-2 วันแต่ละชิ้นจะใช้เวลาทำนานประมาณ1สัปดาห์ครับจึงแล้วเสร็จพร้อมจำหน่าย
1: คือเราต้องทำโครงให้เขาก่อนพี่ว่ามันทำคือขึ้นโครงก่อนอะค่ะก่อนที่จะทำแขนขาแล้วจุดที่ยากที่สุดหรอพี่ว่าหน้าใช่
2: เป็นใบหน้า
1: ใช่อะค่ะเพราะถ้าเกิดปั้นไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะฉีกขาดอะค่ะเวลาที่เราเผาอะอบเอาไว้เอาผ้าคลุมอะค่ะต้องให้เขาค่อยๆแห้งเองอะค่ะตัวที่ไม่ให้โดนลมอะค่ะพอเขาแห้งดีแล้วก็เอาเข้าเตา
0: ราคาจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปขึ้นอยู่กับรูปแบบและก็ขนาดของชิ้นงานอย่างถ้าเป็นรูปปั้นฮิปโปอิริยาบถต่างๆขนาด12นิ้วครับราคาอยู่ที่600บาทแล้วก็ฮิปโปเกาะกระถางขนาด13นิ้วราคาอยู่ที่400บาทนะครับเผื่อใครสนใจครับอยากไปเยี่ยมชมโรงงานหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้ารูปฮิปโปหมูเด้งแบบนี้น่ารักดีครับมีเบอร์ให้ติดต่อกันได้0800253169ครับจากงานเครื่องดินเผาตุ๊กตาหมูเด้งนะครับก็มีตุ๊กตาลิงตัวนุ่มๆ นะครับเด็กๆ เห็นก็ชอบอยากจะอุ้มเล่นกันนะครับจึงกลายมาเป็นจุดขายสร้างคาเฟ่ตุ๊กตาลิงขึ้นมาครับมีชื่อว่าวานอนสอนง่ายที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนำมาตุ๊กตาลิงที่สะสมตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็สั่งนำเข้ามาเพิ่มสร้างสีสันให้คาเฟ่ครับ ตั้งชื่อร้านว่าวานอนสอนง่ายเพราะว่ามีแต่ตุ๊กตาลิงน่ารักน่ารักให้กอดนะครับจับตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนิ่งๆไม่ดื้อไม่ซนเหมือนกับลิงนะครับวานอนสอนง่ายพิกัดอยู่ที่คาเฟ่ครับอยู่ที่ทางไปเมืองเก่าตรงข้ามกับสถานีผลิตน้ำเมืองเก่าประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าของก็คือนางสาวสาธิมาโคสิตานนท์นะครับเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเกิดปีลิงครับแล้วก็ซนที่สุดในครอบครัวด้วยในวัยเด็กเวลาไปไหนมาไหนครับแม่มักจะซื้อตุ๊กตาลิงมาเป็นของฝากเสมอก็เลยเริ่มสะสมลิงมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ผ่านไป40ปีครับมีตุ๊กตาลิงอยู่เต็มบ้านนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันว่าจะหาที่อยู่ให้น้องลิงพวกนี้ครับให้คนที่ชอบลิงเหมือนกันได้มาดูตุ๊กตาลิงที่สะสมไว้ซึ่งมีหลายแบบนะครับทั้งที่ผลิตในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็นำมาให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็จัดมุมสวยๆให้ลูกค้าถ่ายรูปได้นอกจากตุ๊กตาลิงแล้วนะครับก็ยังมีกาแฟเครื่องดื่มอาหารจานเดียวเค้กขนมต่างๆไว้คอยบริการลูกค้าด้วยอีกทั้งบรรยากาศในร้านนะครับตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาลิงมีจุดให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่มาแสดงความสามารถกันวาดภาพระบายสีลิงในฝันได้เราจะนำภาพวาดกลับบ้านหรือว่าฝากไปที่ร้านให้ร้านติดโชว์ลูกค้าที่เข้ามาร้านก็ได้เหมือนกันนะครับมีมุมประลองฝีมือเป็นลานฝึกยิงธนูโบราณและสกายวอล์กให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ปีนป่ายสนุกสนานตามประสาคนชอบลิงครับ
2: ก็คือตัวซองเนี่ยเกิดปีลิงแล้วก็ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด4คนเราเป็นคนดื้อที่สุดแล้วแม่จะชอบพูดว่าเธอน่ะไม่ว่านอนสอนง่ายเลยแล้วพอเราเกิดปีลิงปุ๊บของสะสมทุกอย่างของเราจะเป็นลิงตั้งแต่เราจำความได้เลยคนอื่นจะมีตุ๊กตาหมูมีตุ๊กตากระต่ายแต่เราจะเป็นตุ๊กตาลิงเท่านั้นแม่ก็จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปหน้าลิงมาให้เราคราวนี้ของสะสมเนี่ยเราสะสมมา40กว่าปีมันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใครที่สนใจครับสามารถพาครอบครัวพาเด็กๆไปที่ร้านวานอนสอนง่ายไปดูบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพแล้วก็มุมให้เด็กๆได้เล่นกับบรรยากาศธรรมชาติได้ทุกวันนะครับร้านนี้เผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับสอบถามเส้นทางกัน0956364547ครับอีกร้านที่มาพร้อมกับความชอบในวัยเด็กเหมือนกันนะครับด้วยใจรักในภาพยนตร์แล้วก็วิถีชีวิตแบบคาวบอยจึงนำมาเป็นสไตล์ตกแต่งร้านอาหารนะครับแล้วก็ชูเมนูเด่นของคนโคราชด้วยขัวหมี่ต้มหมี่โคราชครับการตกแต่งในร้านย้อนยุคลงตัวในสไตล์คาวบอยครับผสมผสานกับกลิ่นอายของโรงหนังเก่าทุกมุมของร้านนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาถ่ายทอดโดยนายจิรศักดิ์คาระอิวัฒนาหรือว่าป๋าขาวครับเป็นร้านผู้มีความหลงไหลในคาวบอยและความทรงจำในอดีตของโรงหนังเก่าในครอบครัวครับที่ร้านมีชื่อว่าดะดาดสเต็กจิ้มกะแจ่วครับร้านสเต็กที่ตั้งอยู่บนถนนสืบสิริซอย36ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาตกแต่งด้วยป้ายโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นของเดิมนะครับพร้อมกับนำเครื่องฉายหนังเก่ามาตั้งไว้ด้วยมีร้านขายยาเวทีร้านตัดผมในแบบจำลองหลังฉากเวทีครับรวมถึงเก้าอี้ร้านตัดผมที่เป็นของเก่าของแท้จากคุณพ่อบรรยากาศร้านนะครับมีโปสเตอร์หนังคาวบอยสุดคลาสสิกติดทั่วร้านด้วยแล้วก็ด้วยความรักในสไตล์คาวบอยป๋าขาวเองก็ยังแต่งกายด้วยชุดคาวบอยเต็มยศไว้รับลูกค้าด้วยครับป๋าขาวเล่าให้ฟังว่าในวัยเด็กนะครับเติบโตมาพร้อมกับกลิ่นอายของโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นโรงหนังของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจโรงภาพยนตร์ทำร้านขายยาแล้วก็ร้านตัดผมจึงซึมซับบรรยากาศสังคมในยุคสมัยนั้นนะครับพอวันหนึ่งโรงหนังปิดตัวไปตามการเวลาป๋าขาวก็เลยทดลองทำงานหลายอาชีพก่อนจนตัดสินใจมาเปิดร้านดะดาดสเต็กขึ้นมาครับที่ซอยรังน้ำในตัวเมืองโคราชเมื่อกว่า30ปีที่แล้วแล้วก็ย้ายมาทำเลปัจจุบันเมื่อปี2560ส่วนอาหารนะครับมีเมนูท้องถิ่นของโคราชที่หากินได้ยากด้วยสูตรเฉพาะจากคุณแม่ของป๋าขาวเองนะครับทำให้เมนูนี้รับรองว่าอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนอย่างขัวหมี่โคราชนะครับรสจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นทั้งเส้นและเครื่องปรุงแบบโคราชแท้ๆครับและยังมีต้มหมี่โคราชที่เป็นสูตรเฉพาะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ซุปที่มีรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นมีความเผ็ดนิดๆครับ
3: ลาดแกงมีเนี่ยไม่มีในเมนูหรอกรายการเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากทดสอบก็สั่งได้เวลาผมอยู่ครับจะสั่งได้นะครับเราบางทีบางคนคาดไม่ถึงว่าคิดว่าเรามีแต่สเต็กไม่ใช่เรามีอาหารไทยอาหารโคราชเรามีความพิเศษคือยำใบมะขามใครได้ชิมใครได้สัมผัสกับรสชาติของยำใบมะขามเนี่ยจะต้องติดใจมาข้าวหน้าก็สั่งอีกครับต้มโซดปลาอินทรีเนี่ยโอ้เป็นเมนูชูสุขภาพที่คนที่เป็นวัดคัดจมูกเนี่ยนะหรือว่าดื่มกลางคืนมานักๆเนี่ยมาสั่งเลยต้มโซดปลาอินทรีนี่แก้แห้ง
0: หากใครที่กำลังมองหาความอร่อยในบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครแบบนี้แล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตยุคเก่าของโคราชผ่านเรื่องราวจากใจเจ้าของร้านที่มีความหลงใหลในอดีตที่ไม่เคยลืมต้องลองแวะไปร้านนี้กันนะครับที่ร้านเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ตอน10โมงไปจนถึงตอน4ทุ่มนะครับสอบถามที่เบอร์0818773363ครับคุณผู้ชมเคยขึ้นรถไฟสายที่เรียกว่าโรแมนติกที่สุดสายหนึ่งของไทยครับและ1ปีเนี่ยจะเปิดท่องเที่ยว3เดือนเท่านั้นเองเส้นทางที่ว่านี้คือรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีครับตอนนี้เปิดรอบปฐมฤกษ์กันแล้วครับในสัปดาห์แรกของปีนี้นักท่องเที่ยวแห่จองตั๋วไปชมบรรยากาศน้ำเต็มเขื่อนกันแบบเต็มตาเลยครับขบวนรถไฟลอยน้ำร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกแบบนี้กลางเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อปีนี้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกเป็นปฐมฤกษ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งรอบปฐมฤกษ์ปีนี้ครับขบวนรถไฟใช้ตู้โดยสารถึง14ตู้รองรับผู้โดยสารประมาณ 1,200 คนต่อวันโดยขบวนรถไฟจะมาหยุดให้นักท่องเที่ยวลงถ่ายภาพกันนะครับที่จุดนี้เป็นจุดชมวิวช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเป็นเวลา20นาทีครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เลยครับเนื่องจากเป็นทริปพิเศษเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนแล้วก็สนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้ำที่ทอดยาวแล่นข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จากนั้นนะครับพอชมวิวกันแล้วก็จะไปต่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้แวะลงเลือกซื้อสินค้าชิมช็อปสินค้าพื้นเมืองโอท็อปกันมีทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านไปจอดที่บริเวณชานชาลาที่สถานีบ้านโคกสลุงนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงนี้เป็นเวลา30นาทีครับจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายังสถานีเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เพื่อนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับอย่างการมาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีณบ้านกล้วยไข่โดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับนะครับจะออกจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ในเวลาประมาณ 15:30 นาทีขบวนรถพิเศษแบบนี้ครับเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับนะครับปีนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมปีหน้าครับปิดช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเดียวมีสถานีต้นทางจากสถานีกรุงเทพแล้วก็ปลายทางณแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้าครับผ่านระบบดีทิกเก็ตหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะครับสามารถเช่าตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคันนะครับโดยจะพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวได้สนใจสอบถามข้อมูลงานตั๋วหมู่คณะนะครับมีหมายเลขให้ไว้026218701ต่อ5202ครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันรับสอบถามวันเวลาการเดินทางวันที่ปิดให้บริการแบบนี้มีเบอร์ไว้ให้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงครับไปชมความสามารถการแสดงมโนราของเด็กชายวัย7ขวบกันบ้างนะครับนอกจากน้องจะสืบทอดการแสดงพื้นบ้านแล้วยังใช้เป็นอาชีพออกรับงานแสดงมโนราแก้บนตามสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้กำหนดราคารับงานขอเป็นค่าครูตามกำลังศรัทธาของผู้จ้างเท่านั้นที่จังหวัดตรังครับลีลา อ่อนช้อยของน้องอ๋องหรือว่าเด็กชายวงวริศสิทธิชัยอายุ7ขวบเท่านั้นเองนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งหลงไหลในการรำมโนรามาตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับ

0: เปิด YouTube ดูมีคณะมโนราชื่อดังมโนราคณะเกรียงเดชคณะมงคลชัยแล้วก็คณะศรีวรรณะเป็นไอดอลของน้องครับจนพ่อแม่ก็เลยต้องพาน้องอ๋องเนี่ยไปยกพานไหว้ครูฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยที่ผ่านมาครับน้องอ๋องไปรำมโนราแสดงในงานต่างๆของจังหวัดตรังนะครับจนสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมแล้วก็เริ่มมีผู้ว่าจ้างติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยไปรำมโนราในพิธีแก้บนอีกหลายแห่งครับน้องอ๋องบอกว่าการรับรำแก้บนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับซึ่งการรำแก้บนเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายค่าตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนจ้างจะให้ที่ผ่านมาก็รับงานไปรำแก้บนที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงวัดควรนาแคจังหวัดตรังแล้วก็วัดอื่นๆในพื้นที่ครับแต่ส่วนมากครับจะมีคนว่าจ้างให้มารำแก้บนกับแม่บุญมาศาลหลักเมืองตรังอยู่บ่อยครั้งด้านคุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนจัดหาเครื่องแต่งกายชุดมโนราหาเครื่องเสียงแบบพกพาให้แล้วก็มีคุณแม่ช่วยแต่งหน้าครับ
1: ส่วนมากจะเป็นศาลหลักเมืองครับ
2: บ้านคนเลยที่บ้านคนเลย
3: แล้วทำไมหนูชอบมโนราคะ
1: ตอนนั้นผมไปดูมโนรากับพ่อครับผมเลยเริ่มชอบครับ
3: แล้วเครื่องแต่งกายนี่ใครเป็นคนจัดหามาให้หนูคะลูก
1: แม่ครับ
3: แล้วแต่งหน้าล่ะครับ
1: แต่งหน้าก็แม่ครับ
3: แล้วทำไมหนูชอบมโนรา
1: ผมอยากรำมโนราครับ
3: อยากรำให้สวย
1: ครับอยากดัง
3: อยากดัง
4: ถ้าเกิดว่ามีเหมือนมีงานของจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะให้น้องไปช่วยรำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะมีงานเด็กโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะไปช่วยรำให้ค่ะ
3: การรำแก้บุญนะคะน้องๆเริ่มรำนานแล้วค่ะ
4: ก็ประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีก็คือเหมือนว่าเขาไปเปิดรำโชว์ที่เปิดศูนย์บ้านสวนศิลป์วรรณีที่ยะตะขาวแล้วก็มีทีมวัฒนธรรมจังหวัดเขาไปเจอก็เลยขอให้น้องเขาช่วยมารำแก้บุญมโนราให้ก็หลังจากนั้นก็คือก็มีคนบนต่อๆกันไปก็คือได้มารำเรื่อยๆอะค่ะ
0: อย่างงานวันนี้ที่น้องอ๋องมารำแก้บนนะครับมีนายตำรวจสภ.เมืองตรังเป็นผู้ว่าจ้างมาครับเมื่อได้ตามที่บนบานไปก็เลยติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยมารำมโนราแก้บนถวายกันปัจจุบันนี้น้องอ๋องนั้นก็ร่วมรำมโนรากับคณะมโนราศรีวรรณะเดี๋ยวเริ่มรับงานรำแก้บนตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับแล้วก็คนก็เริ่มบอกต่อกันไปครับจนน้องอ๋องได้รับงานรำแก้บนมาเรื่อยๆเงินที่ได้เนี่ยคุณแม่ก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องอ๋องในอนาคตนะครับซึ่งหากน้องอ๋องจะเอาดีด้านการเรียนที่เกี่ยวข้องกับมโนราครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับเผื่อใครอยากชมผลงานของน้องอ๋องนะครับน้องมีช่อง TikTok ด้วยถ้าคุณผู้ชมพิมพ์ว่ามโนราน้องอ๋องก็เจอครับหรือว่าอยากติดต่อไปงานแก้บนหรือว่างานแสดงต่างๆแบบนี้มีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับอุดหนุนฝีมือน้อง0909819149ครับปัจจุบันนี้ครับอาชีพถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันเองนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะว่าอะไหล่ของสำล้อนี่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ยังหายากด้วยที่สำคัญเลยคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมจะขี่สำล้อลากท้ายกันเนื่องจากเห็นว่าล่าช้านะครับเทศบาลนครศรีธรรมราชก็เลยเกิดแนวคิดส่งเสริมอาชีพสำล้อลากท้ายครับโดยรับนักท่องเที่ยวพานั่งสำล้อชมเมืองกันช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ

0: ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาไปท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชกันค่ะแต่การไปท่องเที่ยวของเรานะคะจะนั่งนี่เลยค่ะรถ3ล้อลากท้ายไปนะคะโดยมีลุงบังหลาค่ะพาเราไปท่องเที่ยวนะคะจุดแรกเลยที่เราจะต้องไปจุดไหนก่อนดีคะลุงคะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าเมืองนครศรีธรรมราชจุดแรกที่ท่านได้ผ่านคือศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความเป็นมาของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติมาประมาณปี2530ที่ศาลหลักเมืองที่ทำจากครามรามาเฟ่ดังที่สุดของประเทศไทย
0: เดี๋ยวจุดแรกเราจะไปที่ศาลหลักเมืองกันก่อนนะคะเพื่อไปสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะไปกันเลยค่ะ

0: ไปชึบขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้ว
1: แม้สมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครจะมากขึ้นแต่สองขายังแข็งแรงและยังคงขี่รถจักรยาน3ล้อได้อย่างคล่องแคล่วพาเที่ยวชมเมืองนครจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางมีระยะทางเกือบ2กิโลเมตรได้อย่างปลอดภัยค่ะจุดแรกที่มาถึงคือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเราแวะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะไปท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
2: บริเวณนี้เรียกสวนศรีธรรมโศกเมื่อก่อนสวนศรีธรรมโศกนี้จะเป็นเรือนจำของเรือนจำกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประมาณ105ปีก็เลิกใช้เรือนจำเรือนจำนี้จากประวัติมาคือพังกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชมาทำเป็นเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นอิฐเดียวกับกำแพงเมืองเก่าเป็นอิฐอันเดียวกันเนี่ยมาใช้อยู่ประมาณ105ปีก็เลิกใช้ก็มาทำเป็นสวนศรีธรรมโศกเอาเจ้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือท่านศรีธรรมโศกมาคละอยู่ก็ใครแขกบ้านแขกเมืองผ่านมาก็ได้มาคละเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
1: ไปชมกำแพงเมืองเก่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครผ่านไปมาต่างต้องแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะกำแพงเมืองเก่าได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี2533ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ในลักษณะขนานไปกับคูเมืองค่ะ
2: เป็นกำแพงเมืองเก่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองแล้วทหารอยากขึ้นบริเวณนี้จะดูว่าใครจะเข้าเมืองนครศรีธรรมราชข้าศึกจะตีเมืองจะคอยดูทางด้านข้างนี
3: ้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองค่ะแต่เดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองกันนะคะ
4: ตอนนี้เราอยู่
2: นอกเมืองเลยครับผมตรงนี้นอกเมืองนี่กำแพงเมืองจะกั้นเกตอยู่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นคลองกว้างมากเลยส่วนมากจะใช้เรือหางยาวจะวิ่งปากอ่าวเขาเรียกปากนครปากพนังจะผ่านทางด้านนี
3: ้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก
2: ็ที่พักผ่อน
3: ที่พักผ่อนสำหรับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้
2: ครับผมบางครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนคือว่าการเดินทางมันเหนื่อยมากก็มานำข้าวของมารับประทานกันอยู่ตรงนี้ก็มีมั่งแต่ว่าน้อยมากเลยเพราะใครไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่พักผ่อนได
1: ้หลังจากชมความสวยงามของกำแพงเมืองเก่าแล้วเราก็นั่ง3ล้อไปที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปสักการะบูชาพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชสามารถเข้าสักการะบูชาได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:00 นค่ะ
2: มาเมืองนครศรีธรรมราชนี่ถ้าท่านมาไม่ถึงวัดมหาธาตุนี่แสดงว่าท่านมาไม่ถึงเพื่อนักท่องเที่ยวถูกจังหวัดว่าต่างประเทศจะมาทุกครั้งจะจุดเด่นอยู่ที่วัดมหาธาตุจะมาไหว้วัดมหาธาตุสักแล้วท่านเขาจะเดินทางไปที่วัดพาลานเผื่อไปเอาบ่อนำมนต์ซักซิดของวัดพาลานด้วยก็ครับไปบ่อนำมนต์ซักซิดของวัดพาลานนี้ขนาดรายการถิวยังมาเอาบ่อนำมนต์ไปด้วยถ้าใครมาวัดประทานอย่างเดียวไม่ได้เอาบ่อนำมนต์ของวัดพาลานไปแสดงว่านั่นคือเสียได้มากๆเลยวัดประทานกับวัดพาลานนี่อยู่ติดกันเลยครับ
1: เที่ยวโดยล้อลากท้ายรถโดยสารแบบดั้งเดิมของเมืองนครปัจจุบันมีให้บริการ25คันซึ่งเหลือน้อยลงปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะอะไหล่ของ3ล้อมีราคาค่อนข้างสูงและหายากค่ะ
2: บัวอะไรพวกนี้จะหมดเลยครับจะไม่มีค่ายเลยอะไรมันจะหายากมากเลยบางทีผ้าเมฆอันหนึ่ง120บาทค่ารถวัดเป็นพันก็เราต้องยอมต้องซื้อมาบัวถ้าเราให้ทัวร์ให้เขาสร้างมาบางทีเอามาถึงมันรถมันคนละหลุนเงินใช้ไม่ได้บางทีดูแล้วข้อไม่ดีแบบทุกน้ำก็เมฆไม่กินเนี่ยผ้าเมฆนี่อันตรายมากสำหรับพวก300เราลองเช็คเอากล้องดีไว้เมื่อจังหวัดอื่นจะไม่มีเห็นแล้วแต่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมี300ยังใช้บริการอยู่ซึ่งบ้านเมืองเจริญบันเพื่อ

0: ึ่งเขาบอกแล้วว่าถ้าไปเมืองสุรินทร์ให้หนังจางมาลำปางให้หนังหลอดมาถ้ามานครนี้ถ้าผู้ใดที่มาแล้วไม่ได้หนังซ้ำหรอกเมื่อกับมาไม่ต้องมาแล้วต้องให้มาคาราประทาดของเมืองนครศรีธรรมราชครับ
1: ปัจจุบันเทศบาลนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรมสามล้อ

0: ลัยซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ผมว่าน่าจะเหลือสักประมาณ 24-25 คันฮะที่ยังเป็นหมายถึงว่าที่ยังเหลือก็คือที่เป็นสภาพที่ใช้งานได้จริงอะฮะน่าจะประมาณ 24-25 คันตอนนี้ผมยังเป็นเด็กอยู่นะฮะนี่คือรถที่ผมนั่งไปโรงเรียนนะครับคือเป็นวิถีการใช้ชีวิตปกติของคนนครโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับสามล้อลากท้ายนะครับจะเป็นยานพาหนะที่ไม่ว่าจะไปตลาดจะส่งลูกหลานไปโรงเรียนจะไปธุระป่าปังจะเต็มไปผมว่าน่าจะถึง200คันนะฮะสมัยก่อนเป็นพันเลยนะฮะ
2: ก็เลยมีโครงการที่อนุรักษ์3ล้อไว้คือโครงการนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จซึ่งจะจัดขึ้นในสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์8ปีฮะทุ่งท่าลาดซึ่งจะ3ล้อจะนำชมจุดต่างๆในทุ่งท่าลาดแต่เราจัดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: แม้การถีบ3ล้อลากท้ายจะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ลุงสมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครเห็นว่าการถีบ3ล้อกลับช่วยต่ออายุให้ยืนขึ้นเพราะได้ออกกำลังกายสำหรับการรับนักท่องเที่ยวพาเที่ยวชมเมืองนครคิดค่าบริการชั่วโมงละ100บาทต่อคันใน1คันสามารถนั่งได้1คนค่ะ
3: ตอนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยมี3ล้อลากท้ายแบบนี้สักประมาณ25คันเองนะครับซึ่งก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับอาจจะให้คนมาสืบทอดแล้วก็มาทําอาชีพนี้กันแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศเมืองก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนั่ง3ล้อชมเมืองนครแบบนี้ติดต่อกันได้ที่0896452614ครับปิดท้ายด้วยตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่สวมชุดมาสคอตมาสร้างสีสันโบกรถหน้าโรงเรียนแสงทองเขตเทศบาลอำเภอหาดใหญ่รับเพื่อสร้างสีสันให้กับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งกันจะได้อุ่นใจในความปลอดภัยของลูกหลานด้วยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่านอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผัก

0: เอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮวจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊แล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮวนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: บ้านห้วยแฮวตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
1: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนแล้วก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
0: ค
1: ือไทยโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
0: 5คนมีปัญหา1คน
1: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทยส
0: ก
1: ูลันมาเป็นไอโปรแกรมจ
0: ัด
1: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับ
0: ผม
1: อีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
0: ความปลอดภัยของ
1: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
0: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
1: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
0: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
1: ปลอดภัยแน่นอน
0: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮวเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าฮ่าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับนี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยเหรอฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
2: ไม่ค่ะคือ คุณแม่อยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงอะค่ะก็คือจะได้ของเยอะขึ้น
0: เด็กก็กินอิ่ม
2: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่พี่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
0: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
2: ัน ต้อง
0: อ
2: ัน
0: นี้มีแบบรูแมง
2: นิดนึง
0: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
2: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆ ก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดในใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
2: ค่ะพอรู้
0: พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินไอ้นี่ไปที่นี
2: ่
0: อืมมาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
2: เป็นอาหารที่กันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
0: ทำอาหารแล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
2: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
0: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
2: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
0: ฉะนั้นคือความ
2: มีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
0: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ

0: นมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายก็การวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีพักมีชมโอเอามาชงที่นี่นะครับ
4: เอามาจากไหนคร
3: ับชมโอนี่พ่อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่พ่อบ่ใจพ่อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นเนาะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเฮ้อลูกเฮ้อหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
2: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่มาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
0: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
5: มีครับมีครับมีโครงการ
0: โอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
5: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ
0: ครับ
5: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
0: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
5: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
5: ครับ
0: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
5: ครบวงจรแล้วก็ตุ้มเกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
0: โอ้โห
2: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
4: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
0: ่
4: ะ
0: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
6: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเนี่ยค่ะ
0: ดารุณวิทยา
6: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
6: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
7: สว
0: ั
7: สดีค่ะ
0: เด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลยเป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าโอ้โหคนนี้เรียนนานเนาะตูขนาดนี้แล้วมาคุณครูอะไรครับผม
8: คร
0: ู
8: ไอศครีมครับ
0: คุณครูไอศครีมใช่ไหมถูกไหมเด็กๆเรียกว่าอะไร
9: คร
0: ู
9: ไอติม
0: ตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
8: ้เฉพาะแปลงสองแปลงนะครับ
0: เป็นสองแปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
8: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
8: แล้วพอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
8: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
8: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: แปลว่าครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
8: สอนความศึกษาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำกอบมีทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยเด็กก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยว

0: แล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
1: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะเออถ้าเรานึกต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างมั้ย
1: ได้กิน
0: เอาครูไอติมปุ่นหูนิดนึงฮะอร่อยมั้ยอ๋อแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮวครับตรงนี้ก็เป็นแปลงผักนะครับผมเอ๊ผักอะไรนะ
2: คะน้า
0: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนนะฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
2: พี่มัธยม
0: ป.5 ป.6 มัธยมนะครับผักส่วนใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
2: ครับ
0: เป็นหลักเลยเน
2: า
0: ะ
2: คะน้ากับผักบุ้ง
0: ผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
2: า
0: ะ
2: ก็เฉพาะในร่างครับ
0: ที
2: ่นั่ง
0: ครับผมก็ที่เพิ่งเอามาลงอนุบาลลองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมแบบที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
1: ใช้พื้นที่เพิ่มอีก
0: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะเนาะฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: ก็เล่นหนังยางไม่เป็นคร
0: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
4: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาแค่คิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอ้าลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
4: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆ เลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย

ีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่2ไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.ภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทำให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบ่นว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮีทสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีคำตอบครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลงอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะเย็นลงตามไปด้วย

0: ร่างกายของเราจะเกิดอาการหนาวครับสมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อของเราได้เกิดอาการสั่นครับเพื่อต่อสู้กับความหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราครับทุกครั้งที่เราร้อนเราจึงเหงื่อออกและทุกครั้งที่เราหนาวเราจึงสั่นนี่คือระบบการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ครับแต่กลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของคนเราก็มีขีดจำกัดนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ครับหากว่าร้อนมากเครื่องยนต์ทนไม่ไหวก็จะพังได้เช่นเดียวกับร่างกายคนเราถ้าว่าร้อนมากร่างกายทนไม่ไหวก็จะเกิดอาการโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าฮีทสโตรกครับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ก็คือ37องศาเซลเซียสครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเราสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและกลไกในการป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราทำงานผิดปกติไม่สามารถระบายความร้อนได้อาการโรคลมแดดก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอาการบ่งชี้ก็คือไม่มีเหงื่อตัวร้อนจัดเลยครับมีอาการเผลอครับอาการที่ตามมาก็คือหมดสติครับและ 70% ของคนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดอาจจะเสียชีวิตได้ครับลิซี่ลิซี
1: ่การผสมพยาบาลเริ่มต้นให้คนไข้นอนราบเสร็จแล้วยกขายกคางถอดเฟอร์นิเจอร์ถอดเสื้อไปเอาผ้าลงมาระบายความร้อนเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าประกบน้ำแข็งถ้าไม่ดีขึ้นรีบไปส่งโรงพยาบาลเลย
2: การป้องกันโรคลมแดดดื่มน้ำวันละ8แก้วถ้าร้อนจัดก็ดื่มมากกว่านั้นก็ได้ครับให้อยู่ในอากาศถ่ายเทใส่เสื้อสบายอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับ
0: วันนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายจากอากาศที่มาในหน้าร้อนติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬาทุกคนผ่านน้ำตาเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้

0: ับ
1: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: เอาจริงๆผมอยากเล่นมานานมากอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious เลย
1: คร
0: ับอ๋อผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร
1: ่จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป.6
0: ตั้งแต่ป.6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกินได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันแต่ว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิคอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
0: เราต้องยืนแยกขาด้วย
1: มีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
0: ์โอเคเ
1: ข้ามานี่ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วเบรกเป็น 3-3 ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาไงครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได
0: ้
1: มันจะผิดกติกาเราต้องทำตามซีเควนซ์มันแล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1 2 3ในรูปแบบนี้ลองไหมครับ
0: ลองเลยคร
1: ับ ลองเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
0: ถนัดมือนี้มือขวา
1: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
0: ถูกป่ะ
1: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม
1: ่อ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
0: อ๋อ
1: สไลด
0: ์เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็ว
1: หรือว่า
0: ถ้
1: าม
0: ันชินกับมัสโซ
1: ่
0: เมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
1: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทําต่างๆเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเหลือตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
0: ม
1: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
0: ้
1: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองสามมันก็เรียกว่า363
0: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนอง
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็นวีคว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3 3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโค
0: ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็ถ้าสมมติว่าเราทำหล่นอะ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มๆมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยระบาดมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้แล้วครับเมื่อกี้
1: อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับเพอร์เฟคครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดี่ยวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ333
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแตก333นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่ไหม
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ
0: หกวิ
1: 6.889 ถือว่ายังไม่ผ่าน
0: แต่ยังไม่ผ่าน
1: ครับก็ไม่น่า
0: เหลือแค่หนึ่งวิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
0: เป็นยังหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่ายๆ
1: โอเค
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
0: ประมาณนี้ครับส ำหรับท่า333
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2 เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาใส
1: ่ได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 363ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันไปนะ
1: โฟล์โฟล
0: ์
1: ยากซะด้วย

0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได
2: ้เดี๋ยวตอนเก็บอ่ะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอ่ะที่เราชอบจับดำเหมือนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
1: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นหล่นยากขึ้น
1: โอเคครับ
2: ครับลองไปดู
0: ทำเบอร์บางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบไซโค
0: ใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: เหมือนมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะมูฟเพื่อไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งหาง4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างลืมตั้งแต่แรก
0: เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น6
0: 66ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว้
1: แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปุ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิมมีความมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ใช้มือซ้ายรวบใช่ใช่พลิกแบบนี้
1: เฮ้ย
2: เป็น
1: ช้
2: าง
0: ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนติดข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี้ครับ
1: โอ้โห

0: เหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจําท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทําให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร
1: ่ประมาณ17 18วิก็ถือว่ารู้ถือว่ารู้เลย
0: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
1: ใช่
0: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้
0: เลยไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้มันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซโค
0: แบบไซโค
1: มีแบบไหนอยากโชว์ดูไหม
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนก็จะรู้สึกว่าเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการ
0: ม
1: ัน
0: ทำความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีหนึ่งก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนสแต็กอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวของผมคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเนี่ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆก็เร็วได้มากแล้วนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อย
0: ๆโอกาสครับ
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโปรแกรมที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมเ
2: หรอถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้อีกทีมที่ช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเง
0: ี้ยเปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีในการพลาดหรือกันถ้าใครแบบสติหลุด
1: จริงเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ำตามาหมดเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแต็กส่วนใหญ่ก็จะอีโมชั่นใช่
0: ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีเขายังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นนิวสแต็กเกอร์ครับโกลด์เรทของมันมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแต็กไปใน
0: ท
1: ุกที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์และมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
0: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได
1: ้ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได้
0: สมมติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได้
1: ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได้
0: เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ ไปได้ไกลซึ่งจริงวันนี้ผมโดนตกนะ
1: โดนตกเลย
0: เออถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนี่แหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ครับขอบคุณมาก
0: ครับ
4: คร
0: ับ วันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอนจอยกีฬาสแต็กนะครับผม

าว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกและการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมนี่คือเรื่องใหญ่อันดับ1อันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันเนี้ยเป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สัญลักษณ์ของความมั่นคงความรักความอบอุ่นความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของสถาบันครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสุขได้ไม่แตกต่างกันขอเพียงแค่สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจให้แก่กันค่ะบ้านคือวิมานของเราคำพูดนี้คงไม่ผิดมากนักนะคะเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนล้วนมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังหนึ่งนะคะแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาค่ะทั้งกำลังทรัพย์ของเราความสามารถในการผ่อนชำระไหนจะเรื่องรูปแบบแล้วก็ทำเลบ้านและต้องปรึกษากับคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้านนะคะว่าจะซื้อบ้านอย่างไรให้สุขกายและสบายกระเป๋าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจักรวาลจิรพรพาณิชย์หรือว่าพี่เฮงนะคะจะพาเรามาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อบ้านในฝันสวัสดีค่ะพี่เฮงคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้บุกมาถึงในบ้านเลยบรรยากาศสบายมากร่มรื่นทีเดียวถามก่อนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่รู้จักพี่เฮงแนะนำหน่อยสิคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: ผมทำงานเกี่ยวกับพวกงานตกแต่งอินทีเรียพวกตกแต่งโรงแรมออฟฟิศหรือว่าตามคอนโดนี่คือรับทำหมดเลยครับ

0: ทำมากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่จบมาเลยฮะ20กว่าปีแล้วครับผม
0: ทำไมถึงเลือกทำด้านนี้อะคะ
1: ก็จบทางด้านนี้มาเกี่ยวกับเรื่องงานช่างไม้ในด้านการตกแต่งดีไซน์อะไรต่าง
0: ๆตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะภรรยากับลูกๆนะคะมีลูกกี่คนแล้ว
1: มีลูกคนเดียวครับผม
0: เป็นลูกชาย
1: ลูกชายครับ
0: แล้วตอนนี้บริหารจัดการในบ้านยังไงภรรยาทำอาชีพอะไรแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแบ่งการดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือของทางภรรยาก็คือเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำค้าขายเล็กๆน้อยๆในบ้านอะไรขายอาหารนี่ฮะแต่ส่วนผมทำงานประจำก็แยกส่วนกันของเขาให้เขาเก็บของเขาแต่ของผมบริหารงานในบ้านใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดเลยครับ
0: ก็คือถ้าค่าใช้จ่ายในบ้านพี่เองดูแลใช่ไหมคะทางภรรยาก็เป็นแม่บ้านบวกกับดูลูกด
1: ้
0: วยนะคะหน้าที่ใหญ่เลยด้วยนะคะของคนเป็นแม
1: ่ใหญ่มากเลยครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาออกแบบตกแต่งภายในให้กับโครงการโรงแรมหรือว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาต่างๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในแต่ละโปรเจกต
1: ์โครงการหนึ่งก็ 5-6 เดือนแต่ถ้ายืดเยื้อนี่ก็อาจเป็นปีเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เจอปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ขนาดโครงการด้วยไหมคะเล็กใหญ่
1: ใช่ครับมูลค่าของงานฮะ
0: แล้วรายได้เรารับเป็นทางไหนคะเป็นเงินเดือนหรือว่ามีค่าส่วนเพิ่มยังไงบ้าง
1: ส่วนมากจะเป็นเงินเดือนแต่ก็อาจจะมีรายได้พิเศษบ้างนิดหน่อยเช่นไปคิดราคาหารายได้พิเศษไปมีนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันของพี่เฮงเลยเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเลย
1: ช่วงนี้คือเอาใจใส่ลูกนิดนึงก็คือว่าไปรับส่งลูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็เลยไปทำงานครับผม
0: ทุกเช้าเลย
1: ทุกเช้าเลย
0: นะคะทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: ก็8โมงถึง5โมงเย็น
0: ก็เป็นออฟฟิศเอาเลย
1: แล้วตอนเย็นก็รับจ็อบมาช่วยภรรยาขายของนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็คือดูแลที่บ้านด้วยนะคะกิจกรรมของครอบครัวของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าวันหยุดก็เช้าอาจจะชวนภรรยาหรือลูกไปปั่นจักรยานนะฮะกลับมาก็รดน้ำต้นเดินเล่นในบ้านอะไรประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็หากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำความสะอาดอะไรในบ้านหรือว่าพอว่างเสร็จปุ๊บก็เที่ยวห้าง
0: จะได้ตากแอร์เย็นๆด้วยอากาศร้อนนะคะก็ถือว่ามีกิจกรรมการแบ่งสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวการทำงานแล้วก็ครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวแต่เหลือบไปเห็นตอนกดกิ่งเมื่อกี้นะคะพี่เฮงนี่โอ้มอเตอร์ไซค์คันเท่เลยฮาร์เลย์ด้วยนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
1: เพื่อนชักจูง
0: นานยังคะ
1: เพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนเองครับ
0: แล้วทำไมถึงเลือกเป็นบิ๊กไบค์ล่ะคะ
1: มันลูกผู้ชายนะความใฝ่ฝันก็อยากจะมีฮาร์เลย์สักคันอายุเยอะกว่านี้ก็กลัวจะไม่ไหว
0: ก็หาความสุขให้ตัวเองนะคะแล้วนอกจากเรื่องของรถแล้วนะคะก็มีเรื่องบ้านนี่แหละที่เราต้องคุยกันนะคะบ้านหลังนี้ได้มานานยังคะ
1: ก็ประมาณ3ปีเสร็จๆ3ปี
0: ก็ถือว่ายังใหม่มากอยู่เลยนะคะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นหลังนี้ล่ะคะก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับด้านในเป็นทาวน์เฮาส์
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อยู่กันทั้งครอบครัวเลยทาวน์เฮาส์ก็จะขนาดเล็กลงหน่อย
1: ใช่
0: ไหมคะใช่แล้วทำไมถึงตัดสินใจขยับขยายล่ะคะ
1: ผ่อนหมดแล้วก็อยากรับภาระเป็นหนี้อีกก็เลยมาซื้อที่บ้านหลังนี้แหละครับ
0: จะได้มีพื้นที่กับลูกๆ
1: ครอบครั
0: วด้วยนะคะถามอย่างนี้ค่ะว่าเราเลือกที่อยู่ในโครงการเดียวกันก็คือเดิมอยู่ทาวน์เฮาส์ในซอยตอนนี้ขยับขยายมาเป็นบ้านเดี่ยวนะคะกลางซอยทำไมถึงเลือกในทำเลเดียวกันแบบนี้ล่ะคะ
1: หนึ่งคือเรื่องการขนย้ายสะดวกไม่ต้องย้ายไกล
0: ใช่เลย
1: สองตรงนี้ก็ทำเลไม่ไกลถนนลงรถเมย์ก็เดินเข้ามาได้เลยไม่ไกลมาก
0: เดินทางสะดวก
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของราคาเราใช้พิจารณาด้วยหรือเปล่า
1: ราคาก็มีส่วนอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้คือที่ผมซื้อมาราคามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร
0: ่คิดนานไหมคะกว่าจะเปลี่ยนจากบ้านทาวน์เฮาส์มาเป็นบ้านหลังนี
1: ้ถ้าถามจริงๆแล้วไม่ได้วางแผนเลยครับ
0: เหรอคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าการเงินผมค่อนข้างที่ว่าจะเป็นสัดส่วนผมจะมีส่วนที่สำหรับใช้อันนี้ส่วนหนึ่งใช้สำหรับอันนี้แล้วก็เงินเก็บสำหรับตัวอนาคตครอบครัวเพราะตอนนั้นเราเอาตัวนี้แหละมาใช้ก็เลยปุ๊บปั๊บก็สามารถที่จะทำได้เลย
0: โอ้น่าสนใจงั้นคุยประเด็นนี้ดีกว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเมื่อกี้พี่เฮงบอกแล้วว่าเรื่องของบ้านเนี่ยเราดูแลเองนะคะรายได้หลักน่าจะมาจากพี่เฮงเพราะว่าทำงานประจำมั่นคงด้วยนะคะคำถามคือเวลาเราได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเราใช้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการแบ่งเก็บยังไงหรือว่าเอาไปต่อยอดเงินในรูปแบบไหนบ้าง
1: ผมใช้ก็ประมาณสัก 30-40%
0: อันนี้คือในครอบครัว
1: ในครอบครัวครับผมแล้วก็มีทำประกันชีวิต
0: ค่ะ
1: ซื้อสลากออมสินบ้างนิดหน่อยเผื่อจะมีโชค
0: มีลุ้น
1: โชคครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ฝากแบงค์ไว้สำหรับผ่อนบ้านเพราะว่าผมจะตั้งไว้ว่าผมผ่อนบ้านน่ะผมจะฝากทิ้งไว้เกินไว้ประมาณ 2-3 เดือนเผื่อเวลาช็อต
0: อ๋อ
1: ครับ
0: โอ้โหครบเลย
1: ค
0: ือมีเงินฉุกเฉินในการป้องกันความเสี่ยง

0: เรื่องของประกันชีวิตแล้วก็มีการเก็บออมที่สำคัญใช้น้อยกว่าที่หามาได้เยอะมากนะคะ คือใช้แค่ 30-40% เองเราตอนนั้นเนี่ยมีสัดส่วนหนี้บ้านหลังเดิมนะคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้ของเราคะ
1: มันก็จะประมาณ 40% ครับผ่อนบ้าน 40%
0: ค่ะแต่เป็นหนี้ก้อนเดียวที่เรามีหรือเปล่าหรือมีหนี้อย่างอื่นด้วยคะ
1: หนี้ก้อนเดียวครับ
0: โอ้โหคือชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ก่อหนี้อย่างอื่นนอกจากหนี้บ้าน
1: ครับ
0: นี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราปลดหนี้จากบ้านหลังเดิมได้เร็วด้วยนะคะอย่างนี้เวลารายได้จากทางฝั่งภรรยานะคะที่ค้าขายนะคะแล้วก็ทำในบ้านเนี่ยเรามาแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงอะคะ
1: ของภรรยาก็คือให้เขาเก็บเลยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเขาให้เขาจัดการของเขา เขาอาจจะมีใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตามนั้นของเขา
0: ดีจังก็คือทำปุ๊บก็เก็บแล้วก็ไปดูแลนะคะที่บ้านด้านอื่นด้วยนะคะอันนี้คือการจัดสรรปันส่วนของเงินเห็นพี่เองบอกว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตด้วยทำไมเราเลือกที่จะทำประกันชีวิตล่ะคะ
1: มันก็โชคดีอีกอย่างนึงคือพี่สาวเขาเป็นตัวแทนครับผมรายละเอียดของการประกันก็เข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการส่งการครบยอดดิวอะไรเงี้ยก็ได้เงินตามเป้าอะไรประมาณนี้ครับ
0: อีกอย่างนึงเพราะว่าเรามีลูกด้วยหรือเปล่า
1: ลูกก็มีส่วนครับเพราะว่าของลูกนี่พออายุครบก็ทำให้เขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแค่เป็นเงินสะสมประมาณนั้นนะ
0: เป็นรูปแบบประกันไหนคะ
1: ประกันสะสมเหมือนกันไม่ได้ประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นครับ
0: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
1: ณตอนนี้คือจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็เรื่องประกันสังคมมันก็ค่อนข้างรักษาอยู่ในระดับที่โอเคไงผมก็เลยไว้ใจในส่วนตรงนี้และไอ้ส่วนของตัวประกันนี้ก็เน้นประกันชีวิตเพื่อสะสมอย่างเดียว
0: ครับก็คือเรามองว่าประกันสังคมก็มีส่วนดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะพอเกษียณไปก็ได้บำนาญรายเดือนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เลยมาเสริมผ่านประกันชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือภาพของชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวนะคะของพี่เฮงที่ไลฟ์ฟังเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีเรื่องราวน่าสนใจกว่านี้อีกเยอะทีเดียวโดยเฉพาะที่มาของบ้านหลังนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสามารถโปะหนี้บ้านได้เร็วมากในเลขหลักเดียวนะคะแต่ว่าจะกี่ปีบ้านนี้3 ปีกว่าๆเนาะโปะได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันว่ามีเคล็ดลับอะไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาอยู่กับเงินทองต้องวางแผนและพี่เฮงในบ้านที่น่ารักและอบอุ่นแห่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าบ้านนี้3ปีกว่าแต่โปะหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เซอร์ไพรส์มากเลยทำได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เกิดในช่วงแรกฮะก็คือว่าเน้นเงินเก็บแล้วก็คือแต่ละเดือนเวลามีพิเศษเนี่ยผมจะไปโปะเลยเพราะว่าตัดต้นตัดดอกครับ
0: ใช่เพราะข้อดีของหนี้บ้านคือลดต้นลดดอก
1: ครับผมคร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วเราดาวเยอะด้วยไหมคะหรือว่าทำไมถึงสามารถปิดได้เร็วขนาดนี้
1: จะเป็นความโชคดีก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ซื้อเศรษฐกิจมันช่วงดาวเขาก็เลยเซล
0: จากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะ
1: ก็จาก4ล้านกว่าเหลือ3ล้านกว่าครับผม
0: โอ้โหลดไปเป็นล้านเลย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งตอนที่เรามีเงินสำรองเอาไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะซื้อบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข้อดีคือได้ส่วนลดเป็นล้านโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเดิมทีในราคา4ล้านกว่าเราสนใจเลยไหมหรือว่าเราบอกว่าอุ้ยขอ
1: เอาไว้ก่อน
0: เวลาก่อน
1: เอาไว้ก่อน4ล้านกว่าเอาไว้ก่อนครับผม
0: จริงๆมาดูไว้อยู่แล้ว
1: ก็ภรรยาครับส่วนมากจะเป็นภรรยาก็จะอยากจะได
0: ้
1: ผมก็ต้องตามใจเขาประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะบ้านที่ดีเนาะต้องตามใจภรรยาทีนี้เวลาเราตัดสินใจนะคะเราเห็นราคาค่อยๆลดเขาลดทีเดียวควบเลยไหมคะหรือว่าค่อยๆเป็นสเต็ป
1: ค่อยๆเป็นสเต็ปครับ
0: แล้วก็อดใจรอไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่เพราะจังหวะช่วงนั้นเขาจะปิดโครงการจะปิดโครงการแล้วก็มีคนรู้จักในหมู่บ้านเขาก็เนี่ยข้างติดบ้านติดกันเนี่ยฮะเขาก็มาคุยกันแล้วก็เลยคุยในลักษณะซื้อที2หลังอะไรประมาณเนี้ย
0: จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก
1: ครับก็ขอต่อรองราคา
0: ตอนนั้นพอเราตัดสินใจบ้านหลังนี้ปุ๊บนะคะคิดไหมคะว่าบ้านหลังเดิมจะทำยังไงต่อหรือว่าแพลนไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องปล่อยเช่า
1: ใช่ก็คือเรามารับหนี้ก้อนใหม่ซึ่งศักยภาพเรายังพอไหวไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าอย่างน้อยเงินที่เช่าอ่ะเราก็มาช่วยแบ่งเบาในการค่าใช้จ่ายของเราได
0: ้ครับก็เลยแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือเป็นหนี้ก้อนใหม
1: ่
0: แต่บ้านหลังเดิมก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยเหมือนกันนะคะ
1: คร
0: ับ พออยู่บ้านหลังนี้เดิมทีมาปุ๊บเนี่ย3ล้านกว่าคือราคาบ้านนะคะต้องตกแต่งเพิ่มเติมงบเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มขึ้นเยอะไหม
1: ส่วนมากผมทำด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มีช่างอยู่ในมือก็เสียไม่เยอะมากเท่าไหร่ฮะก็คืองบประมาณไม่กี่แสน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ได้เบี้ยหัวแตกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่องของการผ่อนบ้านบ้างดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยพอเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องมีเงินดาวก่อนนะคะแล้วก็ต้องไปติดต่อสถาบันการเงินเวลาเราเลือกสถาบันการเงินหรือเลือกอัตราดอกเบี้ยที่โอ้โหหลากหลาย

0: หลายมากหลายแห่งก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้กับเราเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างคะพี่เฮง
1: อันดับแรกเลยก็เป็นของรัฐที่ดอกก็ค่อนข้างจะถูกนิดนึงมีโปรโมชั่นอะไรแบบประเภทดอกฟิก3ปีอะไรประมาณนี้ครับ
0: ทำไมเราถึงชอบดอกฟิกล่ะคะไม่ชอบดอกลอยตัว
1: ผมคิดว่าตัวผมเองหารายได้ได้ช่วงดอกฟิกเนี่ยถ้าเรามีกำลังเรามีรายได้พิเศษหรือมีอะไรอะช่วงนั้นนะฮะคือช่วงจังหวะทองที่เราต้องรีบโปะมันก็จะไม่บานเหมือนกัน
0: ค่ะตอนนั้นดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะของราคาบ้าน
1: ดาวที่นี่น่าจะประมาณ 10% เองมั้งครับเพราะช่วงครับผม
0: ก็คือไม่ได้ดาวเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาศัยโปะเอา
1: ครับ
0: พี่เฮงตั้งใจไว้ไหมคะว่าเราอยากจะโปะบ้านให้หมดภายใน3ปีหรือว่าเป็นความบังเอิญคะ
1: ตั้งใจว่าจะให้เร็วแต่ว่าไม่คิดว่าบังเอิญ3ปีมันค่อนข้างจะเร็ว
0: นั่นแหละสิเกิดอะไรขึ้นคะทำไมโหย
1: ก็มีอยู่ช่วงนึงผมมีไปรับพิเศษอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างผมก็ไปโปะ
0: รีบโปะเลย
1: ครับผม
0: ต้องถามแบบนี้เพราะว่าหลายคนพอได้รายได้เสริมหรือเงินโบนัสเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นการคือให้รางวัลตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกซื้อของช้อปปิ้งอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพี่เฮงไม่มองแบบนั้นแต่กลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้ก่อนล่ะคะ
1: มันเหมือนกับติดเป็นนิสัยแล้วคือเป็นหนี้นานๆไม่ค่อยชอบครับก็เลยเอาตรงนี้ก่อนก็คิดว่าถึงระยะหนึ่งก็คงจะเผาแล้วล่ะครับ
0: ก็ถือว่าเราให้วินัยกับตัวเองก่อนจัดการหนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดไปมีหนี้ก้อนใหม่อีกแล้วแถมเป็นหนี้ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
1: ก็พอดีมีโครงการคอนโดราคาไม่ค่อยสูงมาสร้างอยู่แถวถนนร่มเกล้าเหมือนกันก็เลยราคาไม่สูงก็เลยสนใจเพราะว่าเอาไว้แล้วก็ให้เขาเช่าอีกเหมือนกัน
0: เดิมทีบ้านทาวน์เฮาส์ของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนมันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีได้คะ
1: 5-6%
0: 5-6% ต่อปีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนใหม
1: ่
0: เพื่อจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นรูปแบบคอนโดเหมือนกัน
1: ครับ
0: ต่างกันไหมคะระหว่างแนวราบกับแนวสูง
1: ต่างกันไหมผมว่าคอนโดตอนนี้ให้เช่าเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าห้องมันไม่ใหญ่ราคามันก็โอเคใช้ได้ประมาณนั้นนะครับ
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการลงทุนของเราอีกสินทรัพย์หนึ่งนอกจากทาวน์เฮาส์ที่มีอยู่แล้วนะคะย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนจะมีลูกวิธีการใช้เงินของเราต่างไปจากเดิมไหมคะ
1: ก็ไม่ต่างนะแต่ว่าตอนวัยรุ่นอาจจะมีเสียเรื่องคบเพื่อนดื่มเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: มีกินเที่ยวบ้างตามภาษาวัยรุ่นไทยอย่างน
1: ี
0: ้แล้วตอนนี้
1: ก็เริ่มเพลาไม่ได้เพลาเพราะอะไรนะเพราะสุขภาพพอดีมันพออายุเยอะมันเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเนี้ยมันก็ต้องเบาลง
0: ก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เราก็ระวังตัวเองด้วยระวังแผนสเต็ปต่อไปของชีวิตตัวพี่เองกับครอบครัวไว้ยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของบ้านที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งลงทุนไปใหม่ที่คอนโดมิเนียมอะค่ะ
1: ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ยังอาจจะต้องมีหาเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ครับ
0: แปลว่าติดใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วตอนนี้นี่ปล่อยเช่าได้ยังคะหรือว่าอยู่ระหว่างการสร้าง
1: เสร็จแล้วฮะกำลังตกแต่งอยู่ครับ
0: อ๋อทิ้งท้ายละกันอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าเคล็ดลับเวลาเราอยากจะซื้อบ้านให้สุขกายด้วยสุขใจด้วยสบายกระเป๋าด้วยควรทำอะไรบ้างคะ
1: การดำเนินชีวิตก็คืออยากจะให้รู้จักเก็บออมก็คือแยกอย่างที่เขาว่านะฮะคือแยกเงินใช้ส่วนหนึ่งเก็บออมส่วนหนึ่งสุขภาพส่วนหนึ่งคือให้มันสมดุลกันครับผมแล้วก็การซื้อพวกบ้านพวกอะไรเนี่ยผมสนับสนุนให้ซื้อครับเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยเกษียณไปแล้วถ้าไปเช่าอยู่มันก็คงจะไม่ไหวเราต้องปีบ้านเป็นของตัวเองครับครับ
0: อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยคือวิมานในฝันนะคะและที่สำคัญบ้านเป็นหนี้ก้อนโตที่สุดของชีวิตคนทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้เวลาในการผ่อนระยะยาวทีเดียวหลายปัจจัยที่ต้องเลือกนะคะหนึ่งก็คือดูความพร้อมของตัวเองก่อน2เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเราอยากจะเลือกดอกเบี้ยแบบไหน3ถ้าอยากตกแต่งแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนงบจะได้ไม่บายสุดท้ายนะคะถ้าสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้ก็จะกลายเป็นเสือนอนกินในท้ายที่สุดผลตอบแทนไม่น้อยทีเดียว5-10% พี่เฮงพิสูจน์มาให้เราได้เห็นกันแล้วแต่สิ่งสำคัญเหนือกว่านั้นคือเราต้องสร้างสมดุลในชีวิตให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักออมและไม่รู้จักวางแผนการเงินนะคะนี่คือมุมมองของพี่เฮงที่เราได้รู้กันในวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยน่าอยู่จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เฮงมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นประจำที่เราจะมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำนะคะว่าเราเองมนุษย์เงินเดือนทุกคนเนี่ยควรวางแผนการเงินอย่างไรจะได้มีบ้านในฝันของตนเองโดยไม่เป็นภาระกับกระเป๋าสตางค์ของเรามากจนเกินไปค่ะ
3: ซื้อบ้านอย่างไรให้มีความสุขเป็นเรื่องนึงที่มนุษย์เราต้องค่อยๆ คิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าการซื้อแล้วเราก็ต้องผ่อนไประยะเวลายาวนานจึงทำให้เราต้องคิดค่อนข้างมากมายอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าจะเลือกบ้านเนี่ยลำดับแรกเลยต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกบ้านยังไงให้ตรงกับความต้องการของเราคำว่าความต้องการเนี่ยก็คือว่าคุณต้องดูก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้จะมีใครบ้างที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ด้วยเหล่านั้นเนี่ยเช่นอาจจะต้องมีลูกลูกจะต้องเรียนโรงเรียนใกล้บ้านดังนั้นการเลือกทำเลจึงเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรหรือถ้าหากในครอบครัวของคุณนั้นมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะครับคุณก็ต้องเลือกนิดนึงว่าทำเลนั้นอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกกันก่อนว่าทำเลอยู่ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งขนาดของบ้านรูปแบบของบ้านคุณจะเลือกบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะฮะ100ตารางเมตรขึ้นไปในพื้นที่50ตารางวาหรือคุณอาจจะเลือกเป็นทาวน์เฮาส์ใหม่ใกล้เมืองเข้ามาหน่อยเพราะว่าการจราจรทุกวันนี้เริ่มมีบทบาทค่อนข้างสำคัญการตัดสินใจเลือกทำเลของบ้านว่าคุณจะเลือกอยู่ตรงไหนห่างจากที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดนะครับในสมัยนี้เราก็เริ่มสนใจเรื่องของคอนโดมิเนียมมากขึ้นเรื่อยๆและหลายครั้งบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเราอาจจะมีการซื้อครั้งที่สองหรือครั้งที่สามด้วยก็ได้หรือเป็นบ้านหลังที่สองหรือหลังที่สามดังนั้นเลือกให้ตรงใจกับที่คุณต้องการจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับขั้นตอนที่สองนะครับเราลองมาดูงบประมาณก่อนงบประมาณแปลว่าสิ่งนั้นไม่ใช่แค่ราคาบ้านอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าการตกแต่งด้วยงบประมาณนั้นเนี่ยบ้านราคาหลายๆล้านเราก็ต้องมาคำนวณเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถผ่อนได้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถผ่อนได้สักเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นบาทนะครับเราอาจจะสามารถเลือกบ้านขนาดที่มีมูลค่าถึง 4-5 ล้านบาทได้แต่ไงก็ตามนะครับการผ่อนกับเรื่องของมูลค่าของบ้านเนี่ยก็ขึ้นลงไปตามภาวะของดอกเบี้ยอันนี้เราสามารถลองปรึกษานะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรืออาจจะปรึกษาทางธนาคารพาณิชย์ที่เราสนใจต้องการได้เมื่อเราได้ขนาดบ้านละการตกแต่งบ้านเราจะใช้งบประมาณ 40% สำหรับการตกแต่งดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาแค่พออยู่ได้ในระดับหนึ่งคุณอาจจะสัก 15-20% ของราคาบ้านนั่นก็คือมูลค่าเบื้องต้นที่เราจะประมาณการนะครับจากนั้นในขั้นตอนที่3นะครับคุณก็เริ่มเลือกแล้วครับว่าจะหาทำเลที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมีหมู่บ้านไหนบ้างในเส้นทางนั้นคุณลองไปสำรวจก่อนนะครับว่าเส้นทางนั้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณไปสำรวจเพราะคุณว่างมันก็อาจจะว่างๆแต่ว่าคุณควรจะลองไปดูพื้นที่จริงๆว่าในวันธรรมดานะครับเช่นช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับบรรยากาศน่าอยู่อย่างที่คาดหวังได้ไหมการจราจรติดขัดของกินหายากหรือง่ายมีตลาดมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่าถ้ามันตรงกับความต้องการของคุณนะครับคุณก็สามารถตัดสินใจเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการทำเลหรือบ้านหลังไหนนะครับลองลิสต์ไว้สัก 2-3 หลังแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเช่นเรื่องของเพื่อนบ้านสังคมที่อยู่โดยรอบรวมถึงถ้าคุณเลือกซื้อคอนโดมิเนียมก็ต้องเลือกถึงนิติบุคคลด้วยนะครับเพราะว่านิติบุคคลมีบทบาทมากเวลาที่คุณอยู่คอนโดมิเนียมความที่มันเล็กและอยู่ใกล้กันหลายครั้งลูกบ้านทะเลาะกันดังนั้นกฎระเบียบนิติบุคคลแต่ละแห่งก็อาจจะเอื้อกับการดำรงชีวิตของคุณที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก็ต้องเลือกปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายครับคราวนี้สมมติว่าได้บ้านละเราก็ต้องวางแผนแล้วล่ะว่าเราคงจะต้องกู้เงินใช่ไหมครับการกู้เงิน 100% ก็ได้นะครับสำหรับราคาบ้านแต่ผมแนะนำว่าเราควรจะมีการออมล่วงหน้าก่อนสำหรับเงินดาวรวมถึงเงินตกแต่งบางส่วนก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยไปนั่งคุยกับทางธนาคารว่าถ้าอย่างเราจะไปกู้เงินเนี่ยนะครับเอกสารที่เป็นแสดงถึงฐานะรายได้นะครับรวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยธนาคารอยากจะรู้ว่าเรามีกระแสเงินสดเกิดขึ้นจากแหล่งใดบ้างก็เอาไปคุยกับทางพนักงานแบงก์เขาจะประเมินเบื้องต้นให้เราก่อนว่าเรานั้นเนี่ยนะครับจะสามารถกู้ซื้อบ้านในระดับนี้ได้หรือไม่หลังจากนั้นก็ต้องเลือกต่อนะครับว่า ถ้าสมมติว่าจะอนุมัติสินเชื่อนะครับสินเชื่อที่ท่านจะได้อนุมัตินั้นเนี่ยนะครับท่านต้องดูว่าท่านจะผ่อนชำระแบบไหนโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะชำระเป็นงวดถูกไหมครับงวดละเท่ากันแบบนี้เราเรียกว่าแบบ amortization ซึ่งมักจะเป็นแบบที่มีการกู้ยืมเงินโดยปกติโดยทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะเลือกบางเทคนิคเช่นนะครับเราอาจจะเลือกว่าเราผ่อนในลักษณะที่เป็นลักษณะของการเป็นผ่อนแบบบอลลูนคืออะไรบอลลูนคือในช่วงแรกเราอาจจะผ่อนจำนวนเงินน้อยต่อเดือนก่อนเมื่อรายได้เราเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินผ่อนขึ้นไปการทำแบบนี้ข้อดีคือจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะหมดได้เร็วหมายถึงเงินกู้ครับจะหมดได้เร็วขึ้นและบ้านเป็นของเราได้เร็วขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคในเบื้องต้นที่เราสามารถจัดการได้จากนั้นการเลือกดอกเบี้ยโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารเนี่ยเยอะมากๆยืนยันนะครับว่าการเลือกบางครั้งเราต้องทำ Excel เปรียบเทียบ10หรือ20โปรโมชั่นเลยด้วยซ้ำไปเพื่อเลือกว่าดอกเบี้ยแบบไหนดีที่สุดเพราะแต่ละแบงก์ก็มักจะเช่นฟิกซ์ในช่วงปีที่1หรืออาจจะฟิกซ์2ปีแรกนะครับจากนั้นก็ปล่อยลอยตัวการคำนวณในเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเปรียบเทียบดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบดอกเบี้ยปั๊บนะครับเลือกวิธีการกู้แล้วนะครับเมื่อเราไปทำสัญญากับทางธนาคารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้บ้านหลังนั้นเข้ามาเป็นของเราอย่างที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราซื้อบ้านได้อย่างที่อยากจะได้แล้วและเริ่มผ่อนแล้วนะครับการผ่อนที่ดีมีประวัติการชำระที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีโอกาสนะครับในการที่จะกู้เงินต่อเติมนะครับหรือกู้เงินตกแต่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ดังนั้นหลายครั้งนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวในการวางแผนซื้อบ้านเนี่ยต้องมีวินัยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับว่าเวลาเราผ่อนชำระพยายามผ่อนให้ตรงเวลาส่วนเทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็วก็คือเนื่องจากบ้านเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกการเพิ่มจำนวนเงินผ่อนนะครับทุกครั้งถ้าเกิดคุณมีโอกาสเช่นมีรายได้พิเศษจากโบนัสนะครับปีนี้มีโบนัสมาหรือถ้าคุณค้าขายวันนี้มีรายได้เพิ่มเข้ามาเยอะนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะวางแผนว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปตัดยอดนะครับของเงินกู้เพราะการตัดยอดเนี่ยมันจะไปจะตัดยอดเงินต้นนะครับเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดจากเงินต้นคงเหลืออยู่แล้วดังนั้นบ้านก็จะกลับมาเป็นของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายก็คือว่าเวลาเราเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้แค่อยู่อาศัยบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับดังนั้นทำเลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะต้องเลือกกันมากอยู่พอสมควรบางทำเลเนี่ยราคาแพงจริงแต่ราคาบ้านถ้ามันปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวเช่น5ปี10ปีแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องย้ายงานหรือลูกโตและเปลี่ยนทำเลที่อยู่ใหม่เนี่ยเราจะได้สามารถขายบ้านได้ในราคาที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมที่เราซื้อมาในตอนก็จะเป็นผลดีช่วยในทำให้เราในการวางแผนการเงินไปด้วยครับ
0: เห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการวางแผนการเงินให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่หรือแม้แต่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่พี่เฮงทำเราทำได้แน่นอนค่ะบอกแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายใครก็ทำได้คุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามเงินทองต้องวางแผนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเล

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหลังทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าเออฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าเอไอฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอา

0: ยี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขาอะนะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปลงกับเปลือกหอยดูว่าเอ๊ไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะนำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวปากงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้อะไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ย ี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเคล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อนออปติคอลเอเจนต์เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟัน ในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
2: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค่ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
2: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
2: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แปลงไป5วันเหรอครับ
2: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
0: อ้าวแล้วใครกับคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่านี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
2: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได้
0: จริงๆ
2: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
0: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
2: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
0: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
0: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
2: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดทบแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
0: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
2: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
0: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับ สุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำลายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมุติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
0: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดนะครับแล้วถ้าไม่ขูดเป็นไรไหมครับ
2: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได
0: ้
2: ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
0: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
0: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
0: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
2: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
0: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
2: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงคัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
0: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
2: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามินาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
0: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมว่า
2: พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลย อย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าที่ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณเนี้ยมันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีที่ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะยากนะคะดังนั้นต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
3: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
2: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

น้องๆรู้จักหนอนกันไหมคะหนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปตัวหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

อนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สาม

คราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกอะค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

สุดท้ายน้องๆลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารักได้

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ศินวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้า

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่2ต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอามันเอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะส

สามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมุติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

ชื่อนางสาวอรินหาญเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำเนี่ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปี1เนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ้งแล้วก็วิชาแมทเทอเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชาเอนจิเนียริ่งเมคานิกซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงแพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์นะก็จะเป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกนะอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่มาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblue.com
0: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
1: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้องๆ
2: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

ำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2 ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่สองก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

0: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี้ ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับฟุ๊กค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชบุตรสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นาทีบนเพจราชบุตรสครูค่ะ
0: พี่ฟุ๊กคะพี่ฟุ๊กสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุ๊กตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แล้วแบบว่า
1: อ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี่
1: เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูมาดินี่ดูตัวอย่างทำ
1: น
2: ี่
1: เด็กโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละเนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงนึงก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโกเกียวผมชอบกินแบบนี้ต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม่
2: 20บาท
1: ถูกมากๆครับ

0: อันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
1: ขนมแตงไทย
0: ขนมแตงไทยเหรอ
1: แตงแตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดขูดขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
0: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
1: สามกระทง10 บาท
0: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10 บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้หน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
1: หน่อไม้ป่าหน่อไม้ป่า
0: อย่างนี้อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับ
1: 20 บาท
0: ที่แวะนั่นไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไข่เน่า
0: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
1: กินเป็น
0: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
1: เป็นกินได้อร่อย
0: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
1: ่อร่อย
0: หนึ่งกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: ราคา10 บาท
0: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
1: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
0: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
1: อร่อยดี
0: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
1: า
0: ะ
1: กินแปลก
0: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
1: ไม่เหม็น
0: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่าเลย
1: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
0: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
1: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
0: โอ้มีข้าวแกงด้วย
1: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
0: ลู่คืออะไรครับแม่
1: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
0: มันเหมือนลาบไหมเหมือนลาบไหม
1: เหมือนลาบ
0: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
1: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
0: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
1: อร่อย
0: แม่อร่อยทุกอย่างเลย
1: อร่อยท
0: ุ
1: กอย่างของเก่านี่อร่อยทุกอย่าง
0: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
1: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนพุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรากวน
0: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
1: อ
0: ัน
1: นี้พุทรา
0: ตาย
1: พุทรากวน
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
1: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
1: คนละ10 บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
1: ใ
0: ช่อ๋อเขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
1: มะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
1: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
1: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
1: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
1: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาจะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
1: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
0: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันนี
1: ้ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
0: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็ได้
1: ได้
0: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
1: แข็ง
0: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกัน โอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
1: ข้าวเกียบว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10 บาท
0: งงคุณสุขไทยกินหวานขนาดข้าวเกียบว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเค็มๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
1: สายหวานด้วย
0: สายหวานเหรอครับคนสุขไทยสายหวานเหรอแม่
1: ใช
0: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: โอ้อันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปานั่นแหละ
0: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
1: ไข่เต๋า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
1: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
0: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันเนี้ยให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาท่องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม
1: ่อันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าว
0: อันนี้ก็นี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเชื่อมเหมือนเนาะ
2: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำมันมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
2: ค่ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกลางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
0: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
0: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
0: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้โหอร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
1: ได้เลย
0: เส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
1: เต
0: ้าแมวเอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
1: เส้นเล็กแห้งสุโขทัย
0: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
1: มันไม่เหมือนกันนะคือห้างก็คือห้างอะค่ะ
0: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
1: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
0: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต่ค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
1: ผักสับค่ะ
0: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอ่ะเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะหัวเจโป้ค่ะเค็ม
0: หัวเจโป้เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันก็จะหายเค็ม
0: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดง หนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
4: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
0: ่น้ำหมูแดง
4: น้ำหมูแดงค
0: ่ะอ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
3: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
0: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
1: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะเขามาถึงก็จะมากราบ
0: ไหว้อายุ700ปีแล้วครับ
1: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
0: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
1: ใช่ๆ
0: อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งแม่เดี๋ยวผมขับให้
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
0: แม่ไม่ไว้ใจผมเหรอ
1: ไม
0: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้ออันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
1: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
0: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้เขาบอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
1: ใช
0: ่โอ้สวยมาก
3: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
0: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
1: เจดีย์ดอกบัวตูม
0: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
0: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรง
1: นี้เลย
0: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
1: เป็นแบบส
0: ุ
1: โขทัย
0: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัย
1: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
0: โอ้แบบใบหน้าใช่โอ้ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
1: มีความสุข
0: มาเที่ยวที่นี่มีแต
1: ่ความสุข
0: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
3: ่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
5: จ้า
0: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
5: จ้าแม่สำเริง
0: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม่
5: จ้า
0: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
5: จ้า
0: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
5: ทำน้ำพริก
0: จะทำอะไรให้ชิมครับ
5: แกงไข่น้ำ
0: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผํามันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลากุ๊บกุ๊บแต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตำไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
5: ตะไคร้หอมแดง
0: หอมแดง
5: เทียมแล้วก็กระชาย
0: กระชาย
5: พริก
0: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อน
5: จ
0: ้
5: า
0: พอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผําที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
5: ไม่ทำอ่ะ
0: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเน
5: า
0: ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม
5: ่
0: คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูก

0: ข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชม
1: กลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยที่จริงผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่
2: จ
1: ้
2: ะ
1: ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
2: แกจะต้มยำหยวก
1: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
2: อ
1: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิอ่ะเงียบ ต่อมีก็มีไม่เถียงก็ได
2: ้ขา
1: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอะ
2: มีเกลือนิด
1: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
2: ่กระเสือเสือเนี่ยเราเรียกเสือ
1: เสืออะไรนะ
2: เสือปูนั่งนี่แหละ
1: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
2: ไม่ใช่ไอ้นี่เสือที่ปูนั่ง
1: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
2: ก็เสือไปไหนก็เสือ
1: แล้วถ้าเป็นเสือ
2: เสือเนี่ย
1: ถ้าเป็นเสือ
2: ปูนั่งเนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
1: ออกเสียงเหมือนกันเลย
2: คล้ายๆก
1: ันใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
2: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้ประเพณีเรียกกันมั้ง
1: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
2: ใช
1: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
2: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมา
1: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับสุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
2: ได้
1: โอเคว้าโอ้อร่อยคือกะทินี่มันแบบมันข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
2: จ
1: ้ะโอ้หยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมกันมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
2: ้เสืออ
1: ันนี้อันนี
2: ้เสืออ
1: ันนี
2: ้เสือ
1: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
2: ก็ภาษาพ่อคุณนะ
1: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบและให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมก็จะ

0: เติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆและก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวใหเป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม่
1: อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: เมื่อกี้แล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม
1: ่เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมอาซงนะครับมาเจอกับท่านอีกแล้วนะครับท่านผู้ประกอบการทุกคนนะครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ว่าขายของออนไลน์จะเลือกผู้ขนส่งสินค้ายังไงถึงจะประหยัดต้นทุนที่สุด เรามาคุยกันว่าบางทีถูกที่สุดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะฮะเวลาเรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าลืมอย่ามองแต่ต้นทุนเนี่ยอย่าลืมมองเรื่องของบริการด้วยนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าการพัฒนาของ last mile order delivery แบบนี้คือส่งของอย่างเงี้ยครับที่เราทำกันเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขาพัฒนาได้มาถึงจุดที่ดีแล้วนะฮะความเร็วไม่ต้องห่วงแต่ที่เหลืออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงราคาครับข้อแนะนำของผมก็คือว่าเวลาที่เราจะทำแบบนี้อย่ายึดติดกับคนใดคนหนึ่งเวลาที่เราทำงานกับคนหลายๆคนน่ะมันจะช่วยทำให้เรามี2งอครับนะฮะ1คือเราไม่เหงาครับเราไม่เหงาตรงที่ว่าคนนี้เขาก็จะมามีข่าวสารมาบอกเราว่าเป็นยังไงคนนี้เขาก็จะมีข่าวสารมาบอก

โง่ครับนะการที่เราไม่โง่ก็คือสมมติว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้ถูกที่สุดมันไม่มีใครถูกที่สุดได้ตลอดกาลนะครับมันจะต้องมีวันที่ถูกและวันที่ราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่คนที่เพิ่มราคาแพงอยู่นะก็อาจจะมีการลดราคาลงเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้จากที่เคยจ่ายอยู่ความสามารถของผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยมันจะเก่งกว่าเดิมเยอะนะครับอย่าไปเอาความเคยชินนะทำงานกับคนเดียวแล้วนึกว่าดีไม่ดีครับในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเซอร์วิสเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ไปแล้วครับมันกลายเป็นสิ่งที่มัน general ทั่วๆไปละเราจะได้ไม่มีสองงอนะครับไม่เหงาและไม่โง่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้า
1: ทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้อง

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านโรงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่านึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ี้คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือทียิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วยจะค่อยๆลิฟต์มันออก

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิ่งกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ

นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะนี่เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยแล้วล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: ำอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอีโลค่ะซึ่งผักอีโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่ะไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะนี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆ
1: หูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ยจานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
3: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
3: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บความที่โคกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในโคกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: หลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกเนี่ยต้อง
1: ชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้กินกันทุกคนคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจังหวะเจอจังหวะฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยอย่างไรก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: มีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิคพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับเต๋าและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมาครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุ

0: 51 52 53 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนนึงไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขาเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: เลยคร
1: ับ
0: ไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์
0: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธเชียรตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างกราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: ขอบกราบขอบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: จากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักกวันภูพุ่มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาลง่ายๆค่ะ
2: นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขอเลยค่ะน้อง

0: ที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นที่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตาม

0: ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านสมพลครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้วเชิญครับ
2: เชิญข้างใน
4: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสกวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
5: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

หลังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: เต๋าคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
1: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
0: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
1: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
0: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
1: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
0: มาถึงแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ไปกันเลย

0: ก่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งค่ะ
1: ปลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงาม
3: ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อริยบท
2: ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมกขลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
4: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
5: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
4: ครับ
5: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
4: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
5: 30
4: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
5: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮี้ยน
4: โอ้
5: เฮี้ยนก็แปลว่าผีดุ
4: โอ้
5: สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดเอง
4: แล้วดวงตาไม่กลัวหรอครับ
5: พระกลัวเป็นพระอิสระมาแล้วไม่กลัวอะไร
4: แล้วเราเคยเจอไหม
5: ปกติ
4: โอ้ยจริงเหรอ
5: เรื่องอย่างนี้ปกติ
4: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
5: มีไม่ไปไหนก็อยู่ด้วยกัน
4: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
5: เทวดา
4: อ๋อ
5: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
4: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
5: เทวดา
4: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
5: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเอา
4: แต่ถ้าคนทำดี
5: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
4: โอ้เจริญเลย
5: นี่ไงที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาก็ช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
4: ์ครับ

เย็นๆแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรอครับไปกันเลย
1: โอ้โหวันนี้มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู
2: ้ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: คุณแม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของก้า
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเลยลุยเลย
3: ลำลำลูก

อนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: มแล้วครับผม
1: ไปเลย
0: ไปๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: นี่เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
2: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับ

0: Hello, it's me, ฟิล์มเองสวัสดีค่ะโหยหลายๆคนช่วงนี้กำลังเตรียมตัวเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟิล์มเลยมาสอนแต่งหน้าไปเล่นน้ำสงกรานต์กันค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดที่ควรเลือกใช้นะคะควรมี SPF มากกว่า30ค่ะแต่วันนี้50ไปเลยนะคะแดดมันแรงมากช่วงนี้ทาลงไปเลยนะคะปีที่แล้วฟิล์มไม่อาบน้ำออกจากบ้านอ่ะยังพอรับได้นะแต่ถ้าขาดครีมกันแดดคือแบบอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ะอย่าบอกใครนะเขินขั้นตอนต่อไปนะคะฟิล์มจะลงเป็นรองพื้นค่ะรองพื้นที่ใช้เป็นรองพื้นแบบกันน้ำนะคะวันนี้ฟิล์มจะใช้รองพื้นแล้วก็ใช้กับแปรงนะหรือบางคนจะใช้มือก็ได้จะทาให้ดูก่อนข้างนึงละกันให้เห็นความแตกต่างไม่ต้องกลัวนะที่เห็นฟิล์มบกเยอะขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอใช้แปรงใช่ปะมันก็จะหายไปด้วยระดับนึงเห็นไหมโอ้หน้านี้โซมมากเลยตายแล้วหน้าศพนี่ได้แล้วเลิศอ่ะลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะฟิล์มจะลงแป้งฝุ่นค่ะคือแป้งฝุ่นนี้ไม่ได้ลงเพื่อกันน้ำอะไรนะแป้งฝุ่นโดนน้ำก็ไปแล้วแต่คือฟิล์มจะลงก่อนที่จะลง2 way อีกรอบนึงเพราะว่าถ้าลงแป้งฝุ่นเนี่ยมันทำให้เราหน้าเรียบเนียนมากขึ้นนะไม่ต้องลงหนาค่ะลงให้มันแบบผิวหน้าเราเป็นแบบเรียบเนียนนะคะเสร็จแล้วค่ะฟิล์มจะลง2 way แบบกันน้ำนะคะจะเห็นว่าหน้าเราจะมีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วใต้ตาเราก็จะดูขาวขึ้นด้วยต่อไปนะคะมาถึงงานคิ้วกันบ้างค่ะวันนี้ฟิล์มจะใช้เจลเขียนนิ้วนะคะเอ้ยเจลเขียนคิ้วค่ะพูดผิดไม่น่าเล่นเลยบีบลงมานะคะคือเจลเขียนคิ้วอันนี้มันก็เป็นแบบ waterproof เหมือนกันนะเขียนที่ใต้ท้องคิ้วก่อนนะคะใช้นิ้วเกี่ยที่หัวคิ้วนิดนึงเนาะให้มันแบบกืนๆไปอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะฟิล์มจะไลดั้งนะคะวันนี้ฟิล์มก็จะใช้ไอตัวเจลที่เขียนคิ้วของวันนี้แหละที่มันเป็นสีน้ำตาลเนาะมาแปะๆแล้วก็เบนเอาแทนใครที่มีปีกจมูกบานนะอยากจมูกเล็กภายในฉับพลันใช่ไหมทำงี้นี่ปาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมงี้แล้วก็เบนมันแล้วก็จะแบบไว้จมูกเล็กไว้ไต่แล
1: ้
0: ว
1: ไว้ไต่แล้ว
0: ทำเองชมเองแล้วจะทำไมแค่นั้นยังไม่พอนะคะฟิล์มจะใช้เจลเขียนคิ้วเนี่ยแหละค่ะคอนทัวร์ไปเลยให้หน้าเราดูเรียวต่อไปนะคะมาถึงงานแก้มค่ะแก้มจะใช้เป็นแบบครีมหรือเป็นแบบติ้นก็ได้นะคะอย่าพูดเสียงยาวนะติ้นนะคะสระอิเสียงสั้นค่ะ

ราจะทาไปบนแก้มเลยก็ได้นะหรือว่าจะทาที่มือก่อนคือถ้ามือใหม่เนี่ยฟิล์มแนะนำให้ทาที่มือก่อนใช่ป่ะแล้วเราจะได้กะปริมาณถูกว่าเราจะทาบนแก้มขนาดไหนจะมีความรู้สึกว่าแก้มวันนี้จะแดงมากกว่าปกติตอนออกจากบ้านแต่หลังจากนั้นมันก็จะจางและเป็นธรรมชาติในที่สุดแล้วก็อีกข้างนึงนะคะต่อไปนะคะฟิล์มจะมาแต่งตานะวันนี้ฟิล์มจะใช้เป็นติ้นสีชมพูที่อ่อนกว่าเมื่อตะกี้นะฟิล์มใช้สีชมพูเพราะว่ามันจะดูสดใสวันนี้เป็นวันสงกรานต์มันร้องอยู่หรือเปล่าเพลงอะไรอยู่ดีก็เข้ามาในหัวโยนปะโฉนโฉนซึ่งโยกซึ่งโยนเย้าเยือนหยั่วใจชอบต่อมาค่ะฟิล์มจะใช้เป็นสีชมพูอมส้มประกายทองไม่รู้ว่าเรียกว่าสีว่าอะไรแต่มันคือชมพูอมส้มประกายทองนี่แหละคือฟิล์มชอบมากมันจะแบบมีความกักเพชรมีความแวววาวฟิล์มจะทาไปที่ครึ่งตาหน้านี่แล้วก็เกลี่ยมาถึงบริเวณหัวตานะคะว้ายแผงเวอร์เดียนอกจากนั้นนะคะฟิล์มจะใช้ตัวไฮไลท์นะที่เป็นแบบครีมนะคะและเราก็จะไฮไลท์ที่โหนกแก้มตามนี้อุตตะ so expensive เป็นไงกรีดไอไลเนอร์กันไอไลเนอร์ก็จะใช้เป็นแบบวอเตอร์พรูฟนะคะจะกรีดเยอะกรีดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะวันนี้จะเขียนตาแบบตกๆให้มันดูน่ารักตะมูตะมิคืออะไรก็ไม่รู้โอเคค่ะหลังจากกรีดตาด้านบนเสร็จแล้วนะคะฟิล์มจะมากรีดด้านล่างค่ะแต่ว่าจะกรีดแค่นิดเดียวเท่านั้นนะให้ตาเราดูโตมากขึ้นแค่นี้พอช่วงๆแล้วหลิ่งหุ้ยมาเองในวันสงกรานต์หลังจากกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตาฟิล์มนี่โตขึ้นทันทีเลยนะคะเนี่ยต่อไปค่ะมาดัดขนตากันหลังจากนั้นนะคะก็จะปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าที่ใช้นะคะก็เป็นแบบวอเตอร์พรูฟแน่นอนอยู่แล้วต้องทำปากแบบนี้ตลอดทำไมไม่รู้แต่มันติดลืมอะไรหรือเปล่าอ๋อลืมทาปากกูใต้ปากซีดอยู่เลยหุยตายจะออกบานจากปากซีดนี่ค่ะฟิล์มจะทาลิปมันก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้โปรเทคปากของเราหลังจากนั้นค่ะฟิล์มจะใช้เป็นติ้นนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ติ้นที่ทากับแก้มก็ได้ใช้อันเดียวกันหรือว่าจะใช้แบบอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าฟิล์มจะใช้ติ้นอีกแบบนึงทาไปก่อนชั้นหนึ่งเฮ้ยพูดก่อนเลยว่าอย่าทาเยอะนะทุกคนเพราะว่าติ้นอันนี้มันรุนแรงมากแบบเนี่ยเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูจิ้มแค่จุดเดียวนะแต่มันสตรองมากมันแดงมากอ่ะคือจิ้มแค่จุดเดียวแต่มันแดงมากๆเลยอ่ะชั้นที่สองจะทาลิปสีที่เราต้องการสีอะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบก็เพิ่มความ expensive ด้วยอันนี้ปากแดงมากอ่ะให้มันเข้ากับสีเสื้อของเราไงนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยสวยขนาดนี้ต้องมีคนมาฉีดน้ำหน้าเราแน่ๆเลย wow. ผิดกับตอนต้นนะคะหน้าเป็นศพตอนนี้มั่นใจอะแต่ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเราต้องไปทดสอบกันเลยค่ะต้องไปทดสอบกันหน่อยแล้วหน้ายังอยู่ขอ

0: ค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าหน้าเราจะอยู่ยงคงกระพันตลอดกาลไอ้เดี๋ยวการทดสอบจบแล้วพอแล้ว
1: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
2: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือน

0: แต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน3

0: ครับโย
1: ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: มือช้ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคร่ำ
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบหนีบุกนำ
1: เฮ้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผมม
1: ี
0: ประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่
1: ที่เดียว
0: ที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไป
1: ไป
0: ทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม

0: ามจุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์เอสดับเบิลยูทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
1: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลย
2: ตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
2: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1
2: ครับ
3: ท่านยกทัพไปตีพม่าสังเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วย
2: ครับ
3: ตั้งแต่จังการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพายังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครัวคือเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอสบายคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
4: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครัว
3: กันมาตั้งแต่นั้นในการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาแต่ก่อนเอามาจากที่นู้นมาจากเขมรปดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสลบก็ขายไปทั่วไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควรเอเทกมันก็ต้องผ่านด้วยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็รวบรวมผ้าสลบที่เราพอกันเสร็จในมันก็มาเป็นข้อเป็นกรรมแล้วก็นั่งเรือจะเรียกไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่าง
4: ๆนั่งเรือเมย์ไปขาย
3: นั่งเรือเมย์ไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี
4: ่
3: แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
4: ่ทุกบ้านเลย
3: ทุกบ้านเลย
2: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
3: ี่ก็เสียงกี
4: ่ตกแตก
3: ตกแตกมันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนจะเป็นกี่ทอผ้าจะมี2แบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
4: ้อย่างด้านหลังนี่ค
3: ือนี่เรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทอในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2-5ผืนอะไรแบบนั้นสัก 2-3 เม็ดอะไรแบบนั้น
4: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
3: เร็วขึ้นวันประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
2: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
3: ระดับโลกที่นักวาดรู้จักแล้วมันเป็นKing of Sinเนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบตาคนที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายถ้าบอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทอนอย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอนแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวก็มีหน้าที่ทออย่างเดียว
4: ก็ทำตามออเดอร์
3: ออเดอร์อย่างนี้ไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วเราสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
4: โอ้โห
3: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
4: ทำกันไปเรื่อยๆ
3: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ยเกือบสิบปีคุณคิดดูเอาก่อนแล้วกัน
2: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
3: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันหนึ่งเพราะมันประมาณ
2: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
3: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มาถ่ายทอดกันมาแต่ที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดิมก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
2: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
3: ก็รุ่นแรกก็คือราชการที่5ใช่ไหม
2: ครับผม
3: แล้วก็นั่นคือท่านทำให้พระพรหมสาทำทอในวังสาปทุมเช้ามาก็นั่งเรือไปวังสาปทุมไม่ไกลใช่ไหม
2: เป็นแสน
3: ขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาพอมารุ่นที่2ก็คือคุณจิมเข้ามาร
4: ุ่นสองที่ทอให้จิม
3: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่นสองคือคุณลูกรุ่นคุณแม่แล้วรุ่นจิมนะ
2: คร
3: ับ พอคุณแม่ไปแล้วก็จะมาเหลือรุ่นผมกับรุ่นที่3ก็คือทอให้ได้วางกับทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
2: ให้สมเด็จพระพันปี
3: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3

0: ใช่ไหมอรุณเสกคือรุ่นลูกสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยก็ระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเขาเรียกภาษาจามโดยตรง
1: ภาษาจามทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
0: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
2: ต้องรุ่นเก่าๆจริงๆ
0: ต่างจริงเพิ่งจะตายไปมาเลยแล้วนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
1: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
0: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถ้าบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
1: คร
0: ับ นะเพราะไม่มีใครนุ่งสุนนท์นอกจากอิสลามเรานี่ไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเลือกฟื้นขึ้นมา
1: ตอนนี้ก็ยังทำลายโบราณ
0: ลายโบราณก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกถ้าเป็นเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
1: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
0: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายๆเลยแหละอะไรลุยวิตตองนี่อะไรแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
2: เราทำมาก่อนนานๆแล้ว
0: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันนี้เราถือว่าเป็
1: นเอกลักษณ์
0: เอกลักษณ์ของเราหนึ่งหรือว่าไปที่ไหนพระลูกฟูกอีกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสละต่างกัน
2: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านนี้เหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
0: คือถ้ามาตั้งเดิมมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
2: เมื่อก่อนมีเท่าไหร
1: ่คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
0: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดถ้าเก้าตระกูล
2: เลิกหมดแล้ว
0: ตอนนั้นก็เลิกกันไปตอนนี้
2: เหลือที่บ้านเดียว
1: ทีนี้เวลาผมใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
2: บ้านนี้ที่เดียวแล้ว
1: ที่เดียวเลย
2: เพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
0: ไม่มีใครอยู่แล้ว
2: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
0: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วแกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
2: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
0: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาในสมัยคุณแม่ละ
2: ก็ทำ
0: ก็ให้ย้อม
2: แล้วก็สั่งไหมมา
0: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
2: สั่งเป็นไหมดิบมา
0: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มาย้อมเองฟอกเองกรอเองแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
2: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
0: สูงต้นเราต้องทำ
1: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ
2: ่มต้น
1: จนออกมาเป็น
0: อื่นอันนี้
1: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู้
2: แน่นมากเลย
1: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อืม
3: อืมอร่อย
2: อืมอร่อย
3: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
3: เหมือนลาบ
2: อืม
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทย

0: มีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
3: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
6: right,
0: be
6: eating, right?
0: You'll be eating like 10 chilies.
3: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็น

สัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้ orchidORCHID ORCHID แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จิตที่ไม่ชอบมันเป็นคุณค่าคุณค่าชุดหนึ่งอะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่เห็นคนเท่ากันเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคนแล้วก็เคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะมีสถานภาพอะไรมีเพศสภาพอะไรมีผิวสีอะไรนะคะมีสถานะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรทุกคนควรจะได้รับการเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

มหิดลนี่ยูนิคมากนะคะที่มีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านการแพทย์ทางสายวิทยาศาสตร์แต่ว่าการมีเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเนี่ยจะทำให้มหิดลเนี่ยมีความเรียกว่าเป็นองค์รวมมากขึ้น

รื่องของการจัดการเงินเนี่ยเราให้ความสำคัญมากเพราะว่าเราต้องการสร้างวัฒนธรรมในสังคมไทยแล้วก็สังคมภูมิภาคอาเซียนที่มีการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีการอยู่ร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรงเราต้องการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ไปช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องนี้สร้างความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็สามารถนำหลักการแนวคิดหรือแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะไปปรับใช้ในบริบทต่างๆอย่างเรามีวิชาที่ชื่อว่าปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วนักศึกษาก็จะเรียนรู้ว่าจะทำบันทึกเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ยังไงจะติดตามตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ยังไงแล้วเขาก็นำข้อมูลพวกนี้ค่ะเอาไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาหรือประชาคมของมหิดลทราบจัดเราจัดเป็น Human Rights Festival เทศกาลสิทธิมนุษยชนนักศึกษาของเราเนี่ยมาจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน

0: แล้วก็ในยุโรปในอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาก็มานำเสนอข้อมูลด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการเรียกร้องให้มีการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆให้กับประชาคมมหิดลทราบเรามองว่านอกจากที่เราจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วเนี่ยเราอยากจะปูพื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ระดับเด็กเพราะฉะนั้นเราทำงานกับครูนะคะเราจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่ให้เขาไปสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โดยเรามองว่าครูเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่จะสร้างวัฒนธรรมสิทธิในโรงเรียนนะคะเราทำงานกับมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูนะคะซึ่งจัดอบรมครูทั่วประเทศเลยอะค่ะแล้วก็ไปจัดเป็นเวิร์กช็อปเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้กับครูเพื่อให้เขาได้เทคนิคการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ระดับเด็กถึงมัธยมเลยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังทำงานกับมูลนิธิไทยซีวิกเอ็ดดูเคชันนะคะมูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทยอบรมครูทั่วประเทศเช่นกันเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาคราวนี้ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราก็ทำงานกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษานะคะโดยการจัดอบรมชั้นสูงจัดอบรมชั้นสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยปีที่ผ่านมาเนี่ยพิเศษมากตรงที่สถานการณ์ในพม่ามีการปิดมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นไม่สามารถมีการเรียนการสอนได้เราก็เข้าไปทำงานร่วมกับอาจารย์ในพม่าแต่ว่าทำผ่านทางออนไลน์นะคะโดยการจัดอบรมเป็นจัดเป็นหลักสูตรออนไลน์เรียกว่าเป็น certificate course ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อที่เขาจะยังเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนได้อยู่โดยจัดผ่านออนไลน์แล้วก็เราก็ทำอบรมให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในพม่าด้วยนะคะงานพันธกิจสังคมซึ่งเป็นงานที่ทางสถาบันสิทธิธรรมต่อเนื่องมาเรื่องของการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกระบวนการสารเสวนาค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรามีสำนักงานอยู่ที่พื้นที่ใต้แล้วก็มีอาจารย์ของสถาบันที่ลงไปทำงานกับเครือข่ายแล้วก็ประชาคมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
1: พอมหิดลตั้งศูนย์เนี่ยนะครับเราก็เอาคนที่ขัดแย้งกันมาคุยกันโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสารเสวนาคือการพูดคุยโดยตั้งใจฟังว่าปัญหาอยู่ตรงไหนจะแก้ยังไงการได้คุยซึ่งเป็นแนวทางของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเนี่ยผมคิดว่าได้ช่วยในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นครับ
2: สารเสวนาเนี่ยมันมีพลังตรงที่ทำให้คนเชื่อว่าไม่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดไหนเรื่องยากขนาดไหนอ่ะแต่ถ้าเรามีโอกาสได้มานั่งคุยกันอะค่ะความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้น
3: สิ่งที่เรากำลังพยายามทำก็คือทำให้คนในสังคมได้เข้าใจว่าสันติภาพความเป็นธรรมและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอเท่ากันเนี่ยค่ะอันนี้มันคือองค์ประกอบสำคัญและมันคือภาระหน้าที่ที่สำคัญมากของระบบการศึกษาเพราะการศึกษามันคือการสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วมนุษย์ที่ผ่านระบบการศึกษาแล้วมันต้องเป็นมนุษย์ที่มันใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ความรุนแรง
0: ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีความตื่นตัวมากขึ้นเนาะในสังคมไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามามีพื้นที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีโอกาสที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความหวังแล้วก็ลุกขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องของคุณค่าหรือหลักการสิทธิมนุษยชนได้ยังไงแล้วก็ผลักดันให้มันเกิดสังคมซึ่งอยู่ร่วมกันโดยมีวัฒนธรรมเรื่องของการเคารพสิทธิวัฒนธรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมความเป็นธรรมเห็นผู้คนเป็นมนุษย์เท่ากันคนตัวเล็กตัวน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะและมีความเสมอภาคมากขึ้นในสังคมค่ะ
4: P พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเศร้าใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภู

0: ขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
6: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
6: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะ

0: ี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้เรวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพ

ิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเงี้ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเงี้ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเออเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมประสานไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพนึงนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมมากสุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราครับสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมคิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: จะท
3: ทำยังไงกันดีครับใครมีพัดลมอย่างนี้นะครับใช้บรรณานะครับเกิดปัญหานี้การก้มการเงยของตัวพัดลมแล้วจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยนะครับก็คือจะมีร่องตัวเนี้ยก็จะวิ่งผ่านลูกปืนไปวิธีการซ่อมตอนนี้นะครับยากมากเลยนะครับซับซ้อนที่สุดเลยนะครับต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะครับโอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิแฟนหน้างอเคยเจอไหมครับปัญหาแฟนหน้างอจะทำยังไงกันดีครับไม่คัดเขาไม่คัดให้เราด้วยนะปัญหาพัดลมคอหักนะครับใครมีพัดลมอย่างนี้นะครับใช้ไปนานๆนะครับเกิดปัญหานี้เนี่ยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างนะครับแหมยังไม่ยอมหยุดนะครับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างจะพามาตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับให้ไม่น่างอคอหักนะครับงอแล้วรักเลยนะครับกรณีของพัดลมคอหักนะครับสังเกตได้ว่าตัวของพัดลมข้างบนเนี่ยนะครับมอเตอร์แล้วก็ใบพัดเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงโครงพวกนี้นะมันมีน้ำหนักมากๆอยู่นะครับแล้วก็ทำให้เวลาเราปรับไปเรื่อยๆเนี่ย

ครับมันอาจจะเกิดการคลายเกิดการเสื่อมหรือว่าเกิดการหลวมเกิดขึ้นได้นะครับที่ไหนฮะที่ตัวคอตัวนี้นะครับอีกลักษณะหนึ่งที่ทำให้พัดลมเกิดอาการคอหักแบบนี้ได้ก็คือล้มนะครับทำเนี่ยจะด้วยอะไรก็ตามนะครับล้มไปปุ๊บปรากฏว่าเจ้าตัวคอตัวเนี้ยนะครับหักเนี่ยตัวสีขาวๆเนี่ยนะครับว่าหักสำหรับกรณีวันนี้นะครับเท่าที่ผมดูไอ้นี่ไม่ได้เกิดจากการล้มนะครับน่าจะเกิดจากการหลวมเกิดขึ้นนะครับวิธีแก้นะครับก็คือต้องถอดตัวคอนี้ออกมาก่อนนะครับก็คือปกติเลยจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับที่ใช้ในการถอดคอมันจะมีสายไฟพ่วงอยู่นะครับจากฐานวิ่งขึ้นมาผ่านคอตัวเนี้ยไปที่ตัวมอเตอร์นะครับข้อแนะนำนะครับถ้าเกิดจะเช็คคอเนี่ยผมแนะนำให้ถอดตัวโครงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่น้ำหนักมันมากแล้วเราประคองมอเตอร์ไม่ไหวเนี่ยนะครับถ้ามีโครงอยู่ด้วยมันจะหนักแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับสายไฟได้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยนะครับถอดแล้วก็จะเบาขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีอาการแล้วผมก็จะถอดตัวคอนะครับส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมซ่อมก็จะมีน็อต2ตัวด้านหน้าก็จะมีสายไฟอยู่เนี่ยนะครับระวังนิดนึงเวลาดึงออกมานะครับสายไฟตัวนี้มันจะร้อยมาจากด้านล่างของตัวฐานนะครับไปหามอเตอร์เพราะฉะนั้นคอเนี่ยมันจะไม่ได้อิสระอยู่จากสายไฟแปลว่าสายไฟเนี่ยจะถูกร้อยผ่านคอขึ้นไปแล้วก็ไปหาตัวมอเตอร์เพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะครับจะมีแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมีรูเจาะย่อยๆหมดเลยตัวนี้ไว้ใช้ล็อกเวลาที่เราปรับการก้มการเงยของตัวพัดลมแล้วจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยนะครับก็คือจะมีลูกปืนหรือว่าตัวล็อกเนี่ยนะครับเวลาเราหมุนปุ๊บไอตัวร่องตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านลูกปืนไปนะครับก็จะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กไปเรื่อยๆข้างในจะมีสปริงไว้คอยซัพพอร์ตทำให้ตัวคอเนี่ยไม่สั่นนะครับมีตัวสปริงอยู่ข้างในทีนี้เวลามันหลวมเนี่ยแผ่นเหล็กตัวนี้จะไม่มีความฝืดหรือว่าแรงมากพอที่จะบีบทำให้คอเนี่ยมันอยู่กับที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวน็อตตัวนี้นะครับช่วยแล้วก็บีบตัวนี้ให้แผ่นเหล็กเนี่ยเข้าไปประกบอยู่กับตัวคอสีขาวเนี่ยนะครับด้วยความฝืดที่มีนะครับกับความสามารถในการล็อกของมันเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถปรับตำแหน่งของหัวพัดลมเนี่ยในตำแหน่งต่างๆได้เวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวน็อตตัวนี้แหละมันคลายก็จะทำให้ตัวพัดลมเนี่ยตกคอพัดลมเนี่ยตกได้นะครับวิธีการซ่อมตอนนี้นะครับคือผมดูของผมแล้วไม่แตกนะครับวิธีการซ่อมตอนนี้ก็ยากมากเลยนะครับซับซ้อนที่สุดเลยนะครับต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะครับนี่นะครับยากมากเลยใช่ไหมฮะผมล็อกไว้หนึ่งฝั่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงผมก็ขันนะครับยากจริงๆนะเนี่ยยากมากๆเลยขันให้มันแน่นครับเท่านั้นเองครับผมเสร็จแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ตอนใส่เข้าไปก็จะมีร่องใส่เข้าไปซึ่งร่องตัวนี้นะครับก็จะรองรับเจ้าตัวน็อตตัวยาวตัวนี้นะครับผมก็ใส่ให้ตรงนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วผมก็ประกอบน็อตกลับไปนะครับนะครับก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าผมประกอบตัวโครงพัดลมแล้วก็ตัวใบพัดกลับไปนะครับก็มั่นใจว่าเนี่ยเราจับดูยังได้เลยฮะนะครับก็จะรู้สึกเลยว่ามันแน่นขึ้นนะครับถ้าบังเอิญท่านเจอปัญหาที่คอเจ้าพลาสติกตัวนี้หักนะครับไปซื้อเจ้าคอนี้ได้เลยนะครับเอาแบบเป๊ะๆเลยว่ารุ่นของท่านบอกยี่ห้อไปในส่วนใหญ่คอจะมาแบบเดียวกันนะครับอันนี้ผมมีอะไหล่ของตัวอื่นนะครับมาก็จะมาแบบนี้นะเป็นพลาสติกล้วนๆคือถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับพยายามดูว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเก็บอุปกรณ์อะไหล่ตรงนั้นไว้หมดเพราะว่าเวลาซื้อคอมาเขาจะไม่ให้มันด้วยนะครับโดยปกติแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจใช้งานได้อีกนานนะครับจริงๆมันเป็นอุปกรณ์ที่แทบจะเรียกว่าทุกบ้านต้องมีนะครับบ้านเราเมืองร้อนนะครับยังไงก็ต้องมีพัดลมนะครับถ้ามันเสียอย่างเงี้ยนะครับอยากให้พี่นาซ่อมแล้วก็อย่าซ่อมง่ายอะไรก็หาง่ายนะครับยังไงก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพัดลมหน้างอต้องซ่อมให้เงยนะครับแต่ถ้าอาจารย์แซมแล้วรักแล้วรักเลยไม่ต้องปรับอะไรนะครับพบกันใหม่นะครับกับอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาล

0: ขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นทรวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับจากครั้งที่แล้วเด็กๆ เรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครจำได้บ้างเอ่ยตะวันลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปครับ
2: การตั้งลบ
0: การตั้งลบใช่ไหม
2: แบบกระจายครับ
0: แบบมีการกระจายกี่หลักเอ่ย
2: 3หลักครับ
0: การกระจายกี่หลัก
2: สองค่ะ
0: สองหลักนะฮะประเมยตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะครับในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องนี้นะนั่นก็คือในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย2หลักในตอนที่2นะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย2หลักได้นะครับอย่างที่2แก้ปัญหาได้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาอธิบายนะครับนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะก่อนอื่นเรามาดูแผนภาพนะแผนภาพนี้นักเรียนยังจำได้ไม่เอ่ยเป็นราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเอ๊ะมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูไปพร้อมๆกันครับเอ๊ะเป็นรูปของอะไรลูก
3: เตาร
0: ีดราคา459บาทใช่ไหมครับกาต้มน้ำราคา652บาทหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคา930บาทนะเครื่องปิ้งขนมปังราคา380บาทและสุดท้ายเป็นรูปอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากๆเป็นหม้อสุกี้นะครับราคา 1,000 บาทนะคุณครูถามเด็กๆว่าราคาของกาต้มน้ำต่างจากราคาของเตารีดกี่บาทมีวิธีการในการหาคำตอบได้อย่างไรอย่างแรกนักเรียนต้องทราบก่อนว่าจากสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบครับวิธีการอะไรลูกวิธีการลบนั่นเองเพราะเหตุใดใครบอกคุณครูได้บ้างวันใหม่ลูกทำไมถึงเลือกใช้วิธีการลบครับ
4: เพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยอัปรบมือให้วันใหม่หน่อยเป็นการเปรียบเทียบความต่างใช่ไหมระหว่างราคาของกาต้มน้ำและราคาของอะไรครับเตารีดนะมาดูกันนะกาต้มน้ำราคาเท่าไหร่นะ
3: 652
0: กาต้มน้ำราคา652บาทใช่ไหมครับส่วนเตารีดราคาเท่าไหร่ลูก
3: 459
0: เตารีดราคา459บาทเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างไรใครออกมาเขียนได้บ้างเอ่ยดาเนียลูกมาดาเนียมา

0: นำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดนะครับ652ลบด้วยอะไรเอ่ยสี่ร้อยห้าสิบเก้าเท่ากับจำนวนใดนั่นเองใช่ไหมหกร้อยห้าสิบสองลบด้วย459เท่ากับจำนวนใดถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้ดาเนียลเยี่ยมมากนะครับก็จะต้องนำราคาของกาต้มน้ำนะลบด้วยราคาของเตารีดเพื่อจะทราบความต่างนั่นเองใช่ไหมครับว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่นะมาดูกันนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ดังนี้นะ652ลบด้วย40059เท่ากับจำนวนใดนะครับและเราจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะเด็กๆทำยังไงดีลูกเด็กๆจำได้ไหมเราใช้วิธีการใดในการช่วยหาผลลบนะนโมลูกเราใช้การอะไรลูก
1: ตั้งลบครับ
0: ใช้การตั้งลบนั่นเองใช่ไหมครับเอาประมือนโมนอเยี่ยมมากเด็กๆครับทั้งต้นทางและปลายทางนะลองใช้กระดานที่ครูเตรียมไว้ให้หรือเด็กๆปลายทางลองใช้กระดาษทดสิครับว่าจากเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเราจะหาผลลบเราจะตั้งลบและได้คำตอบเท่าไหร่ลองช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางครับลงมือปฏิบัติได้ลูกลองช่วยกันคิดสิราคาของกาต้มน้ำต่างจากราคาของเตารีดเท่าไรนะใครจะได้ออกมานำเสนอนะกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยนะครับกลุ่มที่4ลองตรวจสอบคำตอบอีก1ครั้งนะตรวจสอบคำตอบอีก1ครั้งกลุ่มที่4กลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5เสร็จยังลูกกลุ่มที่1เสร็จแล้วนะกลุ่มที่5แล้วลูกเสร็จยังเสร็จยังครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่2กันก่อนเลยนะกลุ่มที่2เสร็จเป็นกลุ่มแรกออกมานำเสนอลูกมานำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดนะ600เท่าไหร
2: ่652ค
0: ่
2: ะ
0: 600อะไรนะ
2: 652ค่ะ
0: ครับลบด้วย
2: 459ค่ะ
0: 459นะเราลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ใครได้คำตอบตรงกับเพื่อนบ้างเราตอบเท่าไหร่ก่อนคำตอบเราได้เท่าไหร่ผลลบ
2: 193ค
0: ่
2: ะ
0: ใครได้คำตอบ193บ้างยกมือกลุ่มใดได้คำตอบ193บ้างมีกลุ่มที่4กลุ่มที่3กลุ่มที่1นะกลุ่มที่5ลองตรวจสอบดูนะเราลบในหลักหน่วยใช่ไหมลูกลบในหลักหน่วยนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดเอ่ย

0: 2หน่วยใช่ไหมลบด้วย
1: 9หน่วย
0: ทำการลบเลยได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะอะไรลูก
1: 2ลบ9 2มี
0: น้อยกว่า9ใช่ไหมเออ2หน่วยน้อยกว่า9หน่วยแล้วทำยังไงลูก
1: ไปยืมหลัก10
0: กระจายจากหลัก10ใช่ไหมกระจายจากหลัก10ไป10ใช่ไหมแสดงว่าในหลักหน่วยได้ไปเท่าไหร่ลูก
1: 12หน่วย
0: 12หน่วยแล้วใช่มั้ยแล้วยังไงต่อลูกนำ12หน่วยลบด้วยอะไร
1: 9ค่ะ9หน่วยค่ะ
0: เหลือ
1: 3หน่วยค่ะ
0: เหลือ3หน่วยนะต่อไปในหลัก10แล้วลูกตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้ว40ถูกไหมลบด้วย50ทำการลบได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ก็ต้องกระจายจากอะไร
1: หลัก
0: ไปยังหลัก
1: หล
0: ั
1: ก
0: 10กระจายจากหลักร้อยไปยังหลัก10ใช่ไหมในหลักร้อยจะเหลือ
1: 500
0: ในหลัก10เป็น
1: 10
0: 40ก็นำ10 40ลบด้วยอะไรได้เลยเหลือ
1: 90ค่ะ
0: เหลือ90นะแล้วในหลักร้อยล่ะลูก
1: ด้วย500ลบด้วย400ค
0: ่
1: ะ
0: 500ลบด้วย400เหลือ
1: 100ค่ะ
0: เหลือ100นักเรียนคิดว่าเพื่อนนำเสนอถูกต้องไหม
2: ถ
0: ูกต้องนะครับกระจายได้ถูกต้องนะเอาปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้ราคาของกาต้มน้ำต่างจากราคาของเตารีดอยู่กี่บาทลูก193ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะนักเรียนจะเห็นว่าขั้นแรกเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันใช่ไหมกลุ่มที่5ลูกเราลบในหลักใดก่อนตอบคุณครูหน่อย
3: หลักด้วยค่ะ
0: เราเริ่มลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมครับนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดกลุ่มที่1นำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดครับ
3: 652ลบด้วย459
0: ในหลักหน่วยลูก
3: 2หน่วยลบ9หน่วยครับ
0: 2หน่วยลบด้วย9หน่วยใช่ไหมถูกต้องไหมลูกนำ2หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างเพราะเพื่อนนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้แล้วตะวันลูกเพราะเหตุใดทำไมในหลักหน่วยยังทำการลบไม่ได
4: ้เพราะว่า2หน่วยมันน้อยกว่า9หน่วยครับ
0: เพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบในหลักหน่วยนั่นเองใช่มั้ยอย่ามาเอาประเมินตะวันหน่อยอย่ามากนะครับทำอย่างไรใครตอบคุณครูได้บ้างปลื้มลูกในเมื่อในหลักหน่วยยังทำการลบไม่ได้ต้องทำอย่างไร
5: นำ110จากหลัก10กระจายมาให้10หน่วยครับ
0: เยี่ยมมาเอาประเมยปลื้มหน่อยนั่นก็คือกระจายจำนวนนะจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนะกระจายไป110แสดงว่าในหลัก10นะครับจะเหลือเพียง40ขีดทับและเขียนตัวเลข4กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อจะกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนะเพราะเมื่อสักครู่นี้เราจะลบในหลักหน่วยใช่มั้ยแต่ยังทำการลบไม่ได้ใช่ไหมครับกระจายไป110 110เป็นกี่หน่วยครับ
2: 14หน่วย12หน่วย
0: 110เป็นกี่หน่วย
2: 10หน่วย
0: 10หน่วยรวมกับ2หน่วยเป็น
2: 12
0: หน่วยขีดทับและเขียนตัวเลข12กำกับไว้เพื่อบอกว่าตอนนี้ในหลักหน่วยมีเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: 12
0: ตัวตั้งมี12หน่วยแล้วนะครับ12หน่วยลบด้วย9หน่วยลบได้ยังลูก
2: ลบได
0: ้เหลือกี่หน่วยครับเหลือกี่หน่วย
2: 3
0: เหลือ3หน่วยเขียน3ที่หลักหน่วยนะครับต่อมาลบในหลัก10ใช่ไหมในหลัก10มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยลูก40ลบด้วย50ทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะเหตุใดครับนโมลูกเพราะเหตุใดทำไมยังทำการลบไม่ได
4: ้เพราะตัวตั้งในหลัก10มีน้อยกว่าตัวลบครับ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินให้นโมหน่อยนะทำอย่างไรทำอย่างไรใครตอบได้บ้างมือจับหูประเมิน2ครั้ง3ครั้งยกนัทรินีลูกต้องทำอย่างไรครับ
6: ขีดเลข4ไว้ค่ะแล้วก็

0: เติม1410ไว้ข้างบนค่ะ
1: อ๋อแล้วมาจากไหนอะลูกแล้วมาจากไหน1410ลูก
0: หลักร้อยค่ะ
1: เยี่ยมมากก็คือต้องกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปยังหลัก10นั่นเองนะครับเอาปรบมือให้นารีนีหน่อยกระจายไปใช่ไหมแสดงว่าอ๋อในหลักร้อยก็จะต้องเหลือเพียง500เพราะจะกระจายจำนวนใช่ไหมจากหลักร้อยไป100นะครับ100เป็นกี่สิบนะ100เป็นกี่สิบครับ100เป็นกี่สิบใครตอบคุณครูได้บ้างตะวันลูกตะวัน100เป็นกี่สิบ
0: 10ครับ
1: 10นั่นเองใช่ไหมครับเยี่ยมมากอ่ะประเมยตะวันหน่อยนะแสดงว่าได้รับมา10รวมกับที่มีอยู่เดิม40เป็นกี่10 1440นั่นเองเพราะฉะนั้นขีดทับและเขียนตัวเลข14กำกับไว้เพื่อมงบอกว่าตอนนี้ตัวตั้งในหลัก10นะครับมี1440 1440ลบด้วย50เหลือกี่10เหลือ90เขียน9ในหลัก10นะจากนั้นมาดูในหลัก100ลูกในหลัก100มีเท่าไหร่ครับ
2: 500
1: ลบด้วย
2: 400
1: เหลือกี่ร้อยเอ่ย100เขียน1ที่หลักร้อยนะครับเราลบเรียบร้อยนะแบบนี้นะแสดงว่าคำตอบของเราคือเท่าไหร่ครับ
2: 193
1: ดังนั้นราคาของกาต้มน้ำต่างจากราคาของเตารีด193บาทยากไหมไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้สักเล็กน้อยนะใครจะช่วยครูตรวจสอบได้บ้างนะนโมลูกนโมจากเมื่อสักครู่นี้เราได้คำตอบคือ193ใช่ไหมเอ๊ะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลลูก
0: เพราะ652น้อยกว่า700ครับ
1: ครับและ
0: 459น้อยกว่า500ครับ
1: แสดงว่าลบกันต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ลูก
0: 200ครับ
1: เยี่ยมมากเอาประมือให้นโมหน่อยเห็นไหมเราเริ่มฝึกในเรื่องของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นักเรียนก็จะเริ่มมีทักษะสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นในเรื่องของอะไรลูกอย่างเช่นถ้าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราการซื้อของนำไปใช้ได้ไหมได้นะลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบว่าอ๋อสิ่งที่แม่ค้าหรือพ่อค้าคิดให้เราเงินทอนที่เราได้เนี่ยสมเหตุสมผลไหมนะก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันสักเล็กน้อยอย่างที่นโมบอกนะครับ193เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเนื่องจาก652น้อยกว่า700และ459น้อยกว่า500ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็ควรที่จะน้อยกว่า200ซึ่งเกิดจากการนำ700ลบด้วย500นั่นเองนะฝึกบ่อยๆแล้วนักเรียนจะมีทักษะนะครับสามารถที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ได้นะมาดูโจทย์การลบกันบ้างมาดูโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้ว่าอย่างไรเป็นโจทย์เปลื่อยนะไม่มีสถานการณ์มาให้แต่คุณครูจะให้เราคิดสถานการณ์ถ้าในชีวิตประจำวันของเราจะนำโจทย์การลบเนี้ยไปใช้ยังไงนะครับเอามาดูกันนะครับโจทย์ว่าอย่างไรครับ1 2 3
2: 312ลบ
1: ด้วย
2: 144เท
1: ่
2: ากับ
1: สถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราน่าจะพบเจอกับอะไรบ้างครับที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ใครจะตอบคุณครูได้บ้างประภัสราลูก
0: มีนกอยู่312ตัวบินออกไปจากกรง144ตัวนกจะเหลือกี่ตัวคะ
1: เยี่ยมมากเอาประเมยประพัสราหน่อยใครมีสถานการณ์อื่นอีกบ้างอีฟลูก
0: แมวอยู่312ตัวหายไป144ตัวจะเหลือแมวกี่ตัว
1: มีแมวอยู่312ตัวหายไป144ตัวจะเหลือแมวกี่ตัวใช่ไหมเยี่ยมมากเอาประมืออีฟหน่อยใครมีสถานการณ์อื่นอีกบ้างลูกวันใหม่ลูก
3: เรามีโดนัทอยู่312อันหายไป144อันจะเหลือโดนัทอีกกี่อัน
1: เยี่ยมมากเอาประมือเพื่อนหน่อยนะครับและเราจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะมาดูกันนะแน่นอนว่าเราก็ต้องใช้วิธีการอะไรลูกวิธีการตั้งลบนั่นเองเด็กๆช่วยกันตั้งลบเลยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือรวมพลังกันนะจึงจะสามารถที่จะหาผลลบได้นะครับมีการกระจาย2หลักแน่นอนนะตรวจสอบด้วยนะครับลงมือเลยครับเสร็จแล้วชูป้ายขึ้นนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มอื่นแล้วลูกเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่5เสร็จแล้วนะได้ไหมกลุ่มนี้ได้นะต้องกลุ่มที่3เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรออีก3กลุ่มนะกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยครับกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่1เสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่4ปลายทางแล้วครับได้คำตอบหรือยังกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยโอ้มีสถานการณ์ด้วยเยี่ยมมากนะครับกลุ่มที่1แล้วลูกกลุ่มที่1ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่5กันก่อนเลยนะกลุ่มที่5ออกมานำเสนอลูกมาทุกกลุ่มได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
2: 168
1: กลุ่มที่5ได้เท่าไหร่นะ168เดี๋ยวมาดูกันนะว่ากระบวนการในการหาคำตอบของเพื่อนโดยใช้การตั้งลบเราทำอย่างไรนะครับฟังจากเพื่อนนะอธิบายได้เลยลูก
4: ลบจะไม่เขียนเลยนะ
1: เรานำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อน300เท่าไหร
4: ่หนูลบจาก
1: 312ลบด้วยอะไร
4: 4ลบ2
1: 2โจทย์ก่อนลูกโจทย์อ่านโจทย์ก่อน
4: 312ลบ144
1: ลบในหลักหน่วยใช่ไหมยังไงลูกนะ
4: 2ลบ4ลบไม่ได้ค่ะ
1: 2หน่วยลบด้วย4หน่วยยังทำการลบไม่ได้ใช่ไหมทำยังไงต่อ
4: ยืม
1: ต้องอะไรกระอะไร
4: ต้องกระจาย
1: กระจายจาก
4: หลัก10
1: ไปยังหลัก
4: หลักหน่วย
1: 110ใช่ไหมกระจายไป110 110รวมกับ110หรือ10หน่วยรวมกับ2หน่วยเป็นชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูเป็น12หน่วยแล้วนำอะไรลบด้วยอะไร
4: นำ12หน่วยลบด้วย4หน่วย
1: เหลือกี่หน่วย
4: 8หน่วยค่ะ
1: เหลือ8หน่วยเขียน8ที่หลักหน่วยใช่ไหมจากนั้นลบในหลักอะไรเอ่ย
5: หลัก10ค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อลบในหลัก10ใช่ไหม
5: แต่ว่าเรามีศูนย์ค่ะลบไม่ได้ค่ะเราต้องกระจายจากหลักร้อยมาหลัก10ค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อกระจายจากหลักร้อยมาหลัก10ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่นั่นลูก
5: 110ค่ะ
1: เป็น10 10ถูกไหมเพราะ100กระจายมา100ก็คือ10 10 10 10รวมกับ0 10ก็จะเป็น10 10นะ10 10ลบด้วยอะไร
5: 10 10ลบ4ลบ40ค่ะ
1: 10 10ลบ40เหลือ
5: 60ค่ะ
1: เหลือ60ใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อ
5: 200ลบ100เหลือ100ค่ะ
1: เยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นั่นก็คือ168นั่นเองอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5นอเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีก1ครั้งนะลูกจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า312ลบด้วย144ขั้นแรกเราก็จะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ทำไมกันนะ
2: ตรงก
1: ันตรงกันแล้วเริ่มลบจากหลักอะไรครับ
2: หล
1: ักหน่วย2หน่วยลบด้วย4หน่วยได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ยังทำการลบไม่ได้ใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องกระจายจำนวนจากหลักอะไรจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนั่นเองนะครับกระจายไป110นะจะลบในหลักหน่วยใช่ไหมล่ะเราก็ต้องกระจายจากหลัก10นะครับไป110แสดงว่าในหลัก10เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวตั้งเหลือ010นะครับเขียนทับแล้วเขียนตัวเลข0กำกับไว้นะครับจากนั้นทำยังไงต่อกระจายไป110 110เป็น10หน่วยใช่ไหม10หน่วยรวมกับ2หน่วยเป็น12หน่วยเขียนทับแล้วก็เขียนตัวเลข12กำกับไว้นะครับเพื่อบอกว่าอ๋อตอนนี้ในหลักหน่วยของตัวตั้งมี12หน่วยแล้วนะ12หน่วยลบด้วย4หน่วยเหลือ
2: 8หน่วย
1: แล้ว8หน่วยเขียน8ที่หลักหน่วยนะครับต่อมาในหลัก10ปรากฏว่ามี
2: 0
1: 10ลบด้วย40ทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ทำการลบเลยได้ไหมครับยังไม่ได้ใช่ไหมต้องทำอย่างไรกลุ่มที่3ต้องทำอย่างไรครับ0 10ยังลบด้วย40ไม่ได
6: ้เลขพี่10เอ้ยเลขพี่100มาช่วยครับ
1: ให้พี่100มาช่วยใช่มั้ยนั่นก็คือกระจายจำนวนจากหลักอะไรกระจายจำนวนจาก
6: หลักพ่อ100ไปหลัก
1: จากหลัก100ไปหลักอะไร
6: 10ครับ
1: จากหลัก100ไปหลัก10อ่ะถูกต้องอ่ะปรบมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะครับกระจายไปใช่มั้ยเพราะว่า0 10ลบด้วย40ยังทำการลบไม่ได้นะครับก็ต้องกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปยังหลัก10ดังนั้นในหลัก10จะมี10 10นั่นเองนะ10 10ลบด้วย40เหลือเท่าไหร่ครับ
2: 46
1: เหลือเท่าไหร่เหลือ60เขียน6ที่หลัก10และในหลักร้อยล่ะลูก
2: 200
1: ลบด้วย100เหลือ100นั่นเองนะครับก็เขียน1ที่หลักร้อยนะดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าอะไรสรุปไหมสรุปว่าอะไรสรุปว่า312ลบด้วย144เท่ากับ168นั่นเองนะครับเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้กันสักเล็กน้อยนะนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้เมื่อสักครู่นี้สมเหตุสมผลหรือไม่ใครตอบคุณครูได้บ้างใครตอบคุณครูได้บ้างนโมลูกนโมคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหมครับเมื่อสักครู่นี
7: ้สมเหตุสมผลครับ
1: เพราะว่าอะไรครับ
7: 312น้อยกว่า400ครับ
1: ครับ
7: 144น้อยกว่า200
1: 144น้อยกว่า200แสดงว่าคำตอบที่ได้ควรน้อยกว่าเท่าไหร่ลูก
7: 200ครับ
1: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะจะเห็นว่า168เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเนื่องจากอะไรลูก312น้อยกว่า400และ144น้อยกว่า200นะดังนั้นคำตอบ168ควรจะน้อยกว่า400ลบด้วย200นั่นก็คือต้องน้อยกว่า200นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อที่2นะครับโจทย์ข้อที่2ว่ายังไงอ่านพร้อมกัน1 2 3523ลบด้วย187เท่ากับจำนวนใดนะเอ๊ะ ถ้าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้น่าจะมีสถานการณ์ใดบ้างครับ

0: ทีทัศน์ลูก
1: มีเสื้อนักเรียนอยู่523ตัวครับขายไป187ตัวครับ
0: จะ
1: เหลือกี่ตัวครับ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินทีทัศน์หน่อยใครมีสถานการณ์อื่นบ้างชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
2: ์มีผ้าพันคออยู่523
0: ผืน
2: 23ผืนให้เพื่อนไป187ผืนเหลือกี่ผืน
0: เยี่ยมมากเอาประเมินชัยพฤกษ์หน่อยใครมีสถานการณ์อื่นอีกบ้างใครมีสถานการณ์อื่นอีกบ้างพักวลันลูกพักวลัน
3: มีปลาหมึก523ตัวค่ะ
0: มีหมึก523ตัวครับ
3: ว่ายออกหากิน187ตัวค่ะ
0: ว่ายออกหากิน187ตัวแล้วยังไงต่อเอ่ย
3: จะเหลือปลาหมึกกี่ตัวค่ะ
0: จะเหลือหมึกกี่ตัวที่ไม่ได้ว่ายออกหากินใช่ไหมเยี่ยมมาเอาปรบมือให้พักวลันหน่อยนะครับเราจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะเราก็ต้องใช้การอะไร
4: การลบ
0: การตั้งลบนั่นเองนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองช่วยกันหาผลลบในข้อนี้สิครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับลงมือปฏิบัติได้ครับรอบนี้กลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะ กลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยลองตรวจสอบคำตอบดูนะสมเหตุสมผลไหมกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะลองตรวจสอบอีก1ครั้งนะกลุ่มที่1นะลองตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับตอนกระจายลองดูอีกครั้งนึงในกลุ่มที่3ครูดูหน่อยตรวจสอบตอนกระจายอีก1ครั้งเสร็จหรือยังลูกกลุ่มที่5นะเสร็จหรือยังลูกกลุ่มนี้เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4แล้วลูกเสร็จหรือยังเอ่ย กลุ่มที่5ลองดูตอนกระจายนะกระจายถูกหรือยังกลุ่มที่4แล้วลูกกลุ่มที่5เรียบร้อยนะแต่ดูคำตอบดีๆนะครับดูคำตอบอีกหนึ่งครั้งไหมเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่2ก่อนเลยมากลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกมามาลูกมาแม่แม่ออกมา2คนแม่เลยขั้นแรกเราดูก่อนโจทย์ของเราคืออะไรจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดอ่านโจทย์ก่อนลูก
3: 523 523ลบ187
0: 523ลบด้วย187ขั้นแรกเราลบในหลักอะไรนะเพื่อนๆช่วยหน่อยลบในหลักอะไรครับ
3: หลักหน่วย
0: หลักหน่วยนำอะไรลบด้วยอะไร
3: 3ลบ7
0: 3หน่วยลบด้วย7หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
3: ได้
0: ทำยังไง
3: กระจายจากหลัก10
0: ไปยังหลักหน่วยใช่ไหมกระจายไป110 110เท่ากับกี่หน่วย
4: อย่าเขียนเลย
0: 10หน่วยใช่ไหมเป็นเท่าไหร่นั่นลูก
3: เป็น13หน่วยค่ะ
0: 13หน่วยลบด้วยกี่หน่วย
3: 7หน่วย
0: ลบด้วย7หน่วยเหลือ
3: 6หน่วยค่ะ
0: เหลือ6หน่วยนะครับเขียน6ที่หลักหน่วยต่อมาลบในหลัก10ในหลัก10ตอนนี้เหลือ110อยู่ใช่ไหม110ลบด้วยอะไร80ทำการลบได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้ทำยังไงลูก
3: เอาหลัก
0: กระจายจากหลักอะไร
3: หลักร้อยค่ะ
0: กระจายจากหลัก
3: ร้อยค่ะ
0: จากหลักร้อยไปยังหลัก
3: 10ค่ะ
0: ไปยังหลัก10แสดงว่าในหลัก10มีเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: 10 11หน่วยค่ะ
0: 11อะไร
3: 10 11 10ค่ะ
0: 11 10ใช่มั้ยลบด้วยอะไร
3: ลบด้วย8 10ค่ะ
0: เหลือ
3: 3 30ค่ะ
0: 30เยี่ยมมากเขียน3ที่หลัก10อ่ะต่อมาในหลัก100นำอะไร
3: นำ
0: 400ใช่ไหมลบด้วยอะไร
3: ลบด้วย100ค่ะ
0: ลบด้วย100เหลือ
3: 300ค่ะ
0: เหลือ300นะครับแสดงว่าคำตอบของเราที่ได้นั่นก็คือ
3: 336ค่ะ336ค่ะ
0: 336นะครับเยี่ยมมากใครได้ตรงกับกลุ่มที่2บ้างกลุ่มที่5ตรงนะกลุ่มที่3ตรงกลุ่มที่5ตรงกลุ่มที่1ตรงนะเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสัก1ครั้งนะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นเราจะต้องลบในหลักอะไรลูกลบในหลักอะไรครับลบในหลักหน่วย3หน่วยลบด้วย7หน่วยทำการลบเลยได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเหตุใดตะวัน
4: 3หน่วยมันน้อยกว่า7หน่วย
0: เยี่ยมมากเอาประเมินตะวันหน่อย3หน่วยน้อยกว่า7หน่วยจึงยังทำการลบไม่ได้ต้องทำไมต้องทำไมกระจายจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนะครับจะเห็นว่าตัวตั้งของหลัก10นะมีอยู่20ใช่ไหมครับกระจายไป110ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็จะต้องเหลือ110นั่นเองเพราะฉะนั้นขีดทับและเขียนตัวเลข1กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อตอนนี้ตัวตั้งในหลัก10นะครับมีอยู่110นะกระจายไปยังหลักหน่วย110นั่นก็คือ10หน่วยนั่นเองใช่ไหมครับ10หน่วยรวมกับ3หน่วยเป็นเท่าไหร่ครับวันใหม่ลูก10หน่วยรวมกับ3หน่วยรวมเป็น
2: 13หน่วยค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือวันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าในหลักหน่วยทำการลบได้ยัง
4: ได
0: ้แล้วใช่ไหมครับ13หน่วยลบด้วย7หน่วยเหลือกี่หน่วยครับ
4: 6หน่วย
0: แล้ว6หน่วยเขียน6ที่หลักหน่วยจากนั้นลบในหลักอะไรต่อ
4: 10
0: ลบในหลัก10 110ลบด้วย80ทำการลบเลยได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้เพราะอะไรปลื้มเพราะอะไรครับทำไมในหลัก10ถึงยังทำการลบไม่ได้
2: เพราะในหลัก10มีแค่110ครับ
0: อ๋อเพราะว่าตัวตั้งในหลัก10มีแค่110ใช่ไหมและตัวลบล่ะลูก
2: ตัวลบมี80ครับ
0: ซึ่งมันทำไมกัน
2: มันลบกันไม่ได้ครับ
0: ทำไมมันเปรียบเทียบแล้วมันมากกว่าหรือน้อยกว่าลูก
2: มันน้อยกว่าครับอ๋อ
0: จะเห็นว่า110น้อยกว่า80จึงยังทำการลบไม่ได้แล้วเราทำอย่างไรต่อครับใครตอบคุณครูได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ในหลักสิบยังทำการลบไม่ได้ทำอย่างไรดีย
2: ืมหลักร้อยครับ
0: ทำยังไงนะ
2: ยืมหลักร้อยมาหนึ่งร้อยครับ
0: ใช่ยืมไหมใช่ยืมไหม
4: ไม
0: ่
4: ใช
0: ่ไม่ใช่ต้องอะไรต้องอะไรน้ำโมลูกน้ำโมต้องอะไร
4: กระจายครับ
0: ต้องกระจายจากหลักร้อยไปยังหลัก
4: สิบครับ
0: สิบนะเยี่ยมมากเอาประมือนโมหน่อยชัยพฤกษ์ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะคุณครูเคยพูดคำว่ายืมไหม
4: ไม
0: ่ไม่เคยเลยคุณครูใช้คำว่าอะไรลูก
4: กระจาย
0: กระจายนะจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะจะเห็นว่าเราก็ต้องกระจายจากหลักร้อยนะครับนั่นก็คือกระจายไป100นะแสดงว่า ในหลักร้อยของตัวตั้งก็จะต้องเหลือ400นะครับกระจายไป100 100เป็นกี่สิบครับ
4: 40
0: เป็นกี่สิบ100เป็นกี่สิบดาเนียลูก100คือกี่สิบครับ
4: 10 10ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือดาเนียหน่อย10 10รวมกับ1 10เป็นกี่สิบปลื้มลูก1 10รวมกับ10 1010 10 1 10เป็นกี่สิบ
1: 11 10ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือปลื้มหน่อยนะครับเป็น11 10นะก็จะได้ว่าขีดทับแล้วเขียนตัวเลข11กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าตัวตั้งในหลัก10เป็น11 10แล้วลบด้วย80เหลือเท่าไหร่ครับ11 10ลบด้วย80เหลือ
4: 30
0: เหลือ30เขียน3ที่หลัก10และในหลัก100ล่ะลูก
4: 400
0: นำ500ลบด้วย100ใช่ไหม
4: ไม่ใช่
0: เพราะอะไรวันใหม่ลูกเพราะอะไร
1: เพราะว่า500ถูกกระจายไป100ค่ะก็
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยเอาประมือให้วันใหม่หน่อยเพราะ500ถูกกระจายไปเสีย100แล้วใช่มั้ยฉะนั้นจะต้องเหลือ400นะครับของตัวตั้งนะ400ลบด้วย100เหลือ
4: 300
0: 300เขียน3ที่หลัก100นั่นเองนะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า523ลบด้วย187เท่ากับ336นั่นเองจากที่เด็กๆนะครับได้หาผลลบไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหม
4: ส
0: มเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลไหมเพราะอะไรลูกนโมลูก
1: เพราะ500 2 520
0: เพราะอะไร
1: เพราะ523
0: ทำไม
1: น้อยกว่า600
0: ครับ
1: 187น้อยกว่า200
0: ครับแล้วยังไงต่อเอ่ย
1: ถ้าลบกันผลลบก็ต้องมากน้อยกว่า400
0: ลบกันก็ต้องทำไมนะ
1: น้อยกว่า400
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะจะเห็นว่า336เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า523น้อยกว่า600และ187น้อยกว่า200นะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็ควรที่จะน้อยกว่า400นั่นเองเยี่ยมมากเอาประมือให้นโมหน่อยเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการตั้งลบไปทั้ง2ตอนนักเรียนได้เกิดความรู้อะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างเราได้เรียนรู้อะไรบ้างดาเนียลลูกดาเนียลเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: การกระจายค่ะ
0: เรียนรู้การกระจายใช่ไหมใครได้เรียนรู้อะไรอีกลูกตะวันลูกได้เรียนรู้อะไรครับ
5: การตั้งลบ
0: การตั้งลบ
5: แบบกระจายครับ
0: แบบมีการกระจายเยี่ยมมาเอาประมือตะวันหน่อยใครได้อะไรอีกลูกเวลาเราเขียนเลขโดดในแต่ละหลักทำไมนะต้องทำไมนะนโมลูกต้องทำไมกัน
5: ตรงกันครับ
0: ต้องตรงกันแล้วเริ่มลบจากอะไรลูกหลักอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างต้องเริ่มลบจากหลักอะไรประพัสราลูก
6: หลักหน่วยค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อเริ่มลบจากหลักหน่วยถ้าในหลักหน่วยยังทำการลบไม่ได้ต้องให้ใครช่วยเนี่ย
6: กระจายจากหลักสิบค่ะ
0: อ๋อให้จากหลักสิบช่วยนะและถ้าในหลักสิบยังทำการลบไม่ได้จะทำยังไงดีต้องให้หลักใดช่วยปั๊บพักวลันลูกถ้าในหลักสิบยังทำการลบไม่ได้ต้องให้หลักใดช่วยครับ
6: หลักร้อยค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้พักวลันหน่อยเดี๋ยวมาช่วยครูเติมนะมาสรุปพร้อมกันนะครับการลบจำนวน2จำนวนโดยการตั้งลบเราก็จะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันและนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยตามลำดับนะถ้ามีหลักพันก็หลักพันด้วยนะครับถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบเราจะต้องกระจายจำนวนจากหลักใดไปหลักใดใครจะออกมาเขียนให้ครูได้บ้างใครจะออกมาเขียนได้บ้างปณิดามาลูกปณิดามาถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้ง มีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบจะทำอย่างไร

0: ต้องกระจายจากหลักอะไรไปหลักอะไร
1: จาก
0: ร้อยต้องกระจายจากหลักอะไรไปหลักอะไร
1: สิบเป็นหลัก
0: เยี่ยมมากเขียนเลยบริหารพื้นที่ให้ดีนะกระจายจากหลักอะไรหลังกระจายจากหลัก10ไปยังหลักอะไร
1: หลักหน่วย
0: หลักหน่วยนะอ่ะปรบมือให้ปณิดาหน่อยนะปรบมือให้ปณิดาหน่อยแล้วถ้าเลขโดดในหลัก10ของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลัก10ของตัวลบต้องกระจายจากหลักใดไปหลักใดลูกใครจะออกมาเขียนได้บ้างทีทัดออกมาลูกต้องกระจายจากหลักใดไปหลักใดหลักอะไร
2: หล
0: ัก
2: ร้อย
0: เขียนตัวเล็กๆหน่อยนะตัวเล็กๆนิดนึงต้องกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปยังหลักอะไรครับ
1: 10
0: ไปยังหลัก10อ่ะเยี่ยมมากต้องกระจายจากร้อยไปยังหลักสิบอ่ะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะครับและถ้าเลขโดดในหลักร้อยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยของตัวลบต้องกระจายจากจำนวนใดไปหลักใดลูกจากหลักใดไปหลักใดอาดาเนียมาลูกนะจากที่เราเรียนรู้ไปทั้งสองตอนแล้วนะหลักอะไรลูก
1: หลัก
0: เยี่ยมมากไปยังหลักอะไรครับ
1: หลักร้อย
0: ไปยังหลักร้อยนะครับเยี่ยมมากต้องกระจายจำนวนจากหลักพันไปยังหลักร้อยเนี่ยอัปประมือให้ดาเนียหน่อยนะครับร่วมกันสรุปเรียบร้อยแล้วมาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.13 ข้อที่5ถึงข้อที่7ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.trtv.ac.th นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดที่ 2.13 และตรวจสอบคำตอบนะอย่าลืมที่จะอ่านคำสั่งก่อนด้วยนะและคุณครูนะครับรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.13 พร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการหาผลลบของจำนวน3จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบในตอนที่1สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.14 นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย2หลักในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: หมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณ

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเรื่องโรคมือเท้าปากระบาดจนทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองวิตกกังวลกันไปทั่วครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคนี้พร้อมๆกันครับ
2: หนูมะลิระวังเอาไว้เล่นเสร็จเมื่อใดล้างมือทันทีหนูมะลิระวังเอาไว้ก่อนกินอะไรล้างมือให้ดี
3: พี่ตุ๊กครับ
1: ครับ
3: ช่วงนี้โรงเรียนผมปิดครับเพื่อนผมเลิกโรคมือเท้าปากครับทำไมถึงต้องปิดโรงเรียนด้วยครับ
1: เจ้าโรคมือเท้าปากเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับถ้าว่าเราไม่ปิดโรงเรียนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อแพร่กระจายแบบทวีคูณได้เลยนะครับทีมเด็กคนนึงนะครับเป็นเพื่อนของเรานะครับไปที่ห้องน้ำเด็กคนนี้ล้างมือไม่สะอาดครับมือมีเชื้อโรคไปจับที่ลูกบิดประตูแล้วเพื่อนคนนี้ไม่ทราบไปจับลูกบิดประตูครับพิมพ์ครับเชื้อติดใครครับ
3: ติดคนนี้
1: จับตรงนี
3: ้ติดตรงนี
1: ้แล้วเด็กคนนี้ก็จับด้วย
3: ติดเด็กคนนี
1: ้พอไปที่สนามเด็กเล่นปั๊บเชื้อโรคก็แพร่กระจายจากกลุ่มคนในห้องน้ำกลุ่มนี้มาติดตรงที่สนามเด็กเล่นครับจับตรงที่ม้าหมุน
3: ติดม้าหมุน
1: จับตรงที่ถังตรงนี้เล่นสนุกมากเลย
3: ติดถัง
1: เด็กคนนี้ไม่รู้ตัวครับก็ไปจับภาชนะต่างๆที่โรงอาหารครับก็ไปหยิบจับหม้อชามช้อนใช้แก้วน้ำร่วมกับเพื่อนทีนี้แหละครับแพร่กระจายไปทั่วเลยครับและเมื่อเด็กที่ติดเชื้อจากโรงอาหารตรงนี้นะครับเข้าไปในห้องเรียนครับนำเชื้อเข้าห้องเรียนไปด้วยแล้วก็เกิดอาการคัดจมูกอยากจะจามก็จามฮัดเฉยโดยที่ไม่ปิดปากไว้นะครับ
3: โอ้โหเพื่อน40คนก็มีโอกาสติดเชื้อสิครับ
1: ใช่ครับเจ้าไวรัสมือเท้าปากเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนทันทีที่ตรวจพบเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้ครับ
3: อ๋อปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: เราต้องศึกษาสังเกตสะอาดครับนี่นะครับศึกษา
1: คุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้วิธีการดูแลเมื่อลูกป่วยแล้วก็จะต้องศึกษาวิธีการป้องกันอยู่เสมอส่วนโรงเรียนก็จะต้องให้ความรู้แล้วก็สอนสุขลักษณะที่ดีกับเด็กนักเรียนนะครับส่วนเด็กๆก็จะต้องศึกษาทำความรู้จักกับโรคมือเท้าปากให้ดีว่าโรคนี้เกิดได้อย่างไรแล้วก็อันตรายขนาดไหนครับ
3: ศึกษาแล้วก็ต้องสังเกตครับ
1: ทางโรงเรียนจะต้องสอดส่องแล้วคอยสังเกตเฝ้าระวังอาการของเด็กอยู่อย่างสม่ำเสมอครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องคอยดูข่าวสารแล้วก็สังเกตความผิดปกติของลูกๆว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนน้องๆเองนะครับก็จะต้องอย่าลืมสังเกตอาการของตัวเองว่ามีไข้หรือมีตุ่มน้ำใสๆปรากฏขึ้นหรือไม่ก็ต้องรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบหรือถ้าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นก็จะต้องไปพบแพทย์ครับ
3: สุดท้ายก็คือสะอาดครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ต้องรักษาความสะอาดภายในบ้านอยู่เสมอครับและต้องเปิดประตูหน้าต่างในบ้านให้อากาศถ่ายเทด้วยนะครับส่วนโรงเรียนก็จะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆที่เด็กๆใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอนะครับ
3: ส่วนตัวเราเองสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆคือการล้างมือให้สะอาดหลังจากออกจากห้องน้ำหรือขับถ่ายไปจับของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นครับ

0: ถ้าอย่าลืมนิ้วโป้งเราก็ต้องถูหกปลายนิ้วอยู่ถูมือของขวา
1: ใช
0: ่เจ็ดถูรอบข้อมือวนๆข้างล่าง
1: ถูกต้อง
0: เสร็จแล้วก็ล้างน้ำสะอาดทันทีหนูมาลีจำกันได้ไหมล้างมือให้มีเจ็ดท่า

0: โรคระบาดถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะป้องกันครับจำสามคำไว้ให้มั่น
1: ศึกษาสังเกตสะอาดครับ
0: เท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโรคมือเท้าปากได้ไม่ยากเลยครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินขาวครับ
2: สวัสดีครับ
3: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ให้เราไปเจอแอดนะครับบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook นะครับหลอกชักชวนลงทุนหรือไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ต้องเรียนที่มาก่อนนะครับในระบบ Facebook เนี่ยมันจะมีเรื่องของแอดนะฮะแอดก็คือโฆษณานะครับโฆษณาอันเนี้ยFacebook เนี่ยก็หนึ่งในรายได้ของเขาก็คือเก็บเงินค่าโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโฆษณานะครับก็จะมีหลากหลายแล้วตรงนี้เขาจะพยายามทาร์เก็ตด้วยนะครับคำว่าทาร์เก็ตก็คือตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มเป้าหมายเช่นเพศอายุนะครับหรือความสนใจต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเช่นสมมุตินะครับเรามีความสนใจเรื่องรถจักรยานนะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะมีโฆษณาของรถจักรยานเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นซื้อรถจักรยานหรือเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เรียกว่าทาร์เก็ตแอดนะครับซึ่งแอดพวกนี้นะครับใครมีสตางค์ก็สามารถไปเรียกว่าลงโฆษณาอะไรต่างๆได้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับดังนั้นนะครับการที่เราเห็นแอดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราสนใจด้วยนะครับเราเห็นว่าเราสนใจเรื่องนี้ก็จะมีแอดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเราเห็นแอดที่เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่แอดจริงมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้ก็เรียนว่าการตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็ดูได้ในโซเชียลว่าอันนี้มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งถัดมาที่อยากจะแนะนำก็คือว่าถ้าเหมือนเดิมนะครับเขาชักชวนเราไปลงทุนดูแล้วน่าจะตั้งใจให้เราเกิดความโลภนะครับอยากให้เราให้ผลตอบแทนสูงๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเตือนใจว่าให้ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเรามั่นใจแล้วว่าแอดเนี้ยไม่น่าใช่คนแอดปกตินะครับเป็นแอดที่น่าจะเป็นมิจฉาชีพเราก็สามารถนะครับรีพอร์ตได้นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าเข้าไปดูเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับระบบ